0: คำว่าเนรคุณก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีและก็ทำร้ายผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วในทางกฎหมายเรื่องของมรดกสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์ได้หรือเปล่าถ้าเนรคุณสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Wake Up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่าเนรคุณนั้นหมายถึงการไม่สำนึกในพระคุณไม่เห็นความดีของผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปการะและไม่ตอบแทนบุญคุณบางครั้งยังกระทำการอกตัญญูหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอีกด้วยคำว่าเนรคุณนั้นมักจะเป็นคำพ้องที่มีความหมายเช่นเดียวกับอกตัญญูคือเราเชื่อกันว่าการเนรคุณผู้อื่นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีวันได้คืนและผลของการขาดความเคารพหรือเนรคุณก็จะกลับมาเล่นงานคนที่เนรคุณในที่สุดส่วนลูกเนรคุณหรือลูกอกตัญญูนั้นก็หมายถึงบุตรที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีหรือทำร้ายผู้ที่มีพระคุณอย่างพ่อแม่ในทางกฎหมายไทยหากบุตรมีพฤติกรรมเนรคุณพ่อแม่ก็สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ่อแม่สามารถฟ้องขอคืนทรัพย์สินที่เคยให้ลูกไปแล้วได้หากลูกมีพฤติกรรมเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงหรือด่าทอหมิ่นประมาทพ่อแม่อย่างรุนแรงหรือจะตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้คือพ่อแม่สามารถทำพินัยกรรมตัดลูกไม่ให้รับมรดกได้ในทางกฎหมายกำหนดให้สามารถฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้แต่เหตุนั้นผู้ที่สามารถจะฟ้องเพิกถอนได้ก็ต้องเป็นตัวผู้ให้ทรัพย์นั่นเองเพราะเหตุเนรคุณผู้รับต้องกระทำต่อผู้ให้โดยตรงในสังคมบ้านเรามักจะเจอปัญหาฟ้องแย่งชิงทรัพย์มรดกคนในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากปัญหาครอบครัวซับซ้อนขึ้นครอบครัวมีหลายบ้านไหนจะมีลูกนอกสมรสชีวิตคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะในตระกูลที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงๆหรือมีทายาทหลายฝ่ายขัดแย้งกันหรือแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายก็อาจจะมีข่าวคราวให้เห็นว่าทายาทขากันเองทำร้ายกันเพราะเหตุแย่งชิงเพราะฉะนั้นเจ้าของมรดกก็ควรจะวางแผนหรือแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้ทายาทให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการโอนให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ทายาทซึ่งการทำพินัยกรรมก็ควรทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายระบุให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันการตีกันตัวอย่างของลูกเนรคุณในตระกูลพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งมีพ่อมีแม่และก็ลูกชายคนหนึ่งแต่จากการที่ชอบตามใจลูกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มลักษณะและอุปนิสัยของลูกนั้นนิสัยขี้โมโหโกรธง่ายเพราะชอบถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาแต่ใจเลยทำให้นิสัยเสียแล้วกลายเป็นคนแข็งกร้าวชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่พ่อแม่อายุย่างเข้า60ก็ได้มอบทรัพย์สมบัติและกิจการต่างๆให้เป็นของลูกโดยให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นเมื่อลูกได้รับมรดกแล้วลูกชายคนนี้ก็ยิ่งมีความยิ่งจองหองและปากเปราะมากขนาดแม่ของตัวเองจะไปไหนมาไหนจะไปกินข้าวก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขแต่อย่างใดทั้งๆที่เป็นลูกเพียงคนเดียว บางครั้งแม่ก็ขอเงินบางส่วนจะเอาไปทำบุญจะไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่ลูกชายก็ตะคอกใส่โดยไม่ได้คำนึงเลยว่านั่นคือผู้บังเกิดกล้าวเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือแม้แต่แม่พูดผิดถูกๆหรือทำของตกหล่นกลายเป็นที่ไม่พอใจลูกก็ด่าทออย่างแรงโดยไม่มีการให้อภัยเรื่องนี้ถือว่าบาปมากที่สุดจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าบ้านนี้ช่างน่าหดหู่ยิ่งลูกชายทำไมถึงได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นนี้ครั้นต่อมาเมื่อแม่ของตัวเองได้สิ้นบุญลงกิจการต่างๆก็เริ่มทรุดโทรมลงตามลำดับตัวเองก็เริ่มเสเพดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็เล่นการพนันเพียงไม่เกิน5ปีกิจการต่างๆก็ล้มละลายภายในครอบครัวก็มีแต่เรื่องแตกแยกกันสภาพการเงินยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนคิดมากสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นสารพัดโรคจากที่เคยขับรถเบนซ์สุดท้ายต้องมาขี่จักรยาน2ล้อแทนงานก็ไม่เคยทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ด้วยความไม่มีจะกินก็ต้องแบกหน้าไปของานทำเป็นเด็กเดินหนังสือแต่ทำไม่ถึง2เดือนก็ถูกไล่ออกเพราะนิสัยเดิมที่เป็นคนมุทะลุโกรธง่ายจ้องหองไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทำงานสุดท้ายต้องไปนั่งขอทานตามสะพานหรือตามศาลเจ้าต่างจากเรื่องที่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าผู้บังเกิดกล้าวเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยกย่องนับถือและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดและไม่ควรจะเนรคุณลบหลู่ต่อท่านมิฉะนั้นกรรมก็จะตามสนองฟ้าดินก็จะต้องลงโทษอย่างหนักทั้งหมดนี้การเลี้ยงดูปลูกฝังของพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเด็กคนคนหนึ่งจะมีสุขภาพจิตที่ดีหรือจะเติบโตเป็นคนที่สามารถรับกับสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรือเด็กคนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตหรือไม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อแม่มีความเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูของลูกได้แน่นอนแหละลูกเห็นอะไรเขาก็มักจะทำตามเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือถูกหรือผิดแต่นี่คือตัวอย่างของเขาตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกมาและควรให้ความรักและมีเวลาให้กับลูกบ้างรู้จักพูดคุยกับลูกเล่นเหล่านิทานทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆเรียกว่าต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องฟังลูกบ้างอยากให้พ่อแม่ฟังมากขึ้นว่าลูกอยากจะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังหรือเด็กน้อยที่ต่ำกว่า2ขวบจริงๆแล้วปัจจุบันอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์อย่าปล่อยให้ลูกติดหน้าจอจนเกินไปตัวพ่อแม่เองก็ต้องไม่ติดหน้าจอด้วยเพราะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าคิดจะดูก็ต้องดูพร้อมกับเด็กเพื่อจะได้แนะนำให้มีความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเด็กติดอย่างอื่นเขาก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากมนุษย์ตัวเป็นๆอย่าตามใจลูกจนมากเกินไปควรจะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดทนและรอคอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัยอันสมควรและไม่ควรทำอะไรให้ทุกอย่างจนลูกติดความสบายจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองThank you. จงปฏิบัติกับลูกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจมีเมตตาและเอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้างลูกจะได้รู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจและควรจะเข้าใจพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐานเอาไว้บ้างรู้ว่าเด็กวัยนี้วัยนี้ควรจะทำอะไรให้เขาได้หรือตัวเขาเองยังทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกดดันและทำให้เกิดความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะเล่าให้ฟังมี2ครอบครัวค่ะที่ปู่สนิทสนมด้วยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยความที่รักลูกมากไปรับไปส่งลูกจนกระทั่งโตเรียนมหาวิทยาลัยและพอเขาขอไปเองก็ติดแอปติดตามในโทรศัพท์เขารู้สึกอึดอัดสุดท้ายเขาโกหกแม่ว่าเขาไปโรงเรียนแต่ไม่เคยเข้าเรียนค่ะและทุกวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนอีกหนึ่งครอบครัวคุณแม่ก็จะเป็นห่วงลูกมากเกินไปไหนมาไหนเอาลูกหนีบติดไปด้วยลูกอยากจะเป็นอิสระคอยโทรตามตลอดเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกันไปใช้กัญชาเป็นที่พึ่งแล้วหลอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมดนี้ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะความรักของคุณแม่แต่เป็นเพราะว่ารักมากเกินไปกลายเป็นความกดดันทำให้พวกเขาเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาก็พยายามหาทางออกในที่สุดหาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งสารเสพติดหลอนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาลไม่ควรที่จะต้องเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นแต่ควรยอมรับในตัวตนที่ลูกเราเป็นเพราะทุกคนมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์มีข้อดีข้อเสียลูกเราก็ดีอย่างหนึ่งลูกคนอื่นเขาก็ดีอย่างหนึ่งลูกเรามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกเราเข้าใจและยอมรับในตัวตนมากกว่าที่จะไปด่าทอตำหนิและควรมองเห็นคุณค่าของลูกลูกก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวเองไปด้วยทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เมื่อลูกทำดีเราก็ต้องชมอาจจะเน้นไปที่กระบวนการเช่นพยายามดีแล้วหรือมีความตั้งใจมากแต่อย่าไปเน้นเรื่องของผลลัพธ์ไม่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องยอมรับเมื่อลูกทำอะไรไม่ถูกก็ควรให้ลูกได้เรียนรู้การรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมีการปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมแต่ไม่ควรลงโทษด้วยความรุนแรงแต่ควรจะให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดแบบนี้เราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะยังไงทุกคนก็สามารถทำผิดได้และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือปรับปรุงตัวทำตัวให้ดีขึ้นสอนให้ลูกมีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดีตัวเราเองก็ต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดสอนให้ลูกรู้จักผ่อนคลายเมื่อเขามีอารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกรธเสียใจก็ให้เขารู้จักเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองว่ามนุษย์เราสามารถโกรธได้เสียใจได้แต่ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์จนเกิดผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้างซึ่งตรงนี้คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์นั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็นด้วยนี่แหละเด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่กตัญญูหรือไม่หรือเขามีอุปสรรคหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่ปกติเขาอาจจะรู้สึกแย่บ้างแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาเลี้ยงดูเขาให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าเขาจะเจอกับสถานการณ์อะไรในชีวิตเขาก็จะเข้มแข็งและฝ่าฟันไปได้ในที่สุดเพราะเขาคือลูกที่เก่งที่สุดของเรานั่นเองขอบคุณและสวัสดีค่ะบอกกล่าวแล้ว
1: กับไทยแลนด
2: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: Wake up Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: ไงบ้างยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตไม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: เป็นคนข่าวที่เล่าความไปตามข่าวเป็นคนข่าวที่สอบถามความจริงให้เป็นคนข่าวที่อ่านข่าวอย่างเข้าใจเป็นคนข่าวที่ไม่ไร้จรรยาบรรณ
1: เป็นคนข่าวมาเล่าเพลงบรรเลงให้เป็นคนข่าวที่เปี่ยมไปด้วยไฟฝันเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวมาพบกันด้วยเสียงเพลง

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คนข่าวเล่าเพลงมาพบกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำและก็พี่ติ๋วกิติภาหรือสันสนีนาคพงศ์นะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเพจ LTM FM 95รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะ
0: ค่ะและเราก็มีเรื่องงามยามดีที่จะมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่กำหนดได้ด้วยตัวของท่านเอง
1: ค่ะ
0: คือดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนกำหนดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ค่ะตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาที่ดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเวลากลางวันเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดี
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะถ้าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็จะเป็นเวลาเย็นที่ดีดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทำความดีความชอบทางกายวาจาใจในเวลาใดตอนนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่เลิกดีก็เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรคะเวลาคิดเออเราจะทำไอ้นี่ตอนนี้ดีไหมทำไอ้นี่ตอนนั้นดีไหมจะได้รู้ว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำดีทั้งหมดแล้ว
1: ทุกเวลาเป็นเวลาที่ดีทั้งนั้น
0: เป็นเวลาที่เรื่องงามยาม
1: เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะข้อความจะเข้ามาเยอะนะคะนี่คุณภคธรฟังจากบึงกุมชัดเจนคุณปรียาทักเข้ามานะคะอยู่คลองจันทน์บางกะปิคุณสาธิตคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณภคธรบอกเรื่องเปิดลงคะแนน8 นาฬิกาใช่ค่ะโอ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีเขียวเลือกตั้งสกบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็วันนี้เลือกพร้อมกับที่เมืองพัทยาด้วย
0: ใช่ค่ะไปใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าออกไปแต่เช้าๆก็ดี
1: ใช่
0: เผื่อว่าช่วงบ่ายฝนตก
1: โอ้เนี่ยแหละค่ะเป็นห่วงมากเลยฝนตก เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคุณอิ๋วไปเขตไหนคะ
1: มีนบุรีค่ะไปทางมีนบุรี
0: ของดิฉันไปบางซื่อ
1: เอานะคะบางซื่อหรือบางเอาบางซื่อไม่ใช่บางซ่อนนะ
0: บางซ่อนไม่ใช่ชื่อเขตค่ะ
1: ค่ะคุณหนุ่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันฟังเพลงก่อนนะคะแล้วก็วันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะคุณสุรยุทธ์คุณปัทมาแล้วก็คุณ NTK นะคะคุณสุรพลบอกว่าช่วงนี้เช้าๆดูบอลโลกดึกไปหน่อยโดนฝนและเป็นไข้หวัดด้วยนะคะ โอ้ขอให้หายเร็วๆนะคะคุณจรูนศักดิ์ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์มาค่ะ
0: พักผ่อนให้เพียงพอโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆจะน้อยลงค่ะเราก็มาพักกายพักใจกันอีกกับเพลงนะคะฝากหัวใจคุณทูลทองใจและซุ้มรักเก่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: ลงที่เพิ่งผ่านไปนี้ชื่อซุ้มรักเก่าไม่ค่อยได้เอามาเปิดเท่าไหร่แต่ก็มีความไพเราะดีมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ของคุณทูลทองใจเพลงต่อๆไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยจะเป็นของคุณพนมนพพรหรือว่าพี่โอที่คนในวงการรู้จักกันดี
1: ใช่สมัยก่อนนี่แกก็มีรายการเพลงลูกทุ่งนะประกวดเพลงลูกทุ่งที่ช่อง7
0: พี่เคยจัดรายการให้พี่โอด้วยเพราะว่าพี่โอเนี่ยตอนที่รู้จักกันเนี่ยก็จัดรายการโทรทัศน์แล้วแต่ว่าพี่โอนี่ทำสารพัดเลยนะคะสร้างภาพยนตร์ก็สร้าง
1: เป็นคนเก่งนะ
0: เริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร
1: ์
0: เดินผ่านไปผ่านมาเล่นไปเล่นมาสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างภาพยนตร์พอก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ชีวิตสวยหรูนะคะทั้งที่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินพอสมควรชอบการเป็นนักร้องก็เลยมาอยู่กับทางวงดนตรีเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กประจำรถของวงดนตรีค่ะแล้วก็รับใช้นักร้องต่อมาก็กระเถิบเข้าไปเป็นเด็กขายตัว
1: เรียกว่าสตาร์ตตั้งแต่ขั้นแรกเลย
0: ใช่คือพยายามทำทุกอย่างแหละ
1: เป็นเด็กยกของยกเครื่องอะไรแบบนี้
0: จนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ร้องเพลงเพลงแรกนี่รู้สึกว่าจะชื่อเพลงสุขีเถิดที่รักเขาบอกว่าได้รับความนิยมทันทีเลยนะคะสำหรับเพลงแรกทีนี้ก็มีโอกาสบันทึกเสียงต่อมาอีกมีประวัติอยู่ว่าเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังที่ทำให้คนรู้จักพนมนพพรเนี่ยตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมร้องบอกว่ามันไม่เข้าปากกับตัวเองคุณครูมงคลอมาตยกุลซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ตอนนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งมันยากยิ่งต้องพยายามสุดท้ายก็ร้องจนประสบความสำเร็จนะคะออกมาเป็นแผ่นเสียงและที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าก็คือความโด่งดังของเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงพนมนพพรนั้นติดหูของคนฟังเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าลาสาวแม่กลองร
1: ู
0: ้จักไหมคะ
1: รู้จักนะดังมากเพลงนี้
0: เพลงนี้แต่งโดยคุณครูเกษมส่วนเมนะเราก็ไปฟังด้วยกันแล้วก็จะต่อด้วยเพลงนิราศรักนครปฐมของพี่โอพนมนพพรเช่นเดียวกันค่ะ

0: กรอบแนวคิดการกันกรองโครงการแบ่งออกเป็น3แผนงานหลักด้วยกันนะคะก็ได้แก่แผนงานการลดใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเน้นโครงการที่ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้ทันทีมีการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช้เองในเครือชุมชนและวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอีกแผนงานหนึ่งนะคะแผนงานที่2ปรับเปลี่ยนยานพาหนะไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดครอบคลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาการกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พรก.กู้เงินก็มีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเงิน Daily News ประเด็นนี้นะคะเป็นกรอบรองพาดหัวข่าวคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคลัดโครงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอนเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับ

0: ยิงอสใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอสยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหนำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
1: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการเปิดเผยของส.ส.กทม.พรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตรบอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทม.หลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหม Daily News ส.ส.ต้องเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
0: จับหนุ่มออซซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออซซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริมทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจอยู่ถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณก การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่2เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่3เสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่3ขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเ เราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรนี่มันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศล ไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือ

พยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมา

สู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1 นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่โยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งเราก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายเนี่ยพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

0: คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีโดยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร
1: ครับ
2: มีคุณสมัครนะครับมีคุณชายสุขุมพันธ
1: ์
2: และคุณชาชาติใช่ไหม
1: ครับ
2: จริงๆแล้วมีอีกคนนึง
1: ใครฮะ
2: คุณพงษ์สภัทรคุณพงษ์สภัทรตอนนั้นเนี่ยก็แข่งกับท่านคุณชายสุขุมพันธ์นี่แหละสมัย2น่ะจำได้ไหม
1: ครับ
2: ไม่เลือกเราเขามาแน่เน
1: ี่
2: ยรับแรกๆเนี่ยคุณพงษ์สภัทรนำแต่โค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยปาดหน้ากันแบบแต่คุณพงษ์สภัทรที่แพ้และได้ที่2เนี่ยก็ได้1ล้าน
1: 1ล้าน
2: 1,7540 คะแนน
1: ครับ
2: ถือว่ามีคนที่ได้เกินล้านเนี่ย4คน
1: 4คน
2: แต่3คน
1: ผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้ว่า
2: ใช่
1: นะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือด้วยความเคารพนะคือเขาก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบเบอร์แบเบอร์ตามกระแส
1: มีจริง
2: คือแบเบอร์เนี่ยคือผมบอกว่าแบเบอร์ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องออกไปเลือกหรอกคือออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าที่เขาจับตาเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วแค่นั้นแหละ
1: ครับ
2: ที่เขาลุ้นกัน
1: ครับ
2: นอกนั้นเนี่ยด้วยความเคารพจริงเบอร์2 3 4ก็อาจจะก็ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังไม่ได้คุยเรื่องกงสอบอย่างลงรายละเอียด เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานเมื่อเวลาประมาณ 23:20 คืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดกรมการปกครองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาด้วยเอกสารระบุว่าด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญากรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ได้ออกหมายจับและดำเนินการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายกรณีเช่นนี้จึงถือว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและโดยที่มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนทางนี้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะเดียวกันได้เซ็นคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังปรากฏกรณีอันมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยกรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน7 คนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2556ก่อนเสนอสำนวนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยหากการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดในประเด็นอื่นหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นคณะกรรมการสามารถขยายผลดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่

0: ร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: ลงที่ออกเศร้าๆเนี่ยเสียงคุณอรวีจะเข้ามากเลยนะคะคือเสียงระทมนิดๆ
1: ค่ะ
0: ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงเพลงนี้ที่นำมาร้องโดยคุณอรวีเนี่ยจะเด่นที่เสียงไวโอลินนะคะมีการเดี่ยวไวโอลินเพราะมากตอนนี้เรามาคุยเรื่องของสุขภาพกับการกินกันหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
0: คือฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะนิยมแนวคิดที่เรียกว่า seasonal eating คือหมายถึงว่ากินตามฤดูกาลซึ่งจริงๆคนไทยแต่โบราณเนี่ยเขาก็กินตามฤดูกาลกันอยู่แล้วนะแต่ทีนี้พอมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยเรื่องอาหารการกินก็เปลี่ยนไปแล้วก็บางทีการที่เราจะอยู่ในยุคที่ชอบซื้อกินมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกมันง่ายมันประหยัดกว่าทำเองบางคนเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็อาจจะทำให้สุขภาพของเราที่ควรจะดีกว่านั้นเพราะการกินตามฤดูกาลเนี่ยมันน้อยลงไปเอายกตัวอย่างถ้าเป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยคนไทยจะกินอะไรเอาเป็นว่าโจทย์ของร่างกายก่อนว่าฤดูฝนน่ะมันมีความชื้นสูงจะเสี่ยงต่อพวกเชื้อราแบคทีเรียระบบทางเดินหายใจก็จะมีปัญหาเสี่ยงต่อการเจ็บคอท้องเสียด้วยอาหารที่เหมาะๆสำหรับฤดูฝนนี่เขาบอกว่าต้องเป็นอาหารร้อนๆจะช่วยต้านเชื้อแล้วก็สมุนไพรขับลมจะทำให้ย่อยง่ายรสก็ต้องเป็นรสเผ็ดเปรี้ยวเล็กน้อยจะเป็นรสที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะเมนูสุขภาพประจำฤดูเขาก็บอกว่าน่าที่จะประกอบด้วยวัตถุดิบเช่นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าฟักเขียวฟ้าทลายโจรขมิ้นขิงโหระพาผักหวานป่าข้าวคั่วเป็นต้นแล้วก็รายการอาหารก็ยกตัวอย่างว่าไปต้มยำเห็ดรวมใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแกงเห็ดผสมข้าวคั่วนี่ก็ดี
1: ชอบเลยแกงเห็ดแกงเลี้ยงอย่างนี้นะคะ
0: นะคะข้าวต้มฟักข้าวต้มฟักเขียวหมูบด
1: ค่ะ
0: ผสมใบโหระพาหรือว่าจะลาบเต้าหู้ขาวแล้วก็รับประทานกับผักพื้นบ้าน
1: ฟังแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีนะคะได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กาแฟไปก่อนแล้วนะคะ
0: คือพวกเราเป็นพวกชีวิตมีกรรมตื่นมาก็ต้องตะเกียกตะกายออกมาก่อนนะคะกาแฟเนี่ยช่วยได้มากที่สุดอย่างหนึ่งค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องแป้งหลังใหม่นะมาแต่มือเปลี่ยนเวียนกันบอกไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี
1: เป็นคนรุ่นใหม่นะคะ
0: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปเป็นคนแรกๆนะ10คนแรก
1: ไปถึงก็ยังไปรอคิวเป็นคนที่10นะคะ
0: แสดงว่าคนตื่นตัว
1: ก็แล้วแต่บางท่านตอนเช้าอาจจะยังติดธุระอยู่นะคะหรือฟังรายการนี้จบรายการเดี๋ยวก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน
0: อย่างพี่ประเสริฐรอดขำเนี่ยเมื่อกี้ส่งข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วงบ่าย
1: อย่าลืมพกร่มนะดูลมฟ้าอากาศถ้าหากว่าดูแล้วมันครึ้มๆนะคะเผื่อไปก่อนก็ดีนะคะ
0: ติดร่ม
1: แต่เอาให้ทัน5โมงเย็นแล้วกันอย่าไปชิวเฉียดเนาะเพราะว่าจำได้เลยอ่ะเมื่อการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วมั้งคะคนก็ตื่นตัวมาใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องวิ่งโอ้โหกว่าจะบางคนไม่ทันนะเสียดาย
0: ใช่เลย
1: นะคะเผื่อเวลานิดนึงนะคะ
0: ดีที่สุดและตอนนี้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งขอเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานินทร์อินทรเทพที่คุณครูทวีพงษ์มณีนินแต่งมาเราก็จะให้ท่านฟังได้ฟังกันนะคะแล้วต่อจากนั้นก็ฟังเสียงคุณวิภาจันทรกูลรักตรึงใจค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์2ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนโดยหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก่อนเวลาเปิดหีบ 8:00 น.โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่มร้อนชัชชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนจำจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสก.หลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 น.นาย ายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงศ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงศ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพท่านนี้นายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 นนายณัฐพงศ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่า100,000,000 บาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก4ปีข้างหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

0: ้าสู่อีกหนึ่งชั่วโมงของรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดไปเพลงฉันวันนี้เสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพแต่งคำร้องทำนองโดยคุณทวีพงษ์มณีนินทร์นะคะเพลงนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าคุณทวีพงษ์นั้นมีประสบการณ์ในด้านความรักคืออกหักนั่นเองนะคะแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาทำนองเรียกว่าถ้อยคำตัดเพ้อเนาะนะผู้หญิงแล้วก็มีหลายเพลงเลยนะคะที่คุณทวีพงษ์ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงนั้น
0: ค่ะฉันวันนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็เป็นเพลงที่คุณขอมานะคะในสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะก็เปิดให้ฟังกันเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีคนออกไปใช้สิทธิ์กันก็พอสมควรนะคะได้เรียนดูข่าวก็มีทั้งตัวของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็มาทยอยใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าเอชื่อของตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไปเลือกตั้งตรงหน่วยไหนอย่างไรก็มีวิธีการเช็คคือความจริงเขาจะส่งเอกสารไปที่บ้านแล้วแหละนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้

0: รับหรือว่าไม่ทันได้ดู
1: บางท่านวางอยู่บนโต๊ะไม่อ่าน
0: ไม่ได้อ่านก็มีนะคะก็เข้าไปเช็คได้ในแอปพลิเคชันแอป Smart Vote นะของกกต.เนี่ยเข้าไปท่านก็พิมพ์เลขบัตรประชาชนไปนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แอปไทย ID ก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนแขวงอะไรเขตอะไรสถานที่อยู่ตรงไหนนะคะเพื่อให้เกิดความเรียกว่าแน่นอนนะคะไม่ต้องไปไม่ต้อง
1: หงุดหงิดหน้าหน่วยที่ไปผิด
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.แล้วก็เลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคะก็ต้องแข่งกันนะว่าที่ไหนจะมีคนไปใช้สิทธิ์มากกว่ากันนะคะชวนคุณผู้ฟังคุยกันนิดนึงนะคะมีหลายๆท่านได้ทักเข้ามาคุณธันพิชาบอกเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์นะคะก็ได้รายงานสภาพอากาศมาจากปารีสตั้งแต่เช้าแล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณสมประสงค์รายงานมาที่ฝรั่งเศสโอ้โหเลขตัวเดียวก็มีนะสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โห30กว่า40องศาก็ไปแล้วนะคะ
1: เรียกว่าพอๆกับบ้านเราตอนร้อน
0: ๆเป็นความร้อนที่มันทรมานมากเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยบ้านเขาไม่สามารถจะติดแอร์ได้ง่ายๆเนา
1: ะ
0: เก
1: ี่
0: ยวกับกฎหมายของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าบ้านไปเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นบ้านแบบเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็เป็นบ้านลักษณะเหมือนกับว่าต้องเก็บความร้อนอะถ้าร้อนๆ นอกบ้านเข้าไปในบ้านยิ่งร้อนกว่ามันเตาอบเลย
1: ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศย
0: ุ
1: โรปนี่แหละตอนนั้นไปที่อังกฤษกับออสเตรีย
0: ค่ะ
1: นะคะคนละประเทศแต่ไปเจอยามที่อากาศร้อนเหมือนกันร้อนแล้วในบ้านไม่มีแอร
0: ์
1: ร้อนแล้วในบ้านไม่มีพัดลม
0: ค่ะ
1: พวกเราต้องออกมาเดินถนนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้มันร้อนน้อยที่สุด
0: ค่ะเนี่ยเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเราก็เห็นภาพข่าวใช่ไหมคะคนออกมาเล่นน้ำในแม่น้ำแซนน้ำในคูคลองต่างๆจนมีคนจมน้ำเสียชีวิตไปหลายคนนะ
1: คะแล้วก็เสียชีวิตเพราะฮีทสโตรกไปก็เยอะ
0: ค่ะนั่นเป็นเพราะว่ามันมีคลื่นความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราแล้วก็ลักษณะที่เข้ามาปกคลุมหลายประเทศในยุโรปเนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนโดมอ่ะเหมือนฟ้าจีครอบเลยนะ
1: ค่ะเหมือนกักเอาไว
0: ้มันก็เลยร้อนระอุอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบ้านเราก็เหมือนกันนะคะพอหมดฝนแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนิโญที่พูดถึงกันมากนะคะก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญด้วยซ้ำไป
1: ก็คือคลานเข้ามาแล้ว
0: คือคลานเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงปี70นู่นเลยนะอาจจะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวบางจังหวะอาจจะมีฝนถล่มก็ได้นะอาจจะมีน้ำท่วมนะสลับกับแล้งก็แปลกๆดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่ามนุษย์เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเสียงร้องของคุณธานินทร์เช่นเคยนะคะแล้วก็แต่งโดยคุณทวีพงศ์อีกเพลงหนึ่งค่ะฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะต่อด้วยครวญจากคุณสุเทพค่ะ

0: ว่าคุณผู้ฟังคงจะชื่นชอบบทเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันนะคะเป็นเพลงที่อมตะทั้งนั้นเลยนะคะทักทายแฟนเพลงนิดนึงนะคะมีข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณแก้งหมูแผ่นไทยแลนด์สวัสดีมานะคะแล้วก็บอกว่านายกอล์ฟมาแวววันนี้รายงานสภาพการจราจรตอนนี้กำลังขึ้นทางด่วน M86 เข้าสมุทรสาครทางพระราม2เพื่อสู่คลองคนสมุทรสงครามครับนะเป็นไงบ้างการจราจรวันนี้นะหลายๆเส้นทางใครอยู่ที่ไหนรายงานกันเข้ามาได้นะคะเพราะบางคนอาจจะขับรถไปฟังรายการของเราไปก็ได้นะคะคุณภักทรนะบอกแหมทำไมพี่เตี๋ยวเนี่ยรู้หมดเลยนะไอ้ที่เราพูดถึงที่เขาจะมีเอกสารมาใช่ไหมคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะมาที่เจ้าบ้านอ่ะ
1: ว่าเพราะว่ามีคนที่บ้านนี
0: ้ที่บ้านก็ไม่อ่านนะหลายๆบ้านไม่อ่านนะส่งมา
1: คือเห็นวางอยู่บนโต๊ะไม่เห็นมีใครเปิดเลย
0: ค่ะค่ะดิฉันก็ได้รับเหมือนกันนะก็เปิดดูแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จำเราก็ยังวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าจะไปใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าที่เดิมหน่วยเลือกตั้งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจำลำดับได้อะไปถึงก็ไม่ต้องไปดูบนกระดานใช่ไหมคะไปถึงก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าเราลำดับที่เท่าไหร่มันก็จะเร็วเองนะคะค่ะคุณนิตยาคุณชัยศักดิ์นะคะ
1: คือวันนี้
0: สมร
1: ดิฉันมีแว่น2อันแต่ว่าไม่สามารถมองจอได้มอบภาระให้คุณสุภรัตน์เป็นคนพูดถึงท่านผู้ฟังกันแล้วกันค่ะ
0: คุณสุภาพนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะคะคุณหย่อนสวรรค์ชื่อแปลกเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีเข้ามาคุณทัชชัยนะคะคุณเดอะคอปพันปีคุณแอลผักสดนะคะอยู่ตรงไหนใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วหรือยังไม่ไปใช้จะไปตอนไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะคะเราช่วยกันเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สกเนี่ย4ปีมีครั้งหนึ่งนะคะที่ก็ครบวาระต้องเลือกกันใหม่มีข้อมูลที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วเหมือนกันเพราะว่าในภาพรวมของประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย14ล้านกว่าคนนะคะคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศก็ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยแหละมีจำนวนผู้สูงอายุ 1,300,000 กว่าคนนะคะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ประเด็นผู้สูงอายุก็กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายเหมือนกันในการจัดการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รับปัญหาเรื่องน้ำท่วมจราจรอย่างที่เราทราบกันดีนะ
1: เชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ระดับรัฐบาลเรื่อยลงมาเนี่ยตอนนี้จะต้องมีเรื่องผู้สูงอายุเข้าไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาวางนโยบายต่างๆแล้วเพราะว่าเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
0: ค่ะแล้ว50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ฟัง36เขตเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตายมากกว่าคนเกิด
1: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเมื่อไม่มีคนรุ่นใหม่มาเนี่ยคนรุ่นเก่าก็เหี่ยวเฉาลงไปทุกวันอาจจะไม่มีพลังของประเทศ
0: ค่ะ
1: จากประชาชนรุ่นใหม
0: ่อีก18เขตเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเรามาดูกันไหมว่าเขตไหนนี่มีผู้สูงอายุมากที่สุดนะ
1: ดูสิคะ
0: จะมีบางซื้อของ
1: ดิฉันจะแอบดูว่าเขตตัวเองมีไหม
0: ค่ะมาดูกันนะคะข้อมูลประชากรของกรุงเทพมหานครโดยรวมอันนี้คิดตีซะว่า5ล้านกว่าคนนะตามทางการยังไม่นับประชากรแฝงอะไรนะคะ
1: แฝงได้10ล้านนะคะ
0: เอากลุ่มเด็กก่อนเด็ก0ถึง15ปีเนี่ยมี 730,000 คนประมาณหรือ 13.4% กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมี 1,300,000 กว่าคน 24.63% นะคะมีมากกว่าเด็กเยอะเลยแหละนะคะแล้วก็จาก50เขตเนี่ยมีผู้สูงอายุระดับสุดยอด18เขตนำโดยเขตสัมพันธวงศ์ค่ะมีผู้สูงอายุมากถึง 39.06% น่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมีผู้สูงอายุ 18,000 กว่าคนนะคะเป็นอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย 7,000 กว่าคนอันนี้คือสัมพันธวงศ์นะมาดับหนึ่งรองลงมาคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะ
1: กลางๆพระนครทั้งนั้นเลย
0: มี 36.6% นะคะแล้วก็เขตพระนครนะคะ35.33% นะคะที่เป็นประชากรผู้สูงอายุที่น่าสนใจคือเขตสัมพันธวงศ์ก็บอกว่าเป็นเขตที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรมากที่สุดคือ 39.06%
1: ค่ะ
0: ตัวเลขเนี่ยเกือบจะแตะ2ใน5ของประชากรทั้งหมดในเขตแล้วนะคะ
1: ก็เป็น
0: ค่ะในขณะที่เด็กอายุสูงถึง15ปีเนี่ยมีแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองอันนี้คือเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
1: เรื่องประชากรนี่ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดเหมือนกันว่าจะบริหารอย่างไรถึงจะมีประชากรที่สมดุลกันจะได้มีกำลังของคนมาช่วยเสริมคนที่กำลังรวยรางไป
0: รองลงมาอีก27เขตนะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคลองเตยคณะยาวจตุจักรจอมทองดอนเมืองทุ่งครุบางกะปิบางเขนบางแคบางนาบางบอนบึงกลุ่มพญาไทพระโขนงภาษีเจริญมีนบุรีราชเทวีราชบุรณะลาดพร้าววังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองแขมหลักสี่และห้วยขวางโอ้เรียกว่าเกือบทั้งกรุงเทพละ นะผู้สูงอายุมากทีเดียวนะ
1: คืออันนี้ในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนับนั้นเหมือนกันเราก็ไปทานอาหารกลางวันส่วนใหญ่จะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ข้างบ้านแล้วก็จะใช้บริการฟู้ดคอร์ทบ่อยเพราะว่ามีร้านอาหารมังสวิรัติก็มีเพื่อนเยอะมากเลยค่ะเราจะสังเกตเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เราเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วนะ
0: ไปส่วนใหญ่แล้วไปไหนจะ เพื่อนเยอะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ก็มีเขตที่เพิ่งเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุหรือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยต่ำกว่า 10% มีแค่5เขตเท่านั้นนะคะ
1: ที่ไหนคะ
0: หนองจอกคลองสามวาคือเขตรอบนอกกรุงเทพฯลาดกระบังประเวศและบางขุนเทียนค่ะ
1: บ้านที่ดิฉันพักอยู่คลองสามวาค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่ายังไม่มีผู้สูงอายุมากนะแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมว่าพวกในเมืองเนี่ยผู้สูงอายุ
1: นี่ขนาดไม่มากนะดิฉันยังมีความรู้สึกว่าโอ้เพื่อนเรานี่เยอะจริง
0: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะมันต้องอาศัยเวลา
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ประสบการณ์เพราะนั้นต้องภูมิใจในความเป็น
1: ขอยืด
0: ผู้สูงอายุ
1: ขอยืดตัวด้วยความภาคภูมิใจ
0: ค่ะแต่เราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนี่ก็สำคัญมากๆเลยเรื่องของอารมณ์นะจำจิตใจให้แจ่มใสฟังเพลงก็ช่วยได้นะเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะและเราก็มาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงเก่าๆที่คุณยังคิดถึงไฟเสน่หานะคะเอาของแบบต้นฉบับเลยคุณเพียงพิษร้องเอาไว
1: ้
0: แล้วก็รักฉันนานๆนะคะคุณสวัสดีและคุณสุเทพค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
4: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
2: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
1: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
3: จะละครไปถึงไหนติดยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะเพลงเงินนะคะของคุณเพลินพรมแดนเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะนะคะที่สะท้อนสัจธรรมของเงินตราที่ว่าถ่ายทอดออกมาแบบสนุกแล้วก็คติสอนใจนะคะเปิดเพลงนี้เพราะว่าแหมช่วงนี้มันก็มีข่าวคราวนะเงินก็เป็นที่ต้องการของคนแต่บางทีมันต้องการมากเกิดความโลภน
1: ะ
0: มันก็ทำในสิ่งที่มัน
1: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นการโกง
1: การสอบ
0: โกงการสอบข้าราชการอย่างนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาทีเดียวนะคะว่าโอ้โหมาทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอบางคนบอกมันก็ทำมานานแล้ว
1: ค่ะนะมันกินใจคนนะมีความรู้สึกว่าโอ้โหประเทศเรามันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้ววิธีการได้ไปซึ่งการทำงานโกงเข้าไปแล้วต่อไปจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: นี่แหละค่ะก็คิดไปได้นะคะว่าขนาดเข้าไปในระดับที่ว่าเงินเดือนหมื่นกว่าใช่ไหมต
1: ้
0: องใช้เงิน 300,000 ถึง 800,000 น่ะ
1: แล้วเนี่ยเราก็เฝ้าดูนะโอ้โหข้าราชการอันระดับใหญ่ๆเนี่ยยังโดนจับในข้อหานี
0: ้ค่ะ
1: ปลายทางจะเป็นยังไงคือหมายถึงว่าเราก็อยากรู้ว่าทำจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกล้าทำแบบนี้เชียวหร
0: อ
1: ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตขนาดนี้นะ
0: ค่ะก็คงจะต้องตามกันต่อนะคะว
1: ่
0: าจะสามารถไปได้ถึงระดับไหนอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็หลายยุคหลายสมัยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกนะประเทศอื่นก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องนะคะ
1: คือถ้าจะว่ากันไปในเรื่องพื้นฐานอันเนี้ยเกี่ยวกับคำสอนของศาสดาทั้งหลายก็มักจะพูดถึงเรื่องความโลภ
0: ใช่
1: นะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นกิเลสที่สำคัญเหม
0: ือ
1: นกับเกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์แหละแต่มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงฝึกฝนได้แล้วก็ควรที่จะละอายต่อบาปดังนั้นเนี่ย
0: มีฮิริโอตปะนะคะ
1: ทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมเรามันดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการที่จะป้องกันหรือว่าการเมื่อจับได้แล้วต้องลงโทษอย่างจริงจังอันนี้มันก็เป็นเรื่องของทางสังคมที่จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการทำอย่างไรให้กลับมามีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก
1: ็
0: เหมาะสมด้วยนะคะเปิดเพลงเงินไปแล้วก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งอันนี้ก็บรรยายเอาไว้ดีๆนะถ่ายทอดว่าอำนาจเงินมันเป็นอย่างไรนะ
1: ะ
0: เสียงร้องคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็ต่อด้วยเพลงเงินสั่งมาไม่ใช่ใจสั่งมาของพิเศษนะ
1: ชื่อเหลือเกินเงินสั่งมาน
0: ะครูชลธีทานทองร้องเอาไว้ค่ะ

0: พลงที่พูดถึงเรื่องของเงินนะคะโดยเฉพาะเพลงที่จบไปเงินสั่งมาครูชลธีทานทองนะคะท่านก็แต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้เองด้วยนะคะ
1: แปลว่าท่านคงชอบมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยท่านจะเป็นเบื้องหลังใช่ไหมคะแต่งให้คนอื่นร้องฉายาคือเทวดาเพลง
0: ค่ะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงเงินสั่งมาเนี่ยผลงานของท่านเนี่ยไม่รับอนุญาตให้ออกทีวีนะคะเขาบอกเป็นคลิปที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยก็มีคนเอามานำเสนอในช่อง YouTube นะคะ
1: แล้วเห็นแล้วเป็นยังไงคะคิดว่าเพราะเหตุใดจึงออกอากาศไม่ได้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นเพลงที่สะท้อนสังคมในช่วงที่หลายๆอย่างเนี่ยเงินสั่งมาก็ทำให้อะไรๆมันไม่ว่าจะเป็นวงการเมืองศาสนาอะไรต่างๆใช่ไหมคะที่บรรยายไว้ในเพลงเนี่ยนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าทุกวันเนี่ยเงินซื้อได้ทุกอย่างนะยกเว้นซื้อชีวิตไม่ได้อะไม่
0: ก็ไม่แน่นะบางคนก็ยอมนะยอมตายเพื่อเอาเงิน
1: อาจจะ
0: ชีวิตแบบหมดหวังแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะยอมติดคุก
1: เอาเงินให้คนข้างหลัง
0: เอาเงินให้คนข้างหลังอะไรอย่างนี
1: ้
0: โอ้นี่แหละค่ะอำนาจของเงินมันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องมีอะไรนะคะเง
1: ินเนี่ย
0: มันก็ต้องจำเป็นอะน
1: ะ
0: เพราะว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตต้องกินต้องอยู่จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟผ่อนบ้านผ่อนรถก็เงินทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ต้องหาเงินมาอย่างวิธีที่มันไม่ใช่แบบปีศาจอะนี่นึกถึงเรื่องของทนายปีศาจ
1: คืออย่างนี้คุณอยู่คุณลองหลับตาคิดนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะหาเงินง่ายบางคนเนี่ยก็ขยันขันแข็งมากแต่มันลำบากในการหาเงินทีนี
0: ้มันถูกบีบคั้น
1: การที
0: ่
1: คนจะมีกิน
0: ค่ะ
1: พอกินพอใช้เนี่ยดิฉันว่าไม่อยากจะพูดถึงคำว่ารัฐบาลอีกเลยเพราะดูเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะจัดสรรให้ประชาชนเนี่ยมีทรัพยากรอย่างน้อยก็พออยู่พอกินไม่ใช่ว่าอ้าวคนบางกลุ่มเนี่ยทำไมรวยจังรวยจัง
0: นั่นน่ะสิมันเป็นแบบนี้แหละ
1: อาชีพต่างๆไปอยู่ในมือเขาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เป็นโครงสร้างแบบพีระมิดไงข้างบนนิดเดียวใช่ไหมคะข้างล่างนี่ยังจนเยอะเลยความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งห่างไป
1: เคยไปเจอคนสิงคโปร
0: ์
1: ไปนั่งรถเขาแล้วก็คุยกันก็ถามว่าเป็นยังไงชีวิตเขาก็ไม่ได้พอใจอะไรทั้งหมดนะคะหมายถึงว่าการทำงานของรัฐบาลเขาก็ไม่ได้พอใจมากเขาบอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามชีวิตเขาเนี่ยพออยู่พอกินพอมีเงินเหลือมาเที่ยวประเทศไทยได้บ้างทำให้ชีวิตเขามีศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คำนี้สำคัญนะอย่าให้เงินซื้อจิตวิญญาณเราได้ต้องมีศักดิ์ศรีนะคะเหมือนกับวันนี้เหมือนกันนะการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องออกไปเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในกทมก็คงไม่น่าจะมีนะซื้อส่งซื้อเสียงอะไรนะ
1: คือวันนี้เนี่ยจินตนาการดูเราจะเป็นคนที่มีอำนาจมากเลย
0: ค่ะ
1: 1คะแนนจากเรา
0: ค่ะ
1: ไปใช้อำนาจของเรากัน
0: ใช่นะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะจนถึง 17:00 นค่ะและเราจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้เป็นเพลงสอนใจอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ร้องโดยคุณสรรสนีนาคพงษ์แล้วก็ยังชื่นชอบกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพลงที่คุณครูในโรงเรียนต่างๆก็นำไปเปิดให้เด็กฟังชื่อเพลงคนเก่งคนดีนะคะและเราลากันนะคะในชั่วโมงนี้แล้วก็กลับมาพบกันวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายภริศวัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง

0: 3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.นางใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งส.ก.และออกเสียงประชามติหน้าหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องสภาพยากรอากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
2: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
1: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
2: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
2: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: Mcord Radio Network ลดพลัง

ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการรัชพัฒน์สู่ชุมชนโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์บุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่92เมกะเฮิรตซ์รายการของเราจะพาทุกท่านมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตยากรึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆมีการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งก็เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารรอบรวมม่วงเหลืองค่ะโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมเริ่มกันที่การจัดงานโครงการสื่อสารสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปี2569งานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการสื่อสารสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศิราณีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสื่อมวลชนและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆในกิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งก็มีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยกิจกรรมการวิ่งการกุศลโครงการ BIU Charity Run วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา2026ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่3ตุลาคม2519ช่วงเวลา 4:00 น.เป็นต้นไปที่ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีประเภทการแข่งขันคือฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรและมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่ะและกิจกรรมที่2นะคะก็คืองานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันวันที่3ตุลาคม2569ช่วงเวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมากิจกรรมสำคัญก็มีนิทรรศการประวัติศาสตร์สถาบัน55ปีวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีค่ะต่อกันที่เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบดีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยนักศึกษาและรวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569 Thailand Research Expo 2026ครั้งที่21ภายใต้แนวคิดพลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติณโรงแรมเซ็นทราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศโดยได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะโดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะต่อกันที่กิจกรรมการอบรมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสยกระดับบุคลากรรองรับการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้แก่บุคลากรรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประเมินของภาครัฐการจัดอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชาภัฏนิธิคุณากรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินพัสดุและกองคลังเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ค่ะซึ่งก็มีบุคลากรจาก14หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยทั้งมีหน่วยงานของคณะสำนักและสถาบันเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนกว่า50คนเลยค่ะการอบรมครั้งนี้นะคะก็มีการมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แก่คุณพินโยยศม่วงสมมุกเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษและคุณธนภัทรสิริสาการเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในภาคเช้านะคะก็มีการบรรยายในหัวข้อหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสส่วนในภาคบ่ายค่ะก็เป็นการถอดบทเรียนและการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยเน้นการจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อให้หน่วยงานได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการส่งเสริมการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานนอกจากนี้ค่ะโครงการยังสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และนโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยค่ะและต่อกันที่การเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศค่ะท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึง2575ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องวิภาวดีบอลลูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนชั่นพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั่วประเทศค่ะเพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทำร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจำปี2571ถึง2575ให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตค่ะ
โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิริยกฤตรักวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศโดยในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์กรความรู้การสร้างนวัตกรรมและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสอดรับกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะและมีอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัล Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัล Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทภายในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569 Thailand Research Expo 2026ที่จัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นชั้น12โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการออกแบบและนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่นและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรและทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่เวทีระดับประเทศสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืนค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านพร้อมมุ่งมั่นสานต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจับประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เยาว์ชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุควีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะ
และนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.biu.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสารฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎากรเชื่อมกลางรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อสารองค์กรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งท่านก็จะมาร่วมพูดคุยนำเสนอพันธกิจและภารกิจการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมถึงจะมาประชาสัมพันธ์การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่41ที่จะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆนะคะ
1: คร
0: ับทราบมาว่าทางคณะกำลังจะเตรียมการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ใช่ครับก็เป็นกิจกรรมดีนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็คือการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: เป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังของผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ครับประสบการณ์แนวทางการบริหารการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเรานะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีนะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับครั้งที่41ครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายครับความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการบริการวิชาการครับรวมถึงการกำหนดทิศทางครับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ก้าวทันต่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ครับโดยมีมหาลัยครั้งนี้นับเข้าร่วมทั้งหมด25แห่งครับรวมมหาลัยเราด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับคือมีบรรยายพิเศษนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยแหวนเพชรครับท่านประธานที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาครับงานก็จะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3ครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความร่วมมือนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะทั้งในเรื่องของงานวิชาการนะคะงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รวมไปถึงในเรื่องของการบริการวิชาการสู่สังคมด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของพันธกิจและภารกิจการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะว่ามีรายละเอียดสำคัญอะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
1: ครับผมทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็มีพันธกิจที่สำคัญนะครับในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีนะครับวิศวกรรมและการออกแบบครับคือเป็นการพัฒนาเป็นนักปฏิบัติครับที่มีความรู้นะครับความสามารถแล้วก็ทักษะวิชาชีพรวมถึงมีคุณธรรมนะครับพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศครับแล้วก็ภารกิจของคณะประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนวิจัยนะครับการพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการนะครับแก่ชุมชนนะครับรวมถึงการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับและตอบสนองความต้องการของสังคมครับนอกจากนี้ครับคณะก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษานะครับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับโดยมีการพัฒนาหลักสูตรนะครับสร้างสมรรถนะนะครับเขาเรียกว่า outcome based education นะครับหรือ OBE นั่นเองนะครับ
0: คือ
1: การออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับแล้วก็เราก็เชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ครับหรือ AI นั่นเองนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ Smart Classroom ของ AI Lab นะครับเพื่อรองรับการเรียนรูปแบบHybrid Learning นะครับก็แล้วก็จะมีการส่งเสริมนะครับคณาจารย์นะครับเพื่อจะออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ AI in education นะครับแล้วก็นำระบบ LMS แล้วก็ learning แอนาลิติกมาใช้ติดตามวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะเราได้ขับเคลื่อนภารกิจของคณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงมีทักษะด้านเทคโนโลยีพร้อมปรับตัวและสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมในอนาคตได้ครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของการนำ AI มาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าทันสมัยมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะในส่วนของประเด็นการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ค่ะทางคณะของเรามีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอะไรบ้างการเรียนการสอนนี้ค่ะมีจุดเน้นมีจุดเด่นและมีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างเน้นการผลิตมีทักษะสอดรับกับความต้องการในอุตสาหกรรมยุคใหม่ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็เราก็จะมีประกอบด้วย6สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ศาสตร์เมื่อยังสักครู่ว่าเราได้พูดถึงเรื่องของด้านวิศวกรรมและด้านการออกแบบนะครับใน6สาขานี้ก็จะมีสาขาที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเนี่ย4สาขา

0: ในด้านการออกแบบนี่อีก2สาขานะครับสาขาด้านวิศวกรรมก็จะมีสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็จะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับผลิตบุคลากรด้านก่อสร้างครับการสำรวจการออกแบบและงานบริหารงานก่อสร้างนะครับพร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงสาขานี้ก็จะมีบริการวิชาการเรื่องศูนย์ทดสอบวัสดุนะครับที่จะบริการจากหน่วยงานด้านนอกด้วยครับแล้วก็นอกจากสาขาวิทยาโยธาจะเปิดในการเรียนการสอนจันทร์ถึงศุกร์แล้วยังมีภาควิเศษกสบป.นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถสมัครได้อยู่นะครับเดินมาสมัครได้นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้ครับกำลังรับสมัครอยู่นะครับมาที่อาคาร23ชั้น2ได้เลยนะครับนี่คือเดือนเสาร์อาทิตย์นะครับยังเปิดอยู่นะครับสาขาต่อมาครับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าครับอันนี้ก็เน้นเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ครับเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในยุคของดิจิทัลครับน
1: ั่
0: นเองนะครับเพื่อให้ทันสมัยต่อโลกนะครับผมต่อมาครับอีกสาขาหนึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับสาขานี้ก็จะมีพัฒนาด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับนี่ก็ออกมาและอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับก็คือสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับบุคลากรด้านการบริหารจัดการการระบบการผลิตนะครับกระบวนการอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรนะครับตรงนี้แล้วก็อีก2สาขาสุดท้ายคือเป็นสาขาสถาปัตยกรรมและศิลปะและการออกแบบนะครับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนั้นเน้นการออกแบบอาคารเทคโนโลยีก่อสร้างการเขียนแบบการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบนะครับและสาขาสุดท้ายที่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการออกแบบคือสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบครับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะครับนักออกแบบนักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานศิลปะงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ครับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อชุมชนนะครับสาขานี้เลือกเรียนก็จะกลุ่มของออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบกราฟิกออกแบบเซรามิกตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับโดยทุกสาขาครับอาจารย์ก็เชี่ยวชาญนะครับคุณวุฒินะครับทางวิชาการนะครับรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะพอได้ยินได้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะฝากนะคะในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะหากท่านที่กำลังมองหาในที่เรียนนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะในช่วงต้นว่าณตอนนี้นะคะสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธานะคะที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ซึ่งเป็นในภาคของกสบป.ที่มีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถมาสมัครได้ที่งานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่อาคาร23ชั้น2ภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเรานะคะเรามีความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของบุคลากรในส่วนของห้องปฏิบัติการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะอาจารย์คะในยุคนี้ค่ะนักศึกษาค่ะมีความหลากหลายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราอะค่ะจะมีแนวทางอย่างไรในการดูแลและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถนะคะทั้ง hard skill soft skillไปพร้อมกันค่ะอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับปัจจุบันนักศึกษาครับมีความหลากหลายนะครับทางด้านความสามารถนะครับตามสาขาวิชาครับศาสตร์นะครับที่ได้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ในด้านของ hard skill นะครับ hard skill เราก็พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติจริงนะครับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและมาตรฐานวิชาชีพครับเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองนะครับส่วนด้านซอฟต์สกิลครับเราส่งเสริมทักษะในการทำงานเป็นทีมการสื่อสารนะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับภาวะผู้นำความรับผิดชอบครับและการปรับตัวผ่านกิจกรรมโครงการนะครับหรือการประกวดแข่งขันครับและการทำงานร่วมกับชุมชนครับซึ่งเป็นสิ่งหลักที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราได้เข้าไปพัฒนาชุมชนครับในหลายโครงการในหลายกิจกรรมครับนักศึกษาก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในทุกโครงการทุกกิจกรรมครับเพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาได้ออกไปทำงานภายนอกครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากเราจะเข้มข้นนะคะในเรื่องของวิชาการแล้ว

0: นะคะเราก็พยายามที่จะให้น้องๆนักศึกษานะคะได้เรียนรู้ได้ที่จะนำความรู้จากห้องเรียนไปใช้นะคะในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างบัณฑิตที่เก่งคนเก่งคิดแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้นะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ

0: ในทุกๆปีนะครับเป็นกิจกรรมคืองานยุทธศาสตร์กับการบริการวิชาการนะครับของชุมชนนะครับก็จะในศาสตร์ของทางคณะเราก็จะช่วยนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นงานออกแบบนะครับหรือการนำเทคโนโลยีช่วยในการเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนนะครับที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราก็ได้รับผิดชอบพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้แบ่งนะครับทุกคณะก็จะมีพื้นที่นะครับในการทำงานนะครับคณะเราก็จะเป็นมีอยู่3อำเภอนะครับนั่นก็คืออำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านกรวดแล้วก็อำเภอนวลสุวรรณครับเราก็โครงการที่เพิ่งผ่านมานะครับในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะครับเราก็มีโครงการที่เป็นนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนนั่นคือของผู้ประสบภัยพื้นที่เสี่ยงภัยปัญหาชายแดน9ตำบลครับในอำเภอบ้านกรวดครับ
1: ค
0: ือตามนโยบาย 5F Soft Power ครับนั่นคือการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศนะครับโดยดึงจุดเด่นนะครับวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยออกมาเป็นการต่อยอดสินค้าและบริการนะครับรวมคือเด็ก 5F เนี่ยก็คือจะรวมฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลในแต่ละ F เนี่ยนะครับก็จะแต่ละสาขาวิชาก็จะรับผิดชอบนะครับตามศาสตร์ความถนัดนะครับ อย่างแรกเนี่ยเรื่องของฟู้ดคือเรื่องอาหารครับเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็จะมีเรื่องนวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นครับก็มี2ผลิตภัณฑ์ที่ทำนะครับก็คือนางเล็ดบายครีมและกระจอบบายครีมนะครับร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัชชาวารีตำบลโนนเจริญครับผมแล้วก็นี่เป็นสาขาวิชาวิศวะกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนะครับที่ดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็อย่างนึงก็ฟิล์มครับ
1: ค่ะ
0: ฟิล์มนี่ก็เป็นสื่อนะครับอันนี้รับผิดชอบโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนะครับก็เป็นสื่อภาพยนตร์ครับที่สะท้อนถึงชีวิตเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่อำเภอบ้านกรวดนะครับเป็นเรื่องราวที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดนั่นก็เป็นถ่ายทอดเรื่องราวนะครับแล้วก็เรื่องอาหารนะครับเรื่องต่างๆรวมกันอยู่ในภาพยนตร
1: ์
0: นะครับเอฟหนึ่งก็คือแฟชั่นครับแฟชั่นก็คือเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้านะครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าท้องถิ่นครับจำนวน5แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทอจากผ้าจากผ้าทอนะครับแล้วก็สาขาอยู่แล้วคือศิลปะและการออกแบบนะครับเราก็จะตรงนะครับกับศาสตร์นะครับแล้วก็เฟสติวัลเอฟนะครับอีกอันนึงก็เฟสติวัลนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดครับเราก็จะไปสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบนะต่างๆนะครับที่งานประเพณีเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดนะครับโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกก็อยู่ในหนึ่งในสาขาศิลปะและการออกแบบนะครับแล้วสุดท้ายนะครับไฟติ้งนะครับอันนี้ไฟติ้งก็คือศิลปะป้องกันตัวนี่ก็คือเกี่ยวแล้วก็ยกเรื่องของมวยไทยนะครับมวยรำนะครับก็จะมีโรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องของแม่ไม้มวยไทยอยู่นะครับก็ไปสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมด้านศิลปะป้องกันตัวนะครับแบบมวยไทยนะครับส่งเสริมสุขภาพและอัตลักษณ์ชุมชนด้วยนะครับทั้งหมดก็คือภาพที่คณะนะครับทั้งหมดได้บูรณาการนะครับกับภูมิปัญญาชุมชนนะครับสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะครับส่งเสริมอาชีพนะครับตามนโยบาย 5F Soft Power ครับเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้ของมาออกไปสร้างประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือพัฒนาชุมชนเพิ่มรายได้แล้วก็ท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับผม
1: ค่ะและนี่นะคะก็คือพันธกิจนะคะภารกิจในการดำเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอบนะคะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเราค่ะพูดถึงในเรื่องของการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เป็นการนำเอาความรู้ทักษะทางวิชาการนะคะไปดำเนินงานร่วมมือกับชุมชนนะคะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมนะคะเกิดการต่อยอดเกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งถือเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่ค่ะก็คือพันธกิจและภารกิจการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ถือเป็นการดำเนินงานนะคะที่มุ่งเน้นการผลิตนะคะบัณฑิตที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้ค่ะ

0: ทีนี้ทราบมาว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมในส่วนของการ Open House เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะก็ขอให้อาจารย์ได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่กำลังฟังรายการหรือประชาสัมพันธ์นะคะเบื้องต้นนะคะให้กับผู้ปกครองได้รับฟังค่ะเชิญค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนะครับก็เชิญนักเรียนที่จบในมัธยมศึกษาตอนปลายคือปีที่6นะครับแล้วก็หรือเทียบเท่านะครับก็สามารถที่จะมาสมัครนะครับทั้ง6สาขาวิชาของคณะเราอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีทั้ง2ศาสตร์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและก็ทางด้านการออกแบบนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับหรือนักเรียนนะครับที่อยากให้ลูกหลานนะครับทำงานนะครับเป็นธุรกิจตัวเองหรือทำงานกับบริษัทหรือทำงานหน่วยราชการนะครับทั้ง6สาขาวิชาสามารถที่จะ
0: ตอบ
1: โจทย์นะครับนำศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปใช้ในสารประกอบการจริงนะครับแล้วก
2: ็ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: จากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมสกครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-11 สาขาจรัญสนิทวง69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10:00 นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสียงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 นถึง 18:00 นจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนต

0: เล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
6: ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ตอนนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089 จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ MC

0: น้อมศิรกราบกราบพระบาทพระมงกุฎทรงเสด็จสู่ทิพยคตสูงสวรรค์พระเกียรติคุณเกริกฟ้าเกริกอนันต์ทัศถิตมั่นในใจไทยนิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการ Mad FM
1: คุณกำลังฟัง Mad FM

วัสดีกันอีกครั้งคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ Mad FM ทางอสมทบุรีรัมย์นะครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนปี69นะครับช่วงเวลา5โมงเช้าถึงเที่ยงวันใครที่ฟังอสมทเองจะทราบดีว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมาเจอกับผมในช่วงเวลา5โมงเช้าถึงเที่ยงวันแบบนี้พร้อมเรื่องราวมากมายนะฮะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาก่อนใกล้เที่ยงนะครับมาพร้อมกับธรณีธุรกิจ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสเต้นรถวินออโต้ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรแล้วก็งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดหลักเขตตำบลหลักเขตบุรีรัมย์เดี๋ยวข่าวคราวมาไล่เรียงลำดับกันนะครับวันนี้28มิถุนายนพิเศษหน่อยวันนี้พี่น้องที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้ล่ะนะครับก็จะได้ทราบว่าผู้ว่าคนเดิมจะได้ไปต่อหรือจะเป็นผู้ว่ารายใหม่เข้ามาแทนที่ในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครดูเหมือนจะเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยนะครับที่ผู้ว่าเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับถ้าจังหวัดอื่นๆมีการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกับกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเสียตรงไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆวันนี้ลุ้นกันนะครับว่าผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยจะเป็นท่านเดิมท่านอาจารย์ชัดชาติได้ไปต่อหรือจะเป็นผู้ว่าท่านใหม่เข้ามาแทนที่นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงแปลกใจอยู่จับตาอยู่ว่าราคาน้ำมันจะลงเมื่อไหร่อย่างไรแนวโน้มเป็นไปได้ว่าขณะที่ราคาน้ำมันต้นทุนมันต่ำลงเนี่ยทำไมกองทุนพลังงานถึงยังไม่มีการปรับราคาน้ำมันลดลงส่วนหนึ่งที่ได้แว่วๆมาก็ประมาณว่าเขาต้องการเก็บเงินทุนสำรองเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยให้มันเป็นตัวเลขที่เป็นบวกซึ่งขณะนี้มันติดลบอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกสักประมาณเดือนหน้าแล้วมั้งครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะลดลงนะฮะพร้อมๆกับทองคำนะครับกระแสก็เริ่มดิ่งลงเหมือนกันตอนนี้ใครที่จะซื้อทองเก็บนี่อาจจะรออีกสักหน่อยแนวโน้มเป็นไปที่สูงว่าทองคำเนี่ยอาจจะขยับลงอีกนะครับซึ่งชั่วโมงนี้มันก็สวิงไปสวิงมาอยู่ในกรอบแคบๆนะครับสัก 60,000 กว่าบาทหากว่าราคาทองคำต่ำกว่า 50,000 บาทขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนอาจจะซื้อไปเก็บก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ท่องที่เช็คจากกูรูด้านทองคำเขาแนะนำว่าถ้าซื้อขายทำกำไรระยะสั้นเนี่ยโอเคอยู่แต่กรณีว่าซื้อเพื่อเก็บแล้วก็หวังทำกำไรในระยะยาวเนี่ยเขาไม่แนะนำนะครับแหมน้ำมันไฟฟ้าทองคำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรานะครับอ่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังครับสตาร์ทเพลงแรกในรายการวันนี้ครับงานจากอาจารย์เป็ดครูเป็ดมนชีพศิวศรีนางกูลนะครับอัลบั้มในชุดไหนสะอาดกับเพลงนี้คำตอบครับ

ครูเป็ดมุนชีพศิลปินังกูลนะครับเพลงที่ชื่อว่าคำตอบฮะพาให้นึกไปถึงการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบ้านเราที่กำลังเป็นข่าวนะครับการโกงข้อสอบนะฮะก็มีการไปแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อช่วยให้คนที่เรียกว่าซื้อตำแหน่งเนี่ยได้มีโอกาสจะสอบติดนะครับตามข่าวก็จะทราบกันว่าแรกๆเองมีการชะลอการจะสั่งบรรจุนะครับแต่ไปๆมาๆก็รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยเองก็ชี้แจงว่าวันที่1กรกฎาคมนี้ใครซึ่งมีรายชื่อว่าสอบติดให้ได้รับการบรรจุให้ไปรายงานตัวตามนั้นนะครับแต่ก็หลังจากนั้นเองก็จะมีการดำเนินการสอบสวนหาที่ไปที่มาของความชัดเจนนะครับมันก็เลยมีประเด็นที่น่าสนใจว่าคนที่ซื้อตำแหน่งหรือว่าซื้อการโกงข้อสอบแล้วได้รับตำแหน่งเนี่ยจะกล้าเข้าไปทำหน้าที่กล้าจะรับการบรรจุหรือถ้าคุณรู้ตัวเองว่าทุจริตในการสอบแล้วคุณได้เพราะซื้ อตำแหน่งจากเงินหลายแสนตามที่เป็นข่าวออกมาเพราะวันใดวันหนึ่งเมื่อมันมีการไล่เรียงลำดับไปแล้วมันมีการพบว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีการไปโกงมีการไปทุจริตมีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งในการสอบได้งี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องถูกเด้งออกมาในภายหลังนะครับแล้วก็มันจะเรียกว่าอะไรดีเอ่ยมาเสียศักดิ์ศรีด้วยนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดว่ารู้ตัวเองว่าเราจ่าย

ไปอะไรงี้แล้วมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาผมไม่กล้าไปรายงานตัวเพราะว่ายังไงสักวันนึงก็ต้องเจอสอยอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็เกิดเหตุแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อตำแหน่งเนี่ยกระทำความผิดไปแล้วนะครับก็คือไปทุจริตไปหัวกันกับคนที่ดำเนินการในการโกงข้อสอบนะครับเพื่อให้คนที่อยากจะสอบได้เนี่ยได้มีตำแหน่งก็ว่ากันไปติดตามครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ประเด็นที่ท้องเรือเท่าในเมืองไทยเราณขณะนี้เพราะว่าเงินหลายพันล้านนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่มีการรับบรรจุเนี่ยไม่กี่พันแต่ว่าคนไปสอบนี่โอ้โห 4-5 แสนคนเยอะมากนะครับอ่ะเรื่องนี้ติดตามต่อไปว่าจะลงเอยอย่างไรมันจะเงียบหายไปเป็นขึ้นหรือทบฝั่งหรือจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับนานซะด้วยสิเท่าที่ดูอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังฮะแม่ได้เฟรมได้ครับแม่วันนี้บ่นเยอะอยู่กับเราในบิทรณีธุรกิจนะครับนำเสนอรายการอยู่กับเราครับวันนี้ใครที่มีปัญหาด้านการเงินต้องการกู้เงินไปสร้างงานสร้างอาชีพต้องการอยากจะกู้เงินไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนต้องการกู้เงินไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้หลากหลายรูปแบบนะครับกู้ไปแล้วสามารถจะเลือกชำระคืนได้ทั้งการเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจะเลือกชำระเป็นรายปีก็ตามนะครับมีโฉนดมีที่ดินก็สามารถจะเอามาจดจำนองได้นะครับถึงแม้จะเป็นที่ตาบอดก็ตามดอกเบี้ยไปตามกระบวนการกฎหมายกำหนดนะครับลดต้นลดดอกอีกด้วย044-601-317นะครับธรณีธุรกิจสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบุรุษดวนนะครับทางไปคลองถุนหนองแปดตรงข้ามมินิบิ๊กซีติดทางรถไฟสาขานั่งรองอยู่ถนนเส้นหลังที่ประการอำเภอดังรองนะครับเต้นรถบินออโต้ครับชั่วโมงนี้มีโปรปังๆมานำเสนอฮะลูกค้าดาวรถมาเท่าไหร่เราแถมดาวให้เท่าตัวลูกค้าซื้อรถยนต์ที่วินออโต้วันนี้เราแถมช่วยเติมน้ำมันฟรีตลอด1ปีแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ทุกงวดก็คือผ่อนรถยนต์เนี่ยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ซื้อรถยนต์ที่วินออโต้วันนี้แถมล้างรถฟรีตลอด1ปีแถมบัตรทานอาหารที่ร้านอาหารตำมั่วอีกด้วยนะครับนี่คือโปรดีๆจากเต็นท์รถวินออโต้นะครับได้รถสวยๆสภาพโฉมนางฟ้าไปใช้งานในราคาเบาๆและก็ของแจกของแถมเป็นกระพวนมาเลยอย่าลืมแวะที่วินออโต้ทุกสาขาทั้งสาขานางรองติดรถตัสนางรองนะครับสาขาลำไยมาศตรงข้ามปตท.ลำไยมาศสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสังนี่เองนะครับ0989199888นะครับจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรดีเยอะแยะมากมายสมัยนี้มันก็มีสิ่งที่ใช้ไฟฟ้าที่มีพัฒนารูปแบบอย่างหม้อต้มหรืออาจจะเป็นเตาปิ้งย่างไฟฟ้ากระทะไฟฟ้ากำลังไปที่นิยมชมชอบกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้อย่างหม้อต้มมันทำได้หลายอย่างทำอาหารได้ทอดได้ด้วยอะไรเงี้ยจะเรียกว่าหม้อทอดก็ได้จะเรียกว่าหม้อต้มก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะครับ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำไยมาศคัดสรรสรรหามาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันในราคาที่ต้องบอกว่าถูกจนคุณต้องร้องว้าวนะครับ CJ การไฟฟ้าลำไยมาศอยู่ตรงบริเวณใกล้กับสี่แยกเมืองเจริญนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปทางแบงก์กรุงไทยติดร้านทอง044-661-018นะครับเราจะมาต่อกันด้วยเพลงนี้คุณผู้ฟังครับพี่เต๋อเรวัตพุทธินันเก่าแค่ไหนเกือบ40ปีได้กับเพลงนี้เจ้าสาวที่กลัวฝนพี่เต๋อเรวัตพุทธินันครับ

0: ใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินรสสามกหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบูรำดวนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044-601-317
1: ใครๆก็กู้ได
0: ้ธรณีธุรกิจ
1: แล้วหนูกู้ได้คะ
0: เงื้อพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับสยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก็ราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกบ้านทับเจริญติดร้านทองโทร044-661-018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำปลายมาสเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิมน้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดอะซันเอนเนอร์จีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยดื่มมารวยวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปีWow. ยังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกคันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาและยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขานางรองติดโลตัสนางรองสาขาลำปลายมาสตรงข้ามปตท.ลำปลายมาสสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดสวนฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
2: รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้
0: Just show you. อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์ออก

0: กำลังฟัง Mad FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท
1: มาถึงช่วงนี้ขอแจ้งข่าวบอกบุญจากทางวัดหลักเขตตำบลหลักเขตบุรีรัมย์หน่อยนึงนะครับแต่ Mad FM เรานี่ก็เป็นหนึ่งในรายการที่ได้มีโอกาสนำเสนอข่าวบุญตามวัดตามวัดต่างๆกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะวัดที่มีการจัดบุญใหญ่อย่างปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางวัดจะมีการปิดงานทางวัดจะมีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับในช่วงวันที่27ธันวาคมถึง1มกราคมปี70นะครับก็ขอเชิญแต่ละท่านร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองฝังลูกนิมิตร่วมจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตกันนะครับที่ท่านพระอธิการบุญเชิดสุทธาศีโลท่านเจ้าวัดวัดตำบลหลักเขตนะครับติดต่อร่วมกุศลหรือว่าติดต่อเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตได้ที่เบอร์นี้ครับ0862583949นะครับแล้วก็นี่ใครที่อยากจะเปิดร้านอยากจะได้ป้ายโฆษณาไปแปะหน้าร้านอย่าลืมนึกถึงร้านยินดีไซน์นะครับสื่อป้ายโฆษณาครบวงจรป้ายอิงเจ็ตป้ายไวนิลป้ายกองโจรป้ายคัทเอาเล็กใหญ่นะฮะหรือจะเป็นป้ายตู้ไฟกล่องไฟป้ายอักษรอะคริลิกต่างๆป้ายอักษร 3D เหล่านี้อย่าลืมยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรพร้อมบริการนะครับร้านตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนบุรีรัมย์ประคนชัยติดสี่แยกพัทระเขากระโดงครับเป็นอาคารพาณิชย์ติดตลาดคลองถมแยกพัทระแถวนั้นเลยนะครับสังเกตป้ายหน้าร้านยิ้มดีไซน์ไปใช้บริการได้ทีมงานครุ่นใหม่พร้อมดีไซน์ออกแบบป้ายให้สวยงามราคาย่อมเยานะครับและน้ำดื่มสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ครับน้ำเขารสชาติดีอร่อยมีมาตรฐานในการผลิตน้ำดื่มนะครับและเป็นน้ำดื่มในท้องถิ่นบุรีรัมย์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิตน้ำดื่มด้วยมันจะได้ในคุณภาพน้ำจากโรงงานน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ซึ่งก็มีหลายแบรนด์ที่มีการผลิตออกสู่ท้องตลาดน้ำดื่มในบุรีรัมย์บ้านเรานะครับดร.กันนิกาน้ำดื่มมารวยแสนสุขนะฮะ The Sun Energy Brioni เหล่านี้แล้วก็ส่วนราชการหลายแห่งเองก็มีการว่าจ้างทางโรงงานน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์เนี่ยผลิตน้ำดื่มรวมทั้งห้างดังๆในบุรีรัมย์บางแห่งเองก็มีการว่าจ้างโรงงานน้ำดื่มมารวยผลิตน้ำดื่มเพื่อไปจำหน่ายในห้างอีกด้วยนะครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะที่หาว่าเราแอบอ้างนะครับแต่น้ำเขาคุณภาพดีจริงคอนเฟิร์มครับกับน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางไปบ้านหนองไผ่ใหญ่ใกล้กับสามแยกเทศบาลเมืองชุมเพชรตำบลชุมเพชรบุรีรัมย์นะครับ0945416946นะครับปิดท้ายในช่วงแรกกับเพลงนี้คุณผู้ฟังครับงานจากวงไทม์สมัยปี47นะครับและนี่ก็คืออัลบั้มสุดท้ายของวงไทม์ในยุคนั้นกับเพลงนี้ก่อนมะลิบานแล้วเดี๋ยวกลางชั่วโมงไปพักสักครู่กลับไปต่อช่วงหน้ากับแม่ได้เฟรมทางอสมทครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
2: ์ก็เวลาไปตลาดเราก็พกถุงผ้าไปหรือถ้าไม่มีถุงผ้าก็เอาตะกร้าที่บ้านเราเพื่อไปจ่ายตลาดไปใส่ของใส่รายได้และพวกถุงพลาสติกสมมุติเราใช้แล้วเราเก็บไว้ได้เพื่อมาใส่ขยะเราไปทิ้งได้เพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อถุงดำอีกเป็นการลดร้อนไปในตัวค่ะ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
3: ์น้อมศิรกราบกราบพระบาทพระมงกุฎทรงเสด็จสู่ทิพยคตสูงสวรรค์พระเกียรติคุณเกริกฟ้าเกริกอนันต์ทัศถิตมั่นในใจไทยนิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการ MAD FM
0: คุณกำลังฟัง MAD FM
4: สยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก่อราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ 4J การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกบ้านทับเจริญติดร้านทองโทร044-661-018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำปลายมาสเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิม
3: น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดซันเอเนจีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยดื่มมารวยใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินนศ3กหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบุรีรัมย์ด่วนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044-601-317
5: ใครๆก็กู้ได
4: ้ธรณีธุรกิจ
5: แล้วหนูกู้ได้ไหมคะ
4: เงื้อพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปีYeah. ยังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกขันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาและยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวน์ที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขาหนองรองติดโลตัสหนองรองสาขาลำปลายมาสตรงข้ามปตท.ลำปลายมาสสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
6: รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้
4: Just show you. อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์ออกแบบสื่อ

0: ต้องร้านยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อโฆษณาที่ทำให้คุณยิ้มได
1: ้คุณกำลังฟัง Mad FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท
0: เราคุ้มสู่ครึ่งหลังกับแมดเอฟเอ็มทางอสมทบุรีรัมย์คุณผู้ฟังครับช่วงเสาร์อาทิตย์เราเจอกันนะฮะในเวลา5 โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะครับวันนี้อาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับวันนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าก็จับตาดูวันนี้ข่าวคราวทั้งวันเนี่ยจะพุ่งไปที่เรื่องของผู้ว่าคนใหม่นี่แหละนะว่าจะเป็นใครหน้าตาจะเป็นอาจารย์ชัดชาติท่านเดิมได้ไปต่อหรือจะเป็นผู้ว่าท่านใหม่นะครับตามกระแสข่าวโพเองก็เป็นแนวโน้มเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นท่านอาจารย์ชัดชาติท่านเดิมที่น่าจะได้ไปต่อจากโพนะฮะแต่เป็นจริงจากการเลือกตั้งวันนี้ก็ต้องรอดูช่วงค่ำๆวันนี้กับการสรุปผลการเลือกตั้งของผู้ว่ากทมนะครับแล้ววันนี้จะมีการแข่งขันMotoGPในรอบเมนเรสนะครับที่สนามดัชสนามที่10ของฤดูกาลนี้ในช่วงวันที่ผ่านมามีการแข่งขันในรอบควอลิฟายแล้วก็มีการแข่งขันในรอบสปรินต์เรสนะครับสปรินต์เรสเองผู้ที่เข้าอันดับหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นราอูเฟอร์นันเดสจากผู้ที่ขับรถอัลพีเรียนะครับซึ่งเป็นแทร็กเฮาส์ของราอูเฟอร์นันเดสก็คือเขาเป็นคนดัชเป็นคนเนเธอร์แลนด์นี่แหละนะครับเขาเลยจะเรียกเป็นการแข่งขันของ Track House ก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับหรือเป็นโฮมเรสก็ได้เขาก็เลยจะมีการตั้งหรือเรียกว่าเป็นโฮมเรสเป็น Track House ของราอูเฟอร์นันเดสนะครับเบอร์25คนนี้นี่ไต่เต้ามาจากการเป็นแชมป์ Moto2 มาก่อนนะครับก่อนจะขยับมาแข่งขันในรุ่น MotoGP แล้วก็ในฤดูกาลนี้ชัดเจนว่าราอูเฟอร์นันเดสเนี่ยขับได้ค่อนข้างดีคะแนนแต้มสะสมนี่ก็พอสมควรนะครับแล้วก็อันดับ2ที่เข้าแป้นในรอบของสปินเรสเมื่อวานนี้ก็จะเป็นไอโกอุระคนนี้เป็นทีมเมทของก้องสุบิจันทราก้องเองลงไปขับซูเปอร์ไบค์นะครับบนซูเปอร์ไบค์ผลงานเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับก้องไม่แน่ใจว่าเป็นขาลงหรือว่าต้องพัฒนาอะไรอย่างไรนะครับหรือว่าก้องเข้าสุดทางของเขาแล้วหรือเปล่านี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทีนี้นักบิดไทยๆที่จะมาปั้นแต่งหรือที่จะมาสร้างชื่อเสียงชั่วโมงนี้ยังมองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือการแข่งขันMotoGPที่สนามช้างอินเตอร์บุรีรัมย์บ้านเราจะมีการต่อสัญญาไปอีก5 ปีตามข่าวนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังผมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข่าวคราวMotoGPไปเรื่อยเพราะส่วนตัวเองก็ชอบการแข่งขันMotoGPชอบความเร็วอยู่แล้วนะครับมาได้เฟมครับอยู่กับเราดีมีเต้นรถวินออโต้ครับศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ครับยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรธรณีธุรกิจบริการสินเชื่อเงินกู้ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำไพรมาศและก็งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดหลักเขตตำบลหลักเขตบุรีรัมย์นะครับ27 ธันวา 69 ถึง 1 มกราคม 70นะฮะอยู่กับเรานะครับครึ่งหลังนี่มาเริ่มต้นกับเพลงนี้คุณผู้ฟังครับงานหวานๆหน่อยงานจากณปันเพื่อบุญกิจเขียวแก้วนะครับชื่อเพลงก็คือรักล้นใจครับ

ณปันพิบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับเพลงก็คือรักล้นใจนะครับก็รักกันมากมายทำนองนั้นนะครับความรักมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามรักษาสิ่งดีๆเอาไว้นะฮะทั้งเขาทั้งเรานะครับแม้ในเฟมอยู่กับเราโดยมีทางด้านของเต้นรถวินออโต้นำเสนอรายการนะครับชั่วโมงนี้ต้องขออนุญาตออกตัววินออโต้เยอะหน่อยนึงเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นที่บอกว่าใครไม่ซื้อรถที่นี่เสียดายแย่แน่ๆเลยเพราะว่ามีการแจกแถมให้เพียบนะครับทั้งโปรโมชั่นฟรีดาวลูกค้าดาวรถมาเท่าไหร่วินออโต้เราแถมดาวให้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีของแถมใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นคือช่วยแถมเติมน้ำมันให้ตลอด1ปีมีโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดทุกงวดก็คือผ่อนรถยนต์โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการแถมบัตรเติมแถมบัตรทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วฟรีให้อีกด้วยและยังมีการแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีอีกด้วยจากเต้นรถวินออโต้นะครับโปรโมชั่นเข้าไปปังเยอะแยะมากมายขนาดนี้แหมต้องให้ไวนะครับกับรถสวยๆรอคุณผู้ฟังเป็นเจ้าของที่วินออโต้ทุกสาขาใกล้บ้านนะครับทั้งสาขานางรองสาขาลำไพรมาศสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสังบ้านเรานี่เอง0989199888นะครับใครมีปัญหาด้านการเงินยิ่งปลายเดือนแบบนี้ด้วยหลายคนกรอบเลยนะครับเพราะบางทีภาระค่าใช้จ่ายมันสูงมันเยอะนะครับรายได้ที่มีอยู่บางครั้งอาจจะไม่พอเพียงก็ได้พ่อค้าแม่ขายที่เคยขายของดีเศรษฐกิจบางจังหวะมันก็ชะลอตัวจากที่เคยขายมีกำไรเหลือๆมันกลายเป็นว่าขายของได้แต่ว่าได้ไม่เยอะขายไม่ค่อยดีประมาณนี้ของเหลือของเสียทิ้งก็มีแบบนี้ก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนด้านการเงินนะครับถ้าต้องการเงินไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนต้องการเงินไปเสริมสภาพคล่องต้องการเงินไปใช้ในเรื่องราวที่มันจำเป็นอย่าลืมมากู้ได้พี่น้องยินดีให้กู้เลยจากธรณีธุรกิจการกู้ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องใช้เอกสารการเงินใดๆหลักๆใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านก็สามารถจะยื่นกู้ได้แล้วนะครับเว้นแต่ว่าใครต้องการเอาโฉนดจดจำนองเนี่ยก็ถ่ายสำเนาโฉนดนะฮะไปยื่นแนบเพื่อที่จะไปขอจดจำนองโฉนดได้นะครับทุกอย่างเป็นกระบวนการทางกฎหมายมั่นใจสบายใจด้วยว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะครับจากธรณีธุรกิจนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบุตรลำดวนครับทางไปคลองถุ่มน้องแปบตรงข้ามมินิบิ๊กซีติดทั้งรถไฟสาขานางรองอยู่ถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอนางรองนะครับ044-601-317นะครับใครต้องการทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้านานาประการที่มีความจำเป็นในครอบครัวลองนึกดูนะฮะถ้าบ้านเราไม่มีทีวีดูหรือบ้านเราไม่มีหม้อหุงข้าวอากาศร้อนๆไม่มีแอร์เนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงนะครับกับ CJ การไฟฟ้าลำไพรมาศนะครับตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กับสี่แยกเว้นทับเจริญเลี้ยวซ้ายออกไปทางแบงก์กรุงไทยติดร้านทองนะครับ044-661-018นะครับเราจะมาต่อด้วยงานจากพี่หนุ่ยอัมพลพูนนะครับอัลบั้มเดี่ยวในชุดที่2ครับหรือพี่หนุ่ยไมโครนั่นแหละนะครับชื่อเพลงก็คือแผลในใจครับ

0: ำลังฟัง Mad FM อสมท.บุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท.
1: ช่วงท้ายรายการกับ Mad FM แล้วคุณผู้ฟังฮะวันที่27ธันวาคมปลายปีนี้ถึงวันที่1มกราคมต้นปีหน้านะครับทางวัดหลักเขตตำบลหลักเขตเมืองบุรีรัมย์นี่จะมีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตผูกพัทธสีมาที่วัดหลักเขตก็จะมีการจัดงานบุญงานกุศลพร้อมทั้งจะมีมรสุมสมโภชงานตั้งแต่27ธันวาปลายปีนี้ไปถึงต้นปีหน้า1มกราคมนะครับท่านที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตต่างๆแล้วก็ติดต่อได้กับทางวัดนะครับท่านพระอธิการบุญเชิดสุทธศรีโลท่านเจ้าวัดวัดหลักเขตนะครับที่เบอร์0862583949นะครับ0862583949นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับทางวัดอยากจะบริจาคร่วมทำบุญนะครับสามารถจะ

บริจาคทำบุญผ่านออนไลน์ได้โดยสามารถจะโอนเงินร่วมบุญสร้างกุศลผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี664-869-5242 664-869-5242ชื่อบัญชีวัดหลักเขตนะครับแมดดี้เฟมขอบคุณไปยังยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรด้วยนะครับใครจะทำป้ายโฆษณาหน้าร้านทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะครับกับยิ้มดีไซน์งานป้ายโฆษณา

น้องๆทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ดีไซน์ไอเดียนี่ต้องยกให้นะครับเพราะของเขาของแท้นะครับในการจะออกแบบป้ายโฆษณาให้ตรงใจลูกค้านะครับก็จะมีทีมงานรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการจะออกแบบรูปแบบป้ายออกมาที่มันดูแล้วดีดูแล้วมันทันสมัยมันทำให้สินค้าเราดูมียี่ห้อดูมีแบรนด์ดูมีเกรดประมาณนี้หรือการออกแบบนี่ถือว่าสำคัญนะครับการใช้ฟอนต์ใช้ภาพใช้อักษรต่างๆการวางตำแหน่งของข้อความในป้ายเนี่ยมันต้องสร้างน้ำหนักต้องสร้างความบาลานซ์ได้ยิ้มบีไซน์เขาจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีผลงานจากส่วนราชการมากมายยืนยันได้ว่าเจ้านี้งานเขาใช้ได้โอเคเลยอย่างงานป้ายขนส่งประมูลล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานขนส่งเองเขาไว้วางใจบริการจากยิ้มดีไซน์เขานะครับสนใจใช้บริการป้ายโฆษณาที่ยิ้มดีไซน์แวะไปได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์ประชาชัยติด4แยกพัทระเขากระโดงติดตลาดคลองถมแยกพัทระเลยนะครับและก็ในด้านของศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ครับสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับนอกจากการผลิตน้ำดื่มจำหน่ายแล้วยังมีการผลิตขวดเปล่าจำหน่ายด้วยนะครับขนาด600ซีซีก็มีหรือจะเป็นถังเพชรขนาด 18.6 ลิตรก็มีจำหน่ายที่ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับติดต่อสั่งน้ำไปจำหน่ายติดต่อสั่งถังเปล่าขวดเปล่าเหล่านี้โทรที่เบอร์นี้นะครับ0945416946ครับ0945416946กับศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับมาในเฟรมในช่วงสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วละครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเดือนหน้าอาทิตย์หน้าเสาร์หน้านะครับวันนี้ติดตาม2เรื่องครับผู้ว่ากทมจะเป็นท่านเดิมหรือท่านใหม่และก็การแข่งขันมอเตอร์จีพีสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้มาร์คมาร์เกสไม่ได้ติด1ใน5ของสปรินท์เรสเมื่อวานนี้แต่ดูรอบเมนเรสเนี่ยมาร์คจะกลับมาแก้มือได้หรือเปล่านะครับในการจะเป็นผู้ที่คว้าอันดับ1ในสแตนดี้นะครับวันนี้มิสเตอร์แมตต์ตะวันพานทองทำหน้าที่พลิกรายการโดยแมททีมวันนี้ไปละสวัสดีครับ

0: ี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: คนกรุงตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70% นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณนรการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายโรงกลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทมนะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทมว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่170นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:13 น.ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางเขตค่ะส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น. 9:00 น.นะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมินบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.เย็นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิต ตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตื่นตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน 5:00 น.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง 20:00 น.และกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา 4:00 น.นะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาติก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ 4:00 แล้วก็ 5:00 ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอลุ้นนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
1: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
3: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทม.เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
3: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสิงก็บอกตื่นเต้นกลัวทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ12นาฬิกา13นาทีขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชน

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวรรณปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยอย่างเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ12:19 น.ขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
2: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะ ซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาเรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Everyเลิฟลี่ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มี แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาควายล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกรายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
2: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่

0: ขอยกพระทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮ
1: ะ
0: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับคุณขวัญครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกตค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าFirst Voter เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า70%ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ3 ทุ่มค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
0: มาพูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
1: ื
0: ่อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอ่ะมันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
1: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
0: ์คือมันลุ้นสนุกไงพอถึงเวลา
1: คือเป็นสนามใหญ่เลือกตั้งเนี่ยผมเยอะอาจารย
0: ์ขับรถจากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปแล้วท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5 โอ้งานนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นๆใครที่รวยๆก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลาบ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
0: กำลังจะพูดถึงแถวๆฉลองกรุงครับ
1: ฉลองกรุงก็น่าจะลาดกระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วพูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: ปกติผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาเนี้ยจะต้องพยายามที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้พัดผ่านไปได้โดยสะดวกมันจะไม่ล้มไม่โค่นแต่เสาไฟฟ้านี่มันก็ไม่มีทรงพุ่มนะ
1: เป็นต้นเดียวเลยอาจารย์แต่เขาก็ปักเสาลงไปลึก

0: ยู่นะคะอาจารย์คะ
1: แล้วทำไมมันหักง่ายจัง
0: มันลงง่ายลงเยอะด้วยอาจารย์
1: ไม่ใช่ผมเพิ่งสงสัยนะ
0: ค่ะ
1: ผมสงสัยมาเป็น10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเห็นเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันหักโค่นเนี่ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันหักโค่นได้ง่ายเหลือเกินตอนแรกผมก็บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเสาเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้เฉพาะรองรับน้ำหนักเฉพาะเสาไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: เฉพาะสายไฟฟ้าแล้วตอนหลังเนี่ยมันมี
0: สาย
1: อะไรต่ออะไรมาฝาก
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากก็แปลว่าเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
0: ล้มเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นนะอาจารย์ขาพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้โหหมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผมกันเองก็การไฟฟ้านครหลวง
0: อาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆน่ะตอนเป็นอาจารย์หนุ่มๆนะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยาย1วันฮะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
0: ใช่ก่อนเรากำลังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
1: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทย แต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไป การไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
0: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะอาจารย์เนาะ
1: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
0: ๆค่ะ
1: ผมไม่ได้ไม่ได้อาจารย
0: ์เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานหรอ
1: ก็เดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนจะเห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่ซะหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับงานเครียดๆเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็บรรยายผมก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ยพนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็จะลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลยเอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็ ก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับและก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาเหตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้คนพอเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
0: ค่ะก็เป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเลยอาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ350,000จนถึง800,000บาทแล้วแต่พื้นที่800,000บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง800,000แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง15,000อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
1: นี่คุณขวัญว่าตกใจมากเมื่อสักไม่นานมาเนี้ยมีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย10 ล้านผมบอกเฮ้ย
0: โอ้ตายแล้ว
1: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหาตำแหน่งมาอย่างเงี้ย
0: ค
1: ุณก็ต้องเอาคืนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณก็เอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้ยังหาไอ้โม่งไม่เจอเลยไอ้โม่งอ่ะ
0: ตอนที่เริ่มลบกันนะ
1: น้ำมันแพงก็ไปขึ้นทิ้ง5 บาท 6 บาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
0: อันนั้นนะอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลหนึ่งเขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
1: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะเป็นชาวเยอรมัน
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหจะร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณไง
0: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ล่ะจ้ะ
1: ตอนแรกจะไม่รู้ไง
0: ค่ะ
1: เขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโหแกเสียอกเสียใจวันนี้แกมาอยู่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วยยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นน่ะก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนไลน์มามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอก เออดีแล้วนะที่มึงไปอยู่ที่นู่นกูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูเราก็คุยกันแบบเพื่อนๆนะน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าท
0: ุ
1: กคนยึดหลัก4ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
0: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: หนึ่งรักษากายไว้ให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากอย่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยาสองรักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับสามตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราพอ3ข้อผ่านแล้วทำข้อที่4วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งดีเพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละ4ครั้ง1ปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสำหรับทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี่ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็safety first จะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายเลือดก็ไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแหวงคุณขวัญรู้จักมาแหวงมั้ย
0: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
1: ์มาแหวงเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ย
0: จะมีหนาม
1: ถี่มากเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผลมะแว้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็เอาไปทำยาแก้ไอใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือเคยเห็นชื่อมะแว้งในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์พูดถึงมะแว้งก็เลยไปเซิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบอกอาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้ว่ามันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรใช่ไหมมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคตซึ่งจะเป็นโลกที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ยอ่
0: านว่าอะไรจาก AI ก็อ่านว
1: ่
0: าอะไร
1: AI อ่านธาตุอาหาร
0: ค่ะ
1: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
0: อาจารย์ถามขวัญขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ย AI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
1: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
1: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
0: ค่ะ
1: สำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
0: มีสัก2นาทีอาจารย์ตอบทันไหม
1: หรือว่าเรื่องบอกก่อนเอาเรื่องบอกก่อน
0: ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคุณผู้ฟังถามมาแล้วอาจารย์อาจจะ าดกันไม่ครบนะคะคือผู้ฟังถามมาเป็นบ่อปลาค่ะว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กาบกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กาบกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมอธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนต์

0: เป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7วันหลังจากแช่ไว้แล้วท่านถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสัก7ถึง10วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจนน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับก็เพิ่มเติมแค่นั้นแหละครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
0: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: บ่อดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่าและออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมดตาจะช็อกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียว
1: ถ้
0: าน้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นมาหลังเราคุยรายละเอียดกัน
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยที่จะรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมาออกกอแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศี

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Pro Clean
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: M-Cot.

0: เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

0: จำกัดมหาชน
1: ก็ไม่มีบางทีก็ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรมีแต่อักษรเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จำยากผมก็เลยใช้ระบบนี่ไงเริ่มจากคุณจ๋าคุณอ้อมคุณกบเนี่ย
2: โอ้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ผมก็เรียกชื่อเล่นแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อในภาวะปกติแต่ก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลส
2: ัก
1: ครั้งสองครั้งคนจะได้จำได้วันหลังคนได้ยินคำว่าอ๋อกมลพรร่มทองคำเฮ้ยร่มทองคำเหรอคุณเป็นอะไรกับคุณกมลพรเนี่ย
2: ค่ะก็อาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะขวัญมีเรื่องราวมาแชร์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเขาเปิดอะคาเดมี่ทุเรียนอาจารย์เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการอะคาเดมี่ทุเรียนปั้นเกษตรกรที่จะมาผลิตทุเรียนพรีเมียมป้อนตลาดโลกอาจารย์คะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเปิดตัวโครงการฟิวเจอร์ทุเรียนอะคาเดมี่ค่ะฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้จากนักวิชาการด้วยนะคะเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนระดับพรีเมียมเพื่อป้อนกับตลาดโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นของจัดโดยสำนักวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่ามีการฝึกอบรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็เป็นหลักสูตรค่อนข้างจะระยะยาวนิดนึงประมาณ20วันประมาณ25วันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะคุณภูวเดชวุฒิวงศ์วัดนะคะก็บอกว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เลยอยากจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการผลิตทุเรียนโดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตการจัดพื้นที่สวนการดูแลคุณภาพของทุเรียนแล้วก็รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์รวมถึงการไปไกลถึงตลาดดิจิทัลด้วยนะคะก็ที่เขาจะให้องค์ความรู้กันในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือคุณนพดลชิมสังค่ะก็เป็นรองประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ของการปลูกทุเรียนเดิมเนี่ยเขาอาจจะเรียนรู้ในวิถีของการเป็นลูกชาวสวนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรสมัยใหม่แล้วก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยรวมถึงการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ Future ทุเรียน Academy เนี่ยตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ย35คนแล้วก็เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้องค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับในครั้งนี้กับผู้อื่นในพื้นที่ของตัวเองต่อๆไปด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงเกษตรนะคะจัดทำขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะอาจารย์ขา
1: เพื่อนผมเป็นอธิการบดี
2: โอ้โหนี่คือเหมือนกับมาเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบจุดใต้ตำตอหรือเปล่าเนี่ย
1: สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ
2: ์ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่เรียนสาขาตอนสมัยผมเรียนเรียนตรีกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเลือกสาขาเกษตรทั่วไปสมัยก่อนก็เรียกเกษตรทั่วไปเดี๋ยวนี้เรียกสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอก5-6คนนะที่เรียนสาขานี้และตอนหลังเขาก็ไปประยุกต์แล้วก่อน14ตุลาเนี่ยเขาก็ชวนผมบอกว่าพี่ช่วยเอาวงดาวกระจุยไปแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันหรอกผมพาวงไปแสดงที่นั่นแล้วล่าสุดเพื่อนผมดร.จิรเกียรติซึ่งไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์นี่แหละนะครับก็เ ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทำเฉพาะทุเรียน
2: ค่ะอาจารย
1: ์เราต้องทำกับทุก
2: ด้วยใช่ไหมคะ
1: และเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ควรจะเอาแม่แบบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตนะครับ
2: ค
1: ุณขวัญในอดีตนะซ่อมเครื่องยนต์การทำขนมปังการทำเนยการทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งวิชาหมอดูนะ
2: วิชาหมอดูในด้านการเกษตรหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะ
1: วิชาโหราศาสตร์เนี่ย
2: โอ้วิชาโหราศาสตร
1: ์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะสอนนิสิตแต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนสมัยแรกๆไม่เก็บตังค์การเพาะเห็ดการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มมีการเก็บบ้างเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยคนเขาไปทำธุรกิจขนมปังพอเขามีสตังค์เขาก็มาช่วยมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเดินทางถูกแล้วที่เราใช้มหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยที่เราใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังแต่อย่าไประบุเฉพาะพืชแต่นี่เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่วลัยลักษณ์เขาทำก็อาจจะทำหลายโครงการก็ได้นะครับเราควรจะทำพร้อมๆกับไปทุกพืชนี่นะคุณขวัญถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจวาสนานะ
2: ผมจะตั้งนะ
1: ผมจะตั้งบอดเงาะบอดมังคุดบอดทุเรียนบอดมะยมบอดมะม่วงเข้าใจคำว่าบอดใช่ไหมบอดไม่ใช่ตาบอดนะ
2: บอดหมายถึงว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลราคาหรือว่าการแก้ปัญหาการเอาใจใส่กับเกษตรกรในพืชนั้นๆถูกไหมอาจารย์เหมือนเอ็ดบอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบอดไข่ใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่มันต้องมีทุกพืชคุณขวัญเห็นการเดินขบวนเมื่อ 2-3 วันมานี้ไม่เล่าอ้อยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นม็อบที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศรัยคุยกันสนุกสนานเฮฮา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องกระจายในทุกพืชแล้วต้องสร้างเสถียรภาพราคาแล้วอย่าแข่งกันเองอย่าเอาทุเรียนใต้มาแข่งกับทุเรียนตะวันออกอย่าเอาทุเรียนตะวันออกไปแข่งกับทุเรียนอีสานมันจะต้องมีคณะกรรมการกลางทุเรียนระดับประเทศและในทุกพืชต้องเซตอัพต้องทำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจอยกับกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมว่าก่อนจะมีกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตยังไม่มีนะ
2: อันนี้ไม่คุ้นอาจารย์เล่าได้เลยค่ะเพราะว่า
1: สมัยก่อน
2: เคยได้ย
1: ิน
2: ไหมผมไม่เคยได้ยินแชร์กันมาได้ค่ะ
1: สมัยก่อนมีสองกรม
2: ค่ะ
1: กรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมแล้วต่อมาเขาก็ยุบกรมการข้าวเป็นกองการข้าวยุบลงมาเหลือแค่กองแล้วกรมเกษตรกรรมเนี่ยก็แตกลูกออกเป็นกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมุ่งหวังว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิจัยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนนำเอาวิชาการไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและบิดาแห่งการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะก็คืออาจารย์ทำนองสิงคารวณิชเนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งมาเกิดในภายหลัง

0: นะครับซึ่งที่ผมเรียนคุณขวัญไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วต่อมาผมก็เรียกร้องว่าข้าวเนี่ยมันต้องเป็นกลมพูดอยู่หลายปีจนข้าวกลับมาเป็นกลมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นึกเสียใจว่ากรมการข้าวไปนับอายุกรมเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มันต้องไปนับตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นกรมมาสมัยก่อนเหมือนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะเกษตรก็แพงแสนก็พยายามไปนับอายุใหม่ผมบอกไม่ได้คุณต้องมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมหาวิทยาลัย
1: คือกำแพงแสนเขานับตอนที่ตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเหรออาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
0: มานับว่าเพิ่งจะ20กว่าปีไม่ได้มันต้องนับเพราะว่าที่จริงมันจะย้ายมาหมดแล้วคนทั้งโน้นกลัวจะไม่มีอะไรทำก็เลยเอาย้ายกลับไปอีกอ่ะแล้วย้ายมาทำไมอ่ะตอนแรกทีนี้อย่างนี้คุณขวัญที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะผมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยวันนี้ที่เท่าไหร่28เมื่อวันที่24 25 26เนี่ยผมพูดหัวข้อเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวในทุกกลุ่มองค์กรในวงการเกษตรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือสำรวจซะก่อนว่าเกษตรกรทุกวันเนี่ยมันเงินหายไม่รู้ตัวไปได้ยังไงเขาเรียกต้นเงียบอ่ะ
1: หมายถึงเงินหายจากด้านการทำเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แต่เราเน้นเรื่องเกษตรอ่ะแต่ว่ามันแรงจูงใจที่ให้คิดเรื่องนี้ที่คิดพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมาจากเราโดนต้นเงียบมา30ปีไง
1: อ๋อค่าไฟฟ้าค่ะ FT ที่ค่าไฟทางหลวงมาอยู่ในค่าไฟบ้านขวัญทุกถูกไหม
0: อุตส่าห์ไม่กล้าพูด
1: มันเป็นข่าวอาจารย์มันเป็นข่าวที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
0: เนี่ยทำไมปล้นประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่บอกนี่เรียกปล้นเงียบแต่พูดให้เพราะก็คือเงินหายไม่รู้ตัวเอาขอให้ประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีสินค้าอยู่สองอย่างนะคุณขวัญที่คุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเลยว่าคุณได้ของครบหรือเปล่าคุณขวัญว่าอะไร
1: ขวัญก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบไฟฟ้าอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วก็น้ำประปา
0: สองน้ำมัน
1: อ๋อน้ำมันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำประปาเรามีสิทธิ์ตรวจสอบไหมอาจารย
0: ์ผมอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อไฟ220เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขาระบุ220แต่ใช้ไม่นานอ่ะเครื่องผมเสียเพราะว่าบ้านผมไฟมันตก
1: ไฟกระชาก
0: เคยรู้จักกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดับสูงก็เลยไปคุยกับเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวส่งคนไปตรวจแล้วเขาก็มาตรวจคุณขวัญรู้ไหมไฟเหลือเท่าไหร่
1: เท่าไหร่คะ
0: 170
1: หมายถึงว่าไฟจากหม้อแปลงหรือไฟตอนเข้าบ้านไฟช่วงไหนคะ
0: เข้าบ้านมันเนี่ย220เนี่ยเหลือ170เพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าอาจารย์ทำไมชอบนอนดึกแล้วก็บ่นว่าผมไม่รักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่นะผมต้องทำงานตอนดึกๆเวลาผมบันทึกรายการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหึงจากไฟที่ไม่พอเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณขวัญจ่ายค่าไฟเต็มซื้อไฟ220แต่คุณได้ไฟ170
1: มันเกิดจากปัญหาอะไรอาจารย
0: ์เครื่องไฟฟ้าอ้าวตายสายไงอยู่ปลายสายกระแสไฟไม่พอและเครื่องไฟฟ้าเราก็พังเร็วโดยที่คนเก็บค่าไฟเนี่ยเขาก็ไม่ชดเชยให้เราแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เข้าใจว่าเขาใช้ไฟฟรีใช่ไหม
1: อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์ค่ะว่าข้าราชการว่าพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้ไฟฟรีหรือเปล่า
0: ผมไม่รู้นะผมฟังเขาว่ามาเขาบอกมาเดี๋ยวแฟนรายการก็บอกมาเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเวลาผมจะเติมนะผมก็ไปชิมไม่ได้ไปดมไม่ได้ไปวัดไม่ได้ผ ผมก็ได้สวดนะโม3จบก่อนเข้าปั๊มโอมเที่ยงขอให้ได้เต็มฤทธิ์ขอให้เต็มบางแห่งไปเติมเฮ้ยทำไมไม่เร็วนักอ่ะมีวันนึงไปเติมและแอบมองไอ้มิเตอร์ไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเด็กปั๊มไม่ลบไม่เซตเป็น0
1: อ๋อ
0: เติมไปแล้ว200
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราบอกเราเติม1,000มันต่อจาก200ไปเลย
1: โอ้ขาดทุนไป200เลยคราวนี้ถ้าไม่ได้ทักท้วงได้ทักท้วงไหมคะอาจารย์
0: อ้าวเราไปทักท้วงเด็กก็ต้องถูกไล่ออกเราก็ไม่ทักท้วงแต่เราลงจากรถทำทีจะไปเข้าห้องน้ำและคนอื่นขับไปแล้วเราก็แวะคุยกับเด็กหนูวันหลังหนูอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าหนูจะตกงานนะแล้วปั๊มหนูจะเจ๊ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องซื่อสัตย์ต่องานนะหนูนะเพราะว่าแต่ว่าผมจะไม่ไปฟ้องเจ้าของปั๊มหรอกเพราะถ้าผมไปฟ้องหนูก็จะโดนไล่ออกกระเจี๊ย
1: ค่ะ
0: แต่เราต้องลงไปสอนเขานะถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีปั๊มที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยเขาไปตรวจปั๊มเขาไปเช็คว่าปั๊มเขาเนี่ยได้มาตรฐานเต็มฤทธิ์แต่คุณขวัญรู้ไหมวันหนึ่งไปเติมปั๊มน้ำมันตกใจเลย
1: ทำไมอะคะอาจารย
0: ์เด็กปั๊มวิ่งมากอดเฮ้ยรู้จักกับจังหวัดอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกอาจารย์ผมออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะออกมาจากไหนออกมาจากราชบุรีไงอาจารย์โอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เคยติดคุก
1: โอ
0: ้แล้วผมเคยไป
1: อบรมให้ความรู้ในเรือนจำหร
0: ือเรื่องในโอกาสวันเด็กเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจเด็กในคุกแล้วเห็นเด็กสาวๆอุ้มลูกนั่งฟังอยู่เนี่ยโอ้โหคุณฝันพูดไปก็อยากร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่ถือว่ายาเสพติดเป็นคนป่วยไงเจอใครเสพก็จับเจอใครเสพก็จับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคุกก็เต็มไปด้วยเด็กติดยาไงก็เด็กก็ออกมาก็บอกผมเป็นคนดีแล้วครับอาจารย์โอ้โหนี่เราก็ภูมิใจมากว่าไปบรรยายแล้วไม่เสียทีอ้าวเพราะฉะนั้นก็ที่ผมพูดผมก็เป็นห่วงนะผมกลัวว่าเพื่อนๆที่การไฟฟ้าจะโกรธแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันจะมาเคืองวันหนึ่งผมเติมน้ำมันนะคุณขวัญผมกลับบ้านดึกๆจากกรุงเทพขับรถมาถึงกำแพงแสนเนี่ยรถกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกมาตลอดทางเลยวันรุ่งขึ้นไปอู่ปรากฏว่าเจ้าของโอ้บอกว่าอาจารย์ไปเติมน้ำมันที่ไหนมาเขาบอกเติมชายเมืองกรุงเทพมีแต่โคลนปรากฏว่าผมสนิทกับบริษัทนั้นมากบริษัทก็ไปบอกว่าเจ้าของปั๊มเขาฝากขอโทษจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรแต่ที่ผมมาบอกเนี่ยผมต้องการว่าเฮ้ยไอ้ที่โคลนก้นถังมึงก็เอาทำความสะอาดจะสะบ้างนะเว้ยเฮ้ย
1: ค่ะ
0: ผมก็ไม่เอาโทษเอาทันใครหรอกให้อภัยทุกคนแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะเขาจะทำผิดตลอดนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เรื่องในวัย30ต้นๆนะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังตอบอาจารย์มาแล้วล่ะค่ะว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะใช้ไฟไม่ฟรีนะแต่จะมีเงินชดเชยให้ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของแต่ละท่านนะคะ
0: อ๋อครับดีครับดีครับก็ที่พูดไม่ได้มีเจตนาต่อว่านะเพราะว่าผมเห็นพนักงานการไฟฟ้าเข้าทำงานเนี่ยโอ้โหคุณขวัญลำบากมากมากอะบางบ้านนะเสาไฟฟ้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้ทำไมแล้วกว่าจะจดได้หมาก็จะกัดรู้ลำบากผมมีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าเยอะแล้วก็เคยไปอบรมหลายแห่งเหมือนกัน
1: แต่ว่า
0: บางหน่วยงานที่อบรมผิดถูกก็แก้ไขให้มันถูกนะอย่าไปเอียงเกษตรด้านใดด้านหนึ่งนะเอาให้เป็นกลางเข้าไว้ครับ
1: ค่ะ
0: ได้เลยค่ะกว้างแค่นี้
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า220โวลต์เนี่ยครับบอกว่าพอมา170โวลต์เนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์พังก่อนเลยถ้าไฟมันไม่ได้ระดับไม่มีความเสถียรนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายๆคำถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอย่าลืมคุยเรื่องโดนนะคุณขวัญ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.5

0: ในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องโดรนที่อาจารย์ชวนคุยเนี่ยก็มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝันอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนที่เขาใช้ในทางดอยค่ะอาจารย์คะเขาใช้โดรนเนี่ยในการขนผักประมาณสัก70กิโลเพราะว่าทางดอยเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรนะคะหรือว่าสวก.เนี่ยทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลค่ะบอกว่าต้นทุนแฝงที่มาจากการปลูกการเกษตรบนดอยเนี่ยก็คือค่าของการขนส่งนี่แหละค่ะการใช้โดรนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ลดอุปสรรคในการขนส่งแล้วก็พอมันโดรนมันเป็นทางตรงนะอาจารย์พอมาทางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ราคาของค่าขนส่งจากทางดอยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะโดรนเนี่ยก็สามารถเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศค่ะที่จะทำให้ทางดอยเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดรนเนี่ยแบกรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลนะคะก็บินได้ไกลประมาณ3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้สูงถึง 63% เลยอาจารย์ก็ช่วยเซฟต้นทุนการผลิตเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งได้ด้วยนะคะทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่บนดอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาดีขึ้นนะคะขนส่ง100กิโลเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวของดีมาจากดอยก็ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะอาจารย์ในอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการขนส่งผักจากดอยมาด้วยวิธีการขนแบบโดรนนะคะอาจารย์คะ
5: ของดีจากดอยด้วยโดรนน
4: ะอันนี้คิดสโลแกนให้ใช่ไหม
5: ใช่ของดีจากดอยด้วยโดรนเพราะว่า 1. รักษาความสดใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหม
4: ค่ะใช่
5: แล้วก็การชอกช้ำก็น้อยลงใช่ไหมนึกถึงทางบนดอยแหละถ้าเราใส่ภาชนะแล้วกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกมาเนี่ยมันก็จะชอกช้ำอันนี้ก็มีประโยชน์มีข่าวเกี่ยวกับโดรนอีกอันหนึ่งที่คุณขวัญบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจับมือกับทางอว.ว่ายังไงนะอันนี้
4: ของทางกระทรวงเกษตรนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะจับมือกับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จับมือกับอีกแพลตฟอร์มนึงค่ะก็คือ Meta หรือว่า Facebook ที่เราใช้กันนี่แหละอาจารย์ก็เปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบอกว่าจะยกระดับภาคการเกษตรสู่ยุคเกษตรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบถามว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยคือวิธีการแบบไหนเขาก็บอกว่า เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนจากรัฐมนตรีเกษตรนะคะที่จะมุ่งเป้าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงนี้จะมีวิทยากรในการเทรนนิ่งการทำต้นแบบเพื่อสร้างความรู้เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทางด้านกลยุทธ์ค่ะก็ถูกสนับสนุนโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะรัฐมนตรีอว.นะคะบอกว่าก็จะเน้นในเรื่องของ AI การประมวลผลให้ตลาดเก ี่ยวกับเรื่องของโอกาสของตลาดใหม่ๆแล้วก็ผลักดันแนวคิดเรื่องของการทำเป็นไอดอลโมเดลค่ะก็คือทำเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์น่ะมาเสริมศักยภาพในการผลิตผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยในด้านของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยเขาก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของ Storytelling ค่ะเพราะว่าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจารย์คือดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องมี Storytelling ก็คือที่มาที่ไปเรื่องราวของวัตถุดิบนั้นๆหรือว่าอย่างเช่นผักกาดสักหัวนึงเนี่ยมันก็ถ้าเราบอกว่ามันคือผักกาดมันก็คือผักกาดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าผักกาดตัวเนี้ยปลูกจากชาวดอยอันนี้ได้ถ้าซื้อผักกาดอันนี้เขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาของเยาวชนดอยอันนี้มันก็เป็นสตอรี่ที่จะสร้างเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละตัวนะคะก็อาจจะเป็นสตอรี่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรที่จะบอกเล่าผ่านสินค้าของตัวเองเพื่อให้มัดใจผู้บริโภคนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรก็บอกว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยแล้วก็บุคลากรแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เครื่องมือดิจิทัลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงได้ภาคการเกษตรเข้าถึงได้และทำให้คนที่ทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมีเป็นแบบลักษณะมืออาชีพมากขึ้นใช้ดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับงานเกษตรมากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยเรื่องของการสร้างสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็การเผยแพร่เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของ Meta นะคะ Meta ก็มี Facebook IG Reel แล้วก็WhatsApp ค่ะ WhatsApp เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยมากกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook IG แล้วก็ Reel เนี่ยก็สามารถสร้างการรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างมากพอสมควรค่ะอาจารย์คะ
5: ครับข่าวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่วันนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะกระทรวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากกระทรวงอว.เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เรามีการพัฒนาแต่ว่าที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเมื่อตอนผมเริ่มทำงานมาเป็นนักเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ผมท่านไปเอาตำราฝรั่งมาให้ดูมันมีคำว่า appropriate technology แปลว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแน่นอนที่สุดครับว่าในอนาคตเราต้องมี AI เราต้องมีหุ่นยนต์เราต้องมีนวัตกรรมที่มีเครื่องช่วยสิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมว่าถ้ามีสิ่งดีแล้วคนใช้สิ่งดีนั้นไม่เป็นกลายเป็นไปเพิ่มรายได้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่หรือองค์กรใหญ่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเล็กทำไงที่จะให้เขารวมกันเป็นรายใหญ่นะฮะแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยร่วมกันหรือถ้าคนไทยรักอิสระยังอยากจะทำเป็นรายเล็กเราก็ให้เขาใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านก็ไม่ถือว่าเขาล้าหลังนะไม่เหมือนกับที่สมัยหนึ่งผมเคยตอบข้อสอบตอนสอบเข้าบอกว่าการพัฒนาชนบทคนเมืองต้องไม่เอาความรู้สึกของความเป็นคนเมืองแล้วไปทำให้ชนบทมาเป็นคนเมืองต้องให้ชนบทมีความสุขอย่างชนบทเขาดูหนังกลางแปลงเขาก็อาจจะมีความสุขมากกว่าที่ไปเตะตัวหนังในโรงใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นรายเล็กก็รายเล็กเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไฮเทคเทคโนโลยีพื้นบ้านใช้ไปถือว่าดีมีประโยชน์แต่ได้โปรดักต์ปลอดภัยนะฮ
4: ะ
5: ได้สินค้าปลอดภัยส่วนรายใหญ่เราก็พึ่งทีนี้ในปัจจุบันจะสังเกตว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: AI เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่ AI จะยังต่างกับความเป็นมนุษย์อยู่หน่อยตรงที่ AI มันทื่อเรียกว่าคนโบราณบอกไอ้นี่มันเทรดลงนะ แต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมันจะมีความละมุนนะฮะมันจะมีความอ่อนตัวมีความละมุนมากกว่าและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยใน AI จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ฝากไว้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็ขอให้ดูว่าเราเป็นใครหรืออยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเราต้องใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างที่มีคนพยายามพูดถึงไถนาโดยใช้ควายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะ
6: ค่ะ
5: ก็ถ้าเขามีความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับถ้าเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำนานการเกษตรอะไรต่าง
6: ๆ
5: มันแล้วแต่ว่าอะไรที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณขวัญต้นไม้คุณป่วยไม่สบายเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์ส่องไปเนี่ยมันบอกเลยว่าโรคอะไรเชื่ออะไรแต่ความละมุนในการที่จะตอบปัญหามันจะไม่เหมือนมนุษย์ตอบแต่มันช่วยได้เยอะ
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวลูกศิษย์ผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจบไปทำงานจานไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้ช่วยผมหน่อยมันเป็นไร
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวนี้ผมบอกเฮ้ยถ้า
6: AI
5: ตอบปัญหาชาวบ้านไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอโทษขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเองก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ำแล้วเองก็ไปเปิดมือถือ
6: ค่ะ
5: เองก็จะรู้ออกมาแกก็บอกว่าที่ถามเมื่อกี้คำตอบคืออย่างนี้
6: ค่ะก็
5: เรียกว่า
6: เป็น
5: วิญญาณ
6: เป็นค่ะอาจารย
5: ์มีวิญญาณไปช่วย
6: อ๋อมีวิญญาณ AI ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
5: คนโบราณเขาใช้คำว่าผี
6: ค่ะ
5: เขาบอกทำดีผีคุ้มไง
6: ค่ะ
5: นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีก็ขอให้ก็ขอสนับสนุนแล้วก็กิจการโดรนก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ว่าทำแล้วนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดเกษตรกรก็ลงทุนแล้วคุ้มค่าแล้วก็ผมก็อยากจะฝากกระทรวงอว.ไปอีกนิดนึงอย่าลืมใช้พลังนิสิตนักศึกษาเอาเป็นว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยถ้าบอกว่านิสิต1คนก่อนจะจบต้องปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ10ต้นประเทศไทยเนี่ยจะเขียวขึ้นมาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดที่ยุโรปที่คนฝรั่งเศสตายไปแล้วเกือบ50คนที่ตายไม่ได้ตายเพราะร้อนนะตายเพราะลงไปเล่นน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแก้มีคนถามผมเยอะตอนนี้อาจารย์จะแก้ยังไงแก้ยังไงคุณลงมือปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่พูดแล้วมันจะแก้ได้โครงการปลูกป่ายางโครงการปลูกป่าสักโครงการเลิกคิดจะเก็บภาษีเขาอย่างเดียว
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นะฮะแล้วก็หาคาร์บอนเครดิตให้มากๆใครจะลบราค่าฟันกันเราเอาแรงมาปลูกต้นไม้นะครับสร้างสันติภาพนะยุ่งมากก็ไปชวนรวมประเทศเลย
6: โอ้โหอาจารย์มันก็ยากอยู่นะมีคุณผู้ฟังค่ะค
5: ุ
6: ณอ
5: ั
6: คเนย์สอบถามมาว่าคุณอัคเนย์สอบถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นข้างบ้านนาข้าวเนี่ยใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวอยากทราบว่าทำไมชาวนาถึงทำนาโดยการใช้โดรนทำนาแต่ว่าเขาบอกว่าใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวเนี่ยถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยมันโอเคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าฉีดเป็นลักษณะของข้าวแบบเหมือนยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยถ้าใช้โดรนเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ
5: มันก็ขึ้นอยู่กับคนบินไง
6: ค่ะ
5: คือคนจะบินโดรนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะบินก็บินนะ
6: ค่ะ
5: วันนั้นเป็นวันที่ลมพัดแรงอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปฉีดยาวันนั้น
6: ค่ะ
5: คุณก็ควรจะเลือกวันที่ลมสงบแล้วเวลาคุณบินโดรนเนี่ยเวลาคุณใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณจะต้องใช้ระดับไหนอันนี้ผมไม่รู้นะมันยังไม่มีงานวิจัยและถ้าคุณจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยคุณควรจะบินต่ำแค่ไหน
6: ค่ะ
5: ถึงจะพอเหมาะพอดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้กลัวมากแต่การกระทำทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยและอย่าไปมองว่าเครื่องมือใหม่คือทันสมัยเสมอไม่จำเป็น
6: ค่ะ
5: คนมีเครื่องมือใหม่ เอาไปใช้ก่อการร้ายก็มีใช่ไหม
6: อันนี้ก็มีค่ะมีการใช้โดรนในการทางด้านสงครามก็มีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภัยอากาศร้อนในยุโรปมีคุณอาคเนนะคะสอบถามมาเพิ่มเติมว่าช่วงนี้ก็แดดจัดอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเขาถามว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ควรรดน้ำต้นไม้ใช่หรือไม่อันเนี้ยปกติมันก็ไม่รดกันอยู่แล้วหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าก็รดได้จริงๆกลางวันนะคะ
5: ที่เขาไม่รดน้ำกลางวันเนี่ยนะจริงๆก็ลดได้ที่แต่ที่เขาไม่ลดน้ำกลางวันเพราะหนึ่งน้ำในท่อมันร้อน
6: ค่ะ
5: น้ำในบ่อในคูที่เราจะวักขึ้นมาบางทีก็ร้อน
6: ค่ะ
5: ดินถ้าดินร้อนๆดินก็ร้อนดินร้อนเจอน้ำร้อนลากก็สุกกันสิ
6: อืมไปค่ะ
5: แสงแดดร้อนๆถ้าเราอองน้ำหรือว่าหยดน้ำแล้วบางทีเนี่ยมันเจอแดดร้อนๆมันก็กลายเป็นน้ำนั่นก็กลายเป็นน้ำร้อนเขาก็เลยลดน้ำกันตอนเช้าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะตอนเช้าต้นไม้เริ่มอ้าปากใบต้นไม้เริ่มทำงานนะแล้วก็ดินก็เย็นน้ำก็เย็นนะครับลดตอนเย็นสังเกตไหมเขามักจะไปลดตอน4โมงเย็นไปแล้วก็ต้องระวังน้ำที่ยังร้อนอยู่แล้วฤดูฝนมันไม่มีคุณขวัญ ม
6: ี
5: ที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีเดี๋ยวนี้
6: ฤดูแบบแปรปรวนไปหมดแล้วใช่ไหมผันผวนไปหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
5: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฤดูฝนปนร้อน
6: ค่ะ
5: สมัยก่อนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยวนี้ก็ฤดูฝนปนร้อน
6: นะจับเปล่ากันไป
5: เพราะฉะนั้นในขณะที่ฤดูฝนเนี่ยคุณขวัญเชื่อไหมเที่ยงวันเนี่ยผมออกไปเนี่ยผมยืนไม่ได้เลยอ่ะต้นคอผมท่านจะสุกเลยอ่ะผมก็บอกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วอุณหภูมิมันจะลดต่ำกว่าทั่วไปอย่างผมเดินเข้าในสวนผมเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าตลาดประมาณ 2-3 องศาม
6: ันร่มรื่นนะคะมีร่มไม้แล้วก็ตัวของต้นไม้เนี่ยซับความร้อนเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
5: ์แล้วเย็นร่มไม้เนี่ยมันได้ออกซิเจนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราสบายเพราะเราได้ออกซิเจนด้วย
6: ค่ะ
5: ยกเว้นกลางคืนนะครับ
6: เป็นคาร์บอนนะ
5: มันจะแย่งออกซิเจนกับเรานะครับ
6: ค่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงขวัญสงสัยเขาบอกว่าตอนฝนตกใหม่ๆเนี่ยดินกำลังดีจริงหรือเปล่าควรปลูกต้นควรปลูกพืชตอนที่หลังจากฝนตกใหม่ๆไหมคะ
5: คือไม่จำเป็นนะคุณขวัญ
6: ค่ะ
5: แต่ที่เขาบอกว่าปลูกพืชตอนฝนตกใหม่ๆหรือคำแนะนำที่บอกว่าให้ปลูกต้นไม้ตอนต้นฤดูฝนน่ะเขาหมายความว่าหนึ่งคุณจะลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและดินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเย็นถ้าเทียบกับช่วงฤดูแล้งนะอันนี้ดินฤดูฝนเนี่ยมันจะเย็นกว่าแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมดินและอยู่ที่การเตรียมการของคุณขวัญด้วยเพราะอะไร
6: ค่ะ
5: เพราะว่าอย่างถ้าฝนลงเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ทำงานกันนะเพราะดินมันเปียกมันแฉะคุณไปเหยียบมันก็เละดินมันก็แน่นเพราะฉะนั้นดินหมัดหมาดคำว่าดินหมัดหมาดคือดินที่ 70% เอามือหยิบดินกำดูเนี่ยบีบน้ำไหลออกจากหน้ามือไม่ไหลออกจากหน้ามือเยอะแล้วแบมือเนี่ยดินเป็นก้อนเนี่ยคือดินที่มีความชื้น 70% เวลาเขาจะถ่ายดินเนี่ยถ้าดินมันหมัดหมาดเนี่ยมันถ่ายดินได้สะดวกและดินมันได้รับน้ำมาส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราให้น้ำแค่ผิวดินเนี่ยโมเลกุลของน้ำมันดึงดูดกันแต่ถ้าคุณขวัญดินหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีข้างล่างคุณขวัญให้น้ำไปเนี่ย

0: างทีมันไม่ถึงรากมันระเหยหมด
1: โอ้ค่ะ
0: การเกษตรนะจำไว้เลยนะไม่มีทฤษฎีตายตัวไม่มีการปฏิบัติตายตัวบ้านใครบ้านมันอากาศใครอากาศมันเดือนนี้ของปีที่แล้วกับเดือนนี้ของปีนี้วิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ AI ช่วยไม่ได้ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลแต่เกษตรกรยุคใหม่นะจะไม่ใช่เหมือนยุคเดิมขออภัย
1: ค่ะ
0: คือ
1: เกษตรกรยุคใหม
0: ่คือยุคเดิมเนี่ยเกษตรกรนะเป็นเจ้าของกิจการ
1: ค่ะ
0: เป็นลูกจ้างตัวเองเอาตัวเองเป็นลูกจ้างตัวเองทำเองปลูกเองทุกอย่างเองแต่เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยคุณขวัญอาจจะเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าทำเกษตรร้อยไร่เพราะคุณขวัญหุ้นกับเพื่อน10คน
1: ค่ะ
0: 2ใน10มีความรู้เรื่องเกษตรไปเป็นผู้จัดการแล้วก็ทำธุรกิจเกษตรคุณขวัญก็ลงแค่เงินคุณขวัญก็ทำเกษตรใหญ่โตแล้วนะเพราะว่าเกษตรยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมเขาไม่มีรถแท็กเตอร์สมัยก่อนเขามีรถแท็กเตอร์เขาเปลืองน้ำมันไอ้คนขับทุจริตน้ำมันไอ้คนขับขับแบบไม่ทะนุถนอมเสียค่าซ่อมรถเดี๋ยวนี้เขาใช้
1: จ
0: ้
1: าง
0: เกษตรกรยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือมีผู้ร่วมธุรกิจเขาเรียกฟรีแลนซ์
1: ค่ะ
0: ผมเป็นชาวนาใช่ไหมผมก็มีฟรีแลนซ์คนที่ไถคนนั้นหว่านข้าวคุณจะเอาโดรนหว่านหรือคุณจะเอาเครื่องหว่านหรือคุณจะเอาคนหว่านก็แล้วแต่คุณคำนวณแล้วกันอะไรประหยัดก็ใช้อันนั้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญครับก็เป็นการบริหารจัดการแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะ
0: ใช่
1: อาจารย์ค่ะ
0: อย่าเทียบว่าใหม่กับเก่าดีหรือไม่ดีนะไม่อย่างตอนนี้ผมนอนดูฟุตบอลโลกกับหลานเนี่ยหลานก็บอกปู่ว่าเปเล่กับคนเนี้ยใครเก่งกว่ากันผมก็บอกหลานบอกเทียบไม่ได้มันคนละยุค
1: ค่ะ
0: ยุคใครยุคมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร
1: ในแต่ละยุคของคนนั้นนะคะก็อาจารย์ค่ะอาจารย์ชวลิตถามมา
0: อาจารย์ชวลิต
1: ถามมาบอกว่าขออนุญาตสอบถามกรณีที่หน่อกล้วยด่างแต่ใบไม่ด่างเมื่อแยกหน่อออกมาแล้วหน่อใหม่เนี่ยใบก็ไม่ด่างสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์มันก็เป็นได้ครับไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยฮะ
1: ค่ะไม่จำเป็นว่าหน่อต้นด่างต้องด่างตลอดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พืชเนี่ยมันแปรปรวนได้หมดทุกกรณี
1: ค่ะ
0: เป็นธรรมชาติของพืชเพราะว่าไอ้พวกที่ด่างมันก็เกิดจากกล้วยที่ไม่ด่างแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ด่างวิธีการขยายพันธุ์ที่ยังไงก็ออกมาด่างแน่ๆนะก็คือพอเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อค่ะ
0: ถ้าคุณเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อออกมาเนื้อเยื่อออกมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับ
1: แ
0: ต่ว่ามันมีต้นไม้บางต้นไม้บางอย่างนะ
1: มัน
0: จะด่างเฉพาะใบยอดนะอย่างเช่นมะขามเทศคุณขวัญไปเอามะขามเทศด่างมาปลูกเนี่ยปลูกไปปุ๊บใบที่มันเคยด่างพอเป็นใบแก่ใบมันจะเขียวคุณขวัญต้องตัดให้มันแตกยอดใหม่พอมันแตกยอดใหม่แล้วมันก็จะด่างได
1: ้
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มีคนไทยถามผมว่าอาจารย์ไม้ด่างกับไม้สีเขียวเนี่ยทำไมไม้สีเขียวมันโตดีกว่าอ้าวคลอโรฟิลล์มันเยอะกว่าไงพวกไม้ด่างมันจะโตช้ากว่าพวกไม่ด่างอยู่แล้วล่ะอาจารย์ชวลิตลองสังเกตดูดิต้นโพ7สีที่ผมเคยให้ไปกิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปขยายพันธุ์เห็นไหมถ้าอาจารย์ชวลิตเอากิ่งที่มันเป็นกิ่งสีเขียวไปปลูกอ่ะมันจะโตเร็วกว่าไอ้พวกกิ่งสีขาวๆหรือว่ากิ่งเขียวปนขาวนะอันนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมหัศจรรย์พันธุ์พืชนะครับมันจะมีความคืออันเนี้ยมันจะต่างกับ AI ตรงนี้ไงไม่แน่แล้วต่อไปจะมีพืช AI นะ
1: ก็พืชที่เป็นแบบเห็นตรงใช่ไหมคะอาจารย์มีคุณอิสระค่ะอาจารย
0: ์เวลาเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะ

0: ที่ข่มขืนกันในบ้านฆ่าข่มขืนอะไรต่างๆ
1: ความร
0: ุ
1: นแรงในครอบครัวเหรอคะหรือว่าเรื่องปัญหาอาชญากร
0: ในทางเพศอ่ะในทางเพศอ่
1: ะ
0: เพราะเราไม่ชนะฮอร์โมนไงแล้วคราวหนึ่งผมเคยพูดโอ้โหเพื่อนผมด่าเละเลย

0: ด่าผมว่าผมแบบว่ามีความคิดบ้าบ้าบอบอนี่เรามันจะแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศได้เยอะแต่และจะเป็นสินค้าส่งออกแต่ถึงยังไงนะตุ๊กตายางไฮเทคขนาดไหนนะก็ไม่เหมือนกอดเมียที่เป็นมนุษย์หรอกครับ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าเมียจะด่าจะบ่นบ้างมันก็ดีกว่าตุ๊กตายางแน่นอนแต่อันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์นะครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: ยังแต่ว่าทำยังไงจะเป็นมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้คนมันเยอะไงมันไม่ค่อยมีมนุษย์มันมีแต่ตัวเนี้ยมันมีอะไรแย่ครับเชิญครับคุณขวัญ
1: ค่ะเหลือประมาณ2นาทีนะคะคุณอิสระชนถามมาว่าปลูกกล้วยน้ำว้าตอนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประมาณ400ต้นจะรอดเอลนิโญไหมครับอาจารย์ที่นนทบุรีค่ะอาจารย์ใกล้ๆกรุงเทพนี่เอง
0: รอดแน่นอนครับกล้วยยังไงก็รอดแต่ต่อไปนี้ถ้ามันร้อนจัดมากๆเนี่ยการปลูกกล้วยคุณต้องเตรียมหาวัสดุคลุมโคนเอาไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอปลายฤดูฝนปั๊บคุณรีบคุมโคลนเลยนะฮะคุมโคลนต้นเลยและเตรียมวางระบบน้ำโดยระบบท่อระบบสายยางอ่ะไอ้ระบบสายพลาสติกอ่ะนะฮะเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินแต่กล้วยฤดูแล้งหน้าเนี่ยจะมีอาการใบเหลืองซีดถ้าเว้นระยะห่างเกินไปแล้วเงาเนี่ยมันไม่ช่วยกันบังบางเช้าบางบ่ายเนี่ยกล้วยก็อาจจะแสดงอาการใบไหม้ได้นะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงกล้วยเป็นพืชที่ยังไม่น่ากลัวนะครับที่จะเจอปัญหาแต่การทำเกษตรปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความพร้อมหมดทั้งระบบน้ำระบบดินระบบอะไรต่างๆและใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมเราไม่มีคนงานเราอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งหรืออาจจะมีปลั๊กแบบไทม์เมอร์พอถึงเวลาปั๊บคอมพิวเตอร์มันสั่งให้น้ำเองเลยให้ครั้งละเท่าไหร่ฤดูฝนให้วันไหนหรือไม่ให้วันไหนฤดูร้อนดูอุณหภูมิเท่าไหร่จะให้น้ำเท่าไหร่ให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณออกมาซึ่งเรื่องนี้คณะเกษตรโดยภาควิชาเกษตรกลวิธานที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องแท็กเตอร์อะไรเนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะก็หวังว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะผสมผสานกับวิถีแห่งการเกษตรแล้วก็เกษตรรุ่นเก่าหรือเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไปด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรรุ่นไหนเนี่ยก
0: ็คืออย่าเอามาทะเลาะกันอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยหนึ่งชอบเอาบอกว่าเกษตรดั้งเดิมดีอย่างงู้นอย่างนี้มันคนละเรื่องดีทุกอย่างดีตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลเชิญต่อครับคุณขวัญ
1: ค่ะก็การใช้การเกษตรในแต่ละรุ่นก็มีบริบทของตัวเองนะคะใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของตัวคุณเองค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ม้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความเหมาะสมในชีวิตครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานกระบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.

0: ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่นายทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจัง
6: ผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
13: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
12: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
13: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
12: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
13: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
12: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
13: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
12: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
14: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cod Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

ไปจากพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งนะครับก่อนหน้านั้นรักล้นใจจากพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงยุคประมาณ80นะครับอาจจะมี90ต้นๆนิดๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงยุค80นำมาฝากคุณๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คึกคักขึ้นมานะครับอีก1วันที่ต้องจำกันไว้เพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกนะครับแล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาพัทยาด้วยนะครับก็คือมีทั้งกรุงเทพและพัทยาเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเขตพิเศษนะครับจะเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยดูได้จากไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าของผมเนี่ยผมดูจากตรงนี้ก่อนเลยก็คือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับมีบางท่านเนี่ยไปดูสถานที่ผิดนะฮะก็คือคิดว่าคูหาเราเคยอยู่ตรงนี้นะฮะมันบอกดูอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องไปดูว่าหนังสือที่เขาแจ้งมานะครับว่าเราไปเลือกตั้งที่เขตคูหาไหนอยู่ตรงไหนนะครับต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับอย่าไปคิดก่อนว่าเคยเลือกตั้งที่เดิมก็คงจะที่เดิมแหละมั้งนะครับมันก็อาจจะมีเปลี่ยนที่นะครับหรือว่าไปดูจากณจุดหน่วยเลือกตั้งอีกทีนึงว่าเอ๊ะชื่อเรามีนั้นหรือเปล่าอีกอันนึงที่ง่ายสุดคือแอปพลิเคชันครับมี2อันคือทางสมาร์ทโหวตนะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตจะบอกได้ว่าเราไปเลือกตั้งที่ไหนแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์นะครับของการเลือกตั้งนะครับหลักฐานในการเลือกตั้งคราวนี้ต้องบอกนะครับว่าหลายอย่างจริงๆนะไม่จำเป็นต้องบัตรประชาชนอย่างเดียวก็ได้นะครับและบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของหน่วยราชการที่ออกรูปถ่ายมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนวงเล็บถ้าเป็นอย่างอื่นเนี้ยต้องยังไม่หมดอายุนะครับเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอันต่อมาอีกอย่างนึงอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเข้าไปแอปพลิเคชันไทย ID อันนี้ก็คือมันจะมีแบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์เลยสามารถเอาตรงนั้นนะมาเป็นหลักฐานในการไปเลือกตั้งได้นะครับและพอไปถึงหน่วยเลือกตั้งนะอย่างวันนี้ผมไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับเดินเข้าไปปึ้งนะเดินเข้าไปปุ๊บเช็ครายชื่อก่อนนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราอยากจะเลือกใครอ้อเลือกผู้ว่าหมายเลขนี้เลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหมายเลขนี้นะครับผมก็ดูเรียบร้อยละเล็งไว้ละเรียบร้อยนะครับเดินเข้าไปปุ๊บยื่นบัตรประชาชนนะครับเขาก็จะตรวจปุ๊บเขาก็จะเอาบัตรเลือกตั้ง2สีมาให้นะครับบัตรเลือกตั้งสีเขียวเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งผู้ว่านะครับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าเราก็ต้องเซ็นชื่อตรงหัวต้นขั้วนะครับบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสภาพัทยานะอันนี้บอกถึงทางพัทยาด้วยนะครับก็ต้องเซ็นตรงต้นขั้วด้วยเหมือนกันนะครับพอเซ็นเสร็จเรียบร้อยเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะพับนะโอ้ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญนะเราไม่ต้องไปช่วยเขาพับนะเขาไม่ให้เราช่วยพับอยู่แล้วนะครับพอพับเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะยื่นมาให้เราทั้งบัตรทั้ง2ใบนะครับเราก็ไปกาเสร็จปุ๊บก็ไปหย่อนเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไปเลือกตั้งกันได้นะครับโดยที่เลือกตั้งผู้ว่าหรือเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยได้1คนครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1คนแต่ถ้าไปเลือกตั้งที่สภาพัทยาได้ไม่เกิน6คนโอ้โหได้เยอะจังหากไปต้องการเลือกผู้สมัครคนใดก็กากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดออกมาใช้สิทธิ์ได้จนกระทั่งถึงเวลา5โมงเย็นนะครับรีบออกไปเลือกตั้งเนาะนะฮะไปเราไม่คึกคักกันหน่อยเพราะเมื่อเช้าผมไปเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เลยมีคนขอเพลงนี้มาครับคุณน้ำหนึ่งจากจังหวัดตากบอกว่าอยากจะฟังเพลงของคุณแหวนแฟนที่ชื่อว่าไดอารี่สีแดงครับ

ื่อวานเกิดภาพประทับใจขึ้นนะครับเมื่อวานมีงานคอนเสิร์ตชื่อว่าป้อมยุ่นปุ้ยชาตรีเป็นงาน Meet and Greet นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นพี่แดงนราธิปกาญจนวัฒน์มานะครับก็แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงชาตรีมากันเยอะจริงๆนะครับคือบัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็หลายๆคนก็รอคอยช่วงที่พี่ๆทั้ง4คนเนี่ยได้มายืนด้วยกันจะขาดพี่เหมาอีกคนหนึ่งนะครับหลายคนก็ว่าแล้วทำไมพี่เหมาไม่มาเขาค่อยๆมาดิฮะจะมาทำไมแบบว่าเขาก็ค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีงานกันนะครับก็มี4คนคือป้อมยุ่นปุ้ยแล้วก็พี่แดงนราธิป4คนในอย่างที่พอจบเพลงแฟนฉันนะครับแฟนฉันเนี่ยก็คือพี่ป้อมร้องก่อนแล้วก็มาต่อด้วยพี่แดงนราธิปแล้วพี่แดงนราธิปก็ร้องเพลงของเขาเองนะครับซึ่งบอกว่าถ้าแขกรับเชิญทั่วไปเขาจะร้องมัน2เพลงแต่ว่านี่มาแบบ 6-7 เพลงแบบมาเยอะนะไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วเหมือนกับเป็นนักร้องในงานเลยละครับคือได้ฟังอย่างเพลงรักแล้วรอหน่อยได้ฟังเพลงรักอำพรางนะครับและได้ฟังเพลงโอ้เมื่อวานเนี่ยมากันเยอะนะผมนึกไม่ออกเลยแฟนฉันมีอยู่แล้วนะฮะแฟนฉันแล้วก็มีภาษาเงินสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายนะมาเยอะนะครับก็ถูกใจแฟนคลับแต่ว่าพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยสุดว่าทำไมเพลงนี้ไม่มานะทำไมเพลงนั้นไม่มานะครับแล้วพอเพลงท้ายเนี่ยมาก็คือทุกคนกรี๊ดมากคือเพลงที่ผมเปิดเมื่อสักครู่คืออธิษฐานรักเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ป้อมกทาวุฒิกับพี่แดนราธิปเนี่ยร้องด้วยกันในอัลบั้ม

านรักพอออกมานี่โอ้กรี๊ดกันแบบว่าดังมากแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ตอนนี้น่าจะเป็นมีมในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับว่าชาตรีกลับมาแล้วนะครับก็รอติดตามนะครับทราบมาจากในคอนเสิร์ตว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของชาตรีชื่อว่าชาตรีโลกมายาวันที่20กันยายนนะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์แฟชั่นไอแลนด์ไม่แน่ใจเรื่องขายบัตรอะไรยังไงนะครับก็ใครเป็นแฟนคลับของชาตรีไม่ควรพลาดเลยนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับมาถึงงานนี้บ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับเลือกตั้งนะครับจากดีเจของเรานะครับสักครู่เดียวครับหลังเบรกนี้แหละ

0: นะครับเป็นเพลงที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งนะครับรองมาจากทั้งรักทั้งเกลียดของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาตอนนี้อีกท่านหนึ่งที่มารออยู่แล้วนะครับคืออันนี้ไม่ใช่รอนะอันนี้ทั้งนะรู้ว่าดีกว่ารู้ว่าเขาหลอกรอเรือเหมือนกันนะแม่ผมโยนมาได้เนาะผมลิงก์มาได้นะฮะครับ
1: แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ย
0: รู้สิครับผมยังร้องได้เลยถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมเดี๋ยวคุยเรื่องเพลงก่อนฮะครูผมไปเรียนกับครูวินัยครูวินัยบอกว่าท่อนนี้ร้องยากเลยนะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกออกนอกออกเนี่ย
1: ยิ้มข้างนอก
0: เนี่ย
1: นอกช้ำเลย
0: แต่เนี่ยนอกต้องสามทีฮะนอกนอก
1: ต้องมีหลายขยักหลายขยัก
0: นอกออกเนี่ยนอกออก
1: นอก
0: เนี่ยนะฮะอ่ะวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องเพลงนะเดี๋ยวกลายไปว่าเดี๋ยวมาสอนเรื่องร้องเพลงกันนะฮะจะมาคุยเรื่องเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ที่พัทยาเขาก็มีเลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเขต
1: พร้อมกันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผมก็มาใช้มาให้พี่
1: ในฐานะของคนเคยเป็นคนกรุงเทพแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าก็ไปใช้ชีวิตทำงานในกรุงเทพก็เห็นอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ครับผม
1: สิ่งที่มีการพัฒนาสิ่งที่ไม่มีการพัฒนาเห็นเยอะมาก
0: เพรา
1: ะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าอย่าเอาสิทธิ์ของเรานั้นให้เสียเปล่าเพราะว่าหนึ่งเสียงนั้นมีค่ามากๆกับการที่เราจะเลือกคนดีที่จะมาทำเพื่อเมืองหลวงของเรานะคะเพราะมีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศเราด้วยก็หนึ่งคะแนนเล็กๆเก่งคิดว่าเอ้ยไม่เลือกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาก็ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นหนึ่งเสียงนั้นมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกนะคะยังเหลือเวลาที่เราจะออกไปเพื่อใช้สิทธิ์ทำหน้าที่ตรงนี้เลือกผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สก.ด้วยนะคะสมาชิกสภากรุงเทพทำหน้าที่สักขาดเราเป็นคนไทยเราต้องทำหน้าที่ให้เต็มภาคภูมิของความเป็นคนไทย
0: ครับผมอ
1: ันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆก็อยากจะกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้ทุกคนเลยต้องลุกขึ้นจากที่นั่งตรงนั้นหรือว่าอยู่ที่บ้านเอ้ยจะหมดเวลาไม่เป็นไรอย่าใช้คำพูดแบบนี้นะคะ
0: คร
1: ับอยากให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ค่ะเพื่อบ้านเราเมืองเราและในพื้นที่ที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญ
0: ครับถ้าเป็นคนรุ่น80-90ก็ต้องว่าอย่านอนหลับทับสิทธ
1: ิ์ทับสิทธิ
0: ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้คำนี้เนาะ
1: มันเป็นอะไรที่อาจจะนานไปนะมันใช้มานานแล้วไหมเปลี่ยนใบเถอะเปลี่ยนใบเถอะ
0: อย่ามัวแต่ดูหน้าจอออกไปเลือกตั้งอย่ามัวแต่ดูซีรีส์เกาหลีออกไปเลือกตั้งกันเถอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องเลยอย่าทำตัวแบบสิรินทาเพราะสิรินทานี่ดูซีรีส์เกาหลีอยู่ซีรีส์จีนอยู่ไม่ค่ะก็ต้องทำหน้าที่ค่ะถ้าในส่วนของสิรินทาต้องไปใช้สิทธาไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราเป็นคนไทยต่อให้เป็นคะแนนที่อาจจะเขาเรียกว่ามองว่าเอ้ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าหนึ่งคะแนนของเราคือมีความสำคัญรวมหลายๆคะแนนเราจะได้คนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาจะทำหน้าที่ของเขาในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร
0: ได้
1: ทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยส่วนใหญ่ที่ต้องการจะเข้ามาขุดทองนะคะเป็นเมืองหลวงอ่ะสำคัญเป็นหัวใจของประเทศเราเหมือนกันนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายว่าอยากให้ถึงเขาหลอกอีกทีครับพี่
1: อย่าให้เขาหลอกค่ะพอเถอะชีวิตถูกหลอกมาเยอะแล้วเราต้องรู้ทันบ้างแล้วนะคะประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขามาเราต้องมองเห็นแล้วล่ะว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีดังนั้นตรงนี้อย่าไปยอมนะคะอย่าไปถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตัวเอง
0: เราต้องเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเป็นถึงเขาหลอกก็อย่าไปให้เขาหลอกแต่ต้องยิ้มข้างนอกเนี่ยต้องมีเหมือนกัน
1: ยิ้มข้างนอกช้ำในแน่นอนถ้าหากว่าคุณไปเลือกคนผิดคุณจะต้องยิ้มข้างนอกแล้วช้ำในแน่ๆ
0: เออโอ้โหแม่ลิงก์เข้าเพลงได้เลยนะครับ
1: แม่สุดๆนะคะก
0: ็ครับผม
1: พระเจ้าส่งพลังให้ทุกคนค่ะให้ฮึบๆแล้วลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปใช้สิทธิ์หน้าที่ก
0: ับ
1: ของการเลือกตั้งตรงนี้นะคะ
0: ได้เลยครับผมขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับคนแรกผ่านไปมาต่อเลยหรือเปล่าฮะเปิดได้เลยเนาะสวัสดีครับอีกหนึ่งสายครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โจ
0: สวัสดีครับเวลาพูดเราก็ต้องจะไม่พูดว่าชื่อดีเจพิมดาเพราะว่าปกติผมจะรู้จักในนามของพิมดาอาสยามครับ
2: ใช่
0: วันนี้ก็เลยพิมดามาก็อยากชวนเธอมาชูว่าปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะฮะอยากชวนเธอไปเลือกตั้งฮะ
2: ใช่ค่ะจริงๆชูว่าปั๊บปั๊บมันหมายความหมายได้หลายแบบนะพี่โจนะชวนมาเลือกตั้งก็ได้ชวนมาใช้สิทธิ์ก็ได
0: ้ก็ต้องร้องเป็นเพลงเลยอยากชวนเธอมาชูวับเลือกตั้งอันนี้อะไรอยากชวนเธอมาเลือก
2: ชวนเธอมาชูวับอะไรเดียเลือกตั้งเหรอ
0: แม่เข้าเพลงได้เลยพิมน้องพิมดาอยู่เขตไหนฮะเลือกตั้ง
2: พิมดาอยู่เขตลาดกระบังค่ะ
0: ลาดกระบังออกไปเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมฮะหรือยัง
2: ออกไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ช่วงกี่โมงช่วงเช้าหรือเพิ่งไป
2: ช่วงประมาณบ่ายๆค่ะพี่โจ
0: ครับบ่ายๆแล้วเป็นไงบ้างครับไป
2: หลังเที่ยง
0: คึกคักคึกคักไหมมันชูวับป๊อปป๊อปอะไรยังไงไหมเล่าให้ฟังหน่อย
2: หนูว่าเขาน่าจะไปเลือกกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วแหละแต่หนูว่าน่าจะไปสาย ไปหลังเที่ยงแล้วก็คือก็สบายๆค่ะไม่ได้แบบมีคนวุ่นวายอะไรแต่ก็มีคนเดินทางมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วตรงนั้นเป็นจุดไหนยังไงครับอย่างผมเนี่ยจุดของผมเนี่ยอยู่ที่บิ๊กซีนะก็คือแบบมีเขตเลือกตั้งอะไรเนี่ยโอ้ตั้งกันเยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็ช้อปปิ้งกันต่อของพิมดาอยู่ตรงไหน
2: ของพิมดาจะอยู่ตรงเป็นโซนของเอื้ออาทรค่ะ
0: ครับ
2: บ้านเอื้ออาทร
0: ครับ
2: ก็จะก็ใกล้ๆบ้านเลยค่ะพี่โจแถวนู้นหนูไปอยู่แถวนั้นแหละก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลายหน่วยเลือกค่ะ
0: ครับ
2: ก็รถมันก็จะค่อนข้างแบบแออัดนิดนึง อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วขั้นตอนยุ่งยากไหมครับขอวันนี้เข้าไป
2: ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราไปถึงแล้วก็ไปดูว่าเราก็จำเลขเราไปก่อนว่าเราอะเลขที่เขาส่งมาให้อ่ะค่ะเขาจะมีจดหมายส่งให้ที่บ้านว่าเราเป็นเลขประจำตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จำเลขเราไปแล้วก็พอไปถึงเราก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วเราก็ไปบอกเขาแจ้งเลขเขาที่เราจำไปจากที่บ้านแล้วเราก็เซ็นแล้วก็ได้บัตรเลือกตั้งมาค่ะก็ไปกากบาทได้มา2ใบค่ะก็จะเป็นใบสีขาวเขียว
0: อัน
2: น
0: ี้
2: จะเป็นบัตรสำหรับเลือกตั้งผู้ว่า
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยจะเป็นใบสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นเอาไว้สำหรับเลือกตั้งสกก
0: ็
2: จะได้มา2ใบก็จำเลขเข้าไปดีๆว่าเราคนที่เราตั้งใจจะเลือกเป็นใครเบอร์อะไรเราจำเบอร์เข้าไปดีๆนะคะ
0: ค
2: แล้วก็อย่าสับสนเบอร์นะเดี๋ยวกาผิด นะก็จะมี2ใบค่ะ
0: ต้องเล็งๆที่บอร์ดไว้ก่อนว่าคนนี้นะจำไว้นะจะไปอันนี้นะผู้ว่าคือว่าสีเขียวนะเราจะเลือกเราจะเลือกคนนี้นะผู้ว่าถิ่นภูเราจะเลือกคนนี้นะไม่ใช่ผู้ว่าสกเขตเราจะเลือกคนนี้นะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จำเบอร์เข้าไปเลย
0: นะฮะ
2: แล้วก็ไปถึงแล้วก็กากบาทแล้วก็หยอดลงหีบเรียบร้อยเสร็จสิ้นแค่นี้เอง
0: แค่นี้แล้วก็ตอนนี้เราก็สบายแล้วแล้วก็มาลุ้นผลเลือกตั้งกันต่ออ่ะให้พิมดาเชิญชวนหน่อยครับยังมีเวลาอีก2ชั่วโมง20นาทีเลือกตั้ง
2: ยังพอมีเวลาอยู่นะคะสำหรับใครที่บ้านอยู่ในเขตกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกกันได้นะคะไปใช้สิทธิ์ของเราเนาะแล้วถ้าเราอยากจะเห็นในกรุงเทพของเราพัฒนานะคะเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาเลือกคนที่เราชอบนะคะเลือกคนที่เราอยากให้เขามาพัฒนาบ้านเมืองเราต่อค่ะก็ไปเลือกกันเยอะๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นพิมดาก็ต้องร้องเพลงทิ้งท้ายว่าอยากชวนเธอมาเลือกตั้งด้วย
2: ได้เลย
0: อันนี้อยากอะไรนะอย่าร้องนิดนึงเนี่ยอยากชวนเธออ
2: ยากชวนเธอมาชูวับปับปับแต่ว่าอันนี้วันนี้เลือกตั้งอะไรดี
0: อยากชวนเธอมาเลือกตั้งปับปับ
2: อยากชวนเธอมาเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสกเพียงแค่กากบาทกันนะ
0: โอ้โหมาเนี่ยจริงๆน่าจะบอกผอ.ให้แต่งเป็นเพลงแล้วก็เป็นรณรงค์เลือกตั้งคราวหน้านะครับเอาเป็นพิมดาเลย
2: นะนะส่วนมาเลือกต
0: ั้
2: ง
0: โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพิมดาครับ
2: ขอบคุณมากเช่นก
0: ัน
2: นะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นก็คือพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะยังมีเวลาอีก2ชั่วโมง21นาทีครับจะปิดหีบเลือกตั้งเวลา5โมงเย็นครับ

0: ตุ๋ยขอมานะครับในเฟซบุ๊กนะครับเมื่อตะกู้คงเห็นว่าผมถืออะไรในอุปกรณ์นะฮะว่านั่งทำอะไรอยู่นะครับก็บอกว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่ไปฝึกเป่าเมาส์ออร์แกนตอนนั้นเพลงนี้ดังมากนะเล่นเล่นก็ไม่เป็นนะตอนนั้นอยู่ๆก็รู้สึกว่าพี่คนนี้เขาเป่าแล้วรู้สึกมันเท่ดีนะก็เลยไปซื้อเมาส์ออร์แกนมาแล้วก็นั่งเป่าอย่างเงี้ยแบบนะก็คือเป่าแล้วเนี่ยไม่เป็นเพลงนะแบบมันจะต้องแบบว่ามันยากมากในการอุปกรณ์การเป่าเนี่ยคือมันต้องแบบมีเป่าเข้าเป่าออกโน้ตโดเรมีฟาซอลลาซิโดเนี่ยเนี่ยมันต้องเป่าแบบเป่าเข้าเป่าออกแล้วต้องแบบเรียนรู้มันเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมฝึกเป่าเมาส์ออร์แกนด้วยจากแรงบันดาลใจจากเพลงอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเป่าสดให้ฟังด้วยนะครับดีไหมอยากฟังไหมถ้าอยากฟังกดนิ้วโป้งกับหัวใจมาใน Facebook นะไม่ต้องโทรเข้ามานะเปลืองตังค์กดนิ้วโป้งหัวใจเข้ามานะครับว่าอยากฟังผมเป่าเมาส์แกนแล้วเป่าปึ้งแล้วก็เดี๋ยวเข้าเพลงต่อเลยเนาะนะไปเบรกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ากใน C major ครับเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่ต้องนครเวสสุภาภรณ์แล้วก็เป็นเพลงที่ผมเคยไปร้องในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงได้เป็นแชมป์เงาเสียงกิ๊กดูสงครามเพลงตอนนั้นนะครับได้ร้องเพลงคือรักใน C major ร้องเพลงเขินร้องเพลงบัวน้อยคอยรักเพลงสุดท้ายนี่ได้ร้องคู่กับพี่ต้องออกรายการด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงที่มันทำให้ผมได้ฝึกได้ทำอะไรกับ Grand X เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งที่พอผมฟังแล้วเนี่ยผมไปวิ่งไปซื้อเมาส์ออร์แกนทั้งที่เล่นไม่เป็นเห็นพี่แอดธนงศักดิ์อภรศิริเขาเป่าเมาส์ออร์แกนแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชอบเพลงนี้พี่มันทำไมมันเพราะขนาดนี้อยากจะเป่าเมาส์ออร์แกนบ้างก็เลยไปซื้อเมาส์ออร์แกนนะทำไปก่อนเมาส์ออร์แกนจะยาวกว่านี้หน่อยอันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กน่ารักกระทัดรัดนะครับก็เขารุ่นที่ซื้อเนี่ยมันจะมีของพี่แอดเนี่ยเขาจะมีกดเพื่อเป็นชาร์ปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตครึ่งเสียงแต่ตัวนี้มันไม่มีมันก็จะมีเพี้ยนเสียงบ้างนิดหน่อยนะมีคนรู้หรือยังฮะว่าผมกำลังจะเป่าเมาส์ออร์แกนของ Grand X เพลงอะไรต้องบอกว่าเคยเป่าใช้เมาส์ออร์แกนตัวเนี้ยไปเป่าที่งานมีติ้งของ Grand X นะครับแล้วก็พี่แจ้นั่งอยู่ด้วยพี่แจ้บอกว่าเอาเล่นใหม่สิเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ให้ฟังโอ้โหนะเราก็เป่าเมาส์ออร์แกนแล้วพี่แจ้ก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับก็ถือไปเป็นความปลื้มอย่างนึงของผมที่ผมเป็นแฟนคลับเป็นสมาชิกแล้วกันสมาชิกแฟนคลับของ Grand X นะครับแล้วปัจจุบันก็ดูแลพี่ๆวงเพื่อนซึ่งก็เป็นอดีตสมาชิกของ Grand X อยู่หลายคนนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะลองเป่าเมาส์ออร์แกนแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อเลยว่าผมจะเปิดเพลงอะไรดีไหมอยากลองไหมฮะอ่ะนิ้วโป้งหัวใจมาหน่อยฮะคุณมานิดถึงวันอาทิตย์ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆอีกแล้วขอบคุณครับนะวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ผมจัดนะจะเป็นน้องทรายจัดนะครับเดอะคอปพันปีสวัสดีครับคุณพันธุนีกระโจมค้านะครับคุณจันจินตนาสิริจันทกุลคุณปัดผมใช้คุณปัดดีไหมหรือคุณแพทดีคุณยังไม่บอกผมเลยอ่ะคุณแพทหรือคุณปัดดีครับ PAT นะคุณแหม่มจันแรมณฤมลคุณสุภาพนะครับแล้วก็มาจากนางฟ้าสบค.ฐานไฟเก่าคุณมากันเยอะเลยนะฮะขอบคุณนะครับนะสวัสดีครับคุณไบค์ณัฐนนท์นะครับเข้ามาขอบคุณจริงๆอ่ะมาผมจะเป่าเมาส์แกนเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อในเพลงนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครที่เป็นแรงบันดาลใจเหมือนผมไหมนะครับบางคนก็อาจจะเห็นพี่บางท่านเนี่ยเล่นกีตาร์ก็เลยอยากไปซื้อกีตาร์มาก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือเห็นวงชาตรีเล่นกีตาร์เราก็ไปซื้อกีตาร์มาเล่นบ้างแล้วช่วงแรกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วนางเลยเนี่ยหือแบบแตกหมดเลยนะเวลาเล่นกีตาร์มันก็จะแบบมีการอาการแบบเจ็บมีช่วงนึงก็อยากเล่นคีย์บอร์ดก็เราก็ไปเรียนคีย์บอร์ดมานะสนุกสนานนะคุณสุภชัยรู้แล้วว่าเพลงอะไรเพลงเพื่อนใช่ไหมฮะเนี่ยเพลงนี้มันก็เป็นตอนขึ้นต้นน่ะที่จะเป่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ต่อเลยนะเดี๋ยวลองเป่าอ่ะมันจะขึ้นตรงนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวหมดเสียง

0: ขณะนี้เวลา15:22
1: ขณะนี้เวลา15:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา13:00 น.ที่ผ่านมาโดยนายยศชนันมีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายยศชนันกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยศชนันกล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.

0: ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 นก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทมจะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทมโดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมและบัตรเลือกตั้งสกจากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ80%ในเวลา 22:00 นเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน20:00 นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2 ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา20:00 นแน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113 หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสริดดารุนอิบาดะตำบลหนองปรือนายปรเมศงามพิเชษได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา16:00 นเพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา16:00 นก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

มือนที่เพลงนี้เขาบอกไว้นะครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะครับบางคนก็เต็มร้อยเต็มใจเต็มจิตเต็มหัวใจเหมือนกับผมดูสัมภาษณ์อะไรนะสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะรายการตีท้ายครัวป่ะวินลี่สัมภาษณ์กับสอนรามนะก็คุยกันนะฮะแล้วหนุ่มสอนรามเนี่ยเขาก็คือนี่ผมก็ไปถามหนุ่มสอนรามเพราะดีเพิ่งไปงานด้วยกันที่พัทลุงบอกว่าเฮ้ยพี่วินลี่ก็เคยอกหักกับเขาด้วยเหรอบอกพี่เขาก็พูดกันในที่ในรายการทีวีว่าวินลี่เคยบอกว่าเกลียดมากอยู่เพลงนึงก็คือเพลงไอ้หนุ่มผมยาวครับทำไมถึงเกลียดนะผมก็เลยไปถามว่าไปคุยกับหนุ่มสอนรามว่าเนี่ยพี่วินลี่เกลียดเพลงนี้มากแบบว่าคือแบบเหมือนกับชีวิตตัวเองพังเลยนะครับคือไปรักสาวอยู่คนหนึ่งวงเล็บเป็นดาราด้วยนะครับแล้วก็ดาราคนนั้นเนี่ยเขาคือมีอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอยู่เขาคือผมอาจจะยาวนิดนึงก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินนะครับนะแล้วเขาปรากฏว่าลูกเกดเขาไปสนใจวินลี่ครับทั้งที่แบบว่าเพิ่งคบกันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบไปอยู่อีกคนหนึ่งก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่บอกว่าไม่ชอบเพลงไอ้หนุ่มผมยาวเออนะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะนะเอามาเล่าสู่กันฟังไปเลยบอกแค่ย้อนกลับไปอีกแบบนึงก็คืออยากจะบอกแค่ว่าเวลาที่เรารักใครเนี่ยอย่าไปรักจนเต็มหัวใจอย่าไปรักแบบ 100% เต็มหมดเพราะเวลาที่เราผิดหวังเราอกหักขึ้นมานะครับชีวิตเรามันไม่มีใครเลยมันพังไม่เป็นท่าเลยนะครับเพราะนั้นเก็บเผื่อใจเอาไว้ในความ

0: มื่อเราเป็นน้อยเขาฮะอารมณ์แบบว่าประมาณว่าน่าอยู่กับฉันอีกสักคืนนึงแล้วกันนะแล้วเราก็ลืมและจากกันไปนะครับลืมเสียเถิดเพลงที่ร้องโดยคุณพัชราแวงวันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะดังที่สุดของคุณพัชราแวงวันตอนที่มาทำงานเดี่ยวด้วยนะครับตอนนี้มารอในสายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนให้หลายคนไปเลือกตั้งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โจ
0: เราก็เมื่อตะกู้คุยกับคุณพิมดาไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะไม่เรียกว่าดีเจพิมดานะผมเรียกว่าพิมดาอาสยามแล้วเราก็จะเรียกลูกตาลอาสยามเหมือนกันว่าก็มันน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยแต่จะทำมือด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเลือกตั้งกันนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็อยากเชิญชวนให้ลูกตาลเนี่ยบอกหน่อยบอกกับแฟนๆหน่อยว่าบางคนเนี่ยยังเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าๆยังแบบว่าเอ๊ะจะไปดีไหมรถจะติดเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะบอกได้เลยฮะครับ
1: ก็จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าตาน่ะไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมหรอกเพราะว่าชื่อเราไม่ได้อยู่ในทะเบียนกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราอ่ะก็จะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนกันละกันเพราะว่าก็มีเพื่อนๆเนาะที่อยู่กรุงเทพแล้วก็บางคนนี่คือตื่นแต่เช้าเลยค่ะพี่โจ้นะ
0: ค
1: ะไปรอตั้งแต่แบบก่อน8โมงนิดนึงคือกะว่าอุ๊ย8โมงปุ๊บก็คือจะได้ใช้สิทธิ์เลยอะไรเงี้ยค่ะฉันเชื่อว่าหลายคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีอีกหลายคนที่อาจจะติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เรายังทันนะคะอีกชั่วโมงกว่าถึง17นาฬิกาเนาะถึง5โมงนะคะยังไปกันได้ก็ทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งสกนะคะแล้วก็ผู้ว่ากทมสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนาะนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนอ่ะคงจะเจอปัญหานะในการใช้ชีวิตอะอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะมากมายแหละมันมีอยู่แล้วแล้วก็คงจะอยากมีใครสักคนนึงที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราว่าแบบจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญมากๆตรงนี้เลยอย่างนึงนะหนึ่งประเด็นก็คือว่าเราจะได้มีคนที่คอยเป็นปากเสียงให้เราว่าเอ้ยเราเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ไปเถอะนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถจะติดเพราะว่าแต่คิดว่าคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านแหละมั้งคิดว่าเนาะไม่ถึงว่าก็ไปได้ค่ะยังทันค่ะชั่วโมงกว่า
0: ใช่นะฮะก็ใจก็อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่าอย่างที่ลูกตาลบอกว่ามีปัญหาอะไรปัญหาแบบเรียกปัญหาเยอะนี่ปัญหาทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรฮะปัญหาแบบไอ้ยังปลั๊มปลาเหลือกันเลยป่ะฮะ
1: คือถ้าปัญหาหนักไอ้อย่างปลั๊มปลาเหลือคือแบบอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันแบบเป็นปัญหาไปหมดก็ต้องแบบไปเลือกเนอะจะได้มีคนแบบไปช่วยหาวแก้ไขปัญหาได้เจ้า
0: เห็นไหมนะเราพูดเข้าเพลงได้ด้วยเลย
1: เฉยเลย
0: ครับผมโอเคก็ขอบคุณลูกตาลมากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาสายต่อไปเลยนะฮะสวัสดีครับคุณโอ๊ตคณิตครับ
2: สวัสดีครับพี่โจเฉลิมศักดิ์ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: วันนี้ยังอยู่ที่พักครับผม
0: ครับดูบอลเพิ่งจบ
2: ก็เป็นคนใต้ก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกผู้ว่ากทมแล้วก็สกครับวันนี
0: ้ครับ
2: แต่ก็วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โจเฉลิมศักดิ์นะฮะมาร่วมพูดคุยแล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันเมื่อสักครู่น้องลูกตาลก็เชิญชวนไปแล้วหนึ่ง
0: นะฮะมาเลยฮะอีกชั่วโมง38นาทียังมีเวลาออกจากบ้าน
2: ใช่แล้วพี่โจนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณผู้ฟังของเราที่อยู่พัทยาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่หลายๆคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีเป็นวันที่เราจะมาหากันว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนถัดไปเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะฮะก็อย่างพี่โจได้เน้นย้ำว่าเราวันนี้ปิดหีบ5โมงเย็น5โมงตรงนะครับก็รีบออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะฮะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างที่หลายๆคนก็ทราบนะฮะกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นเมืองแรกๆเลยเนาะพี่โจที่เป็นประตูของประเทศไทยเหมือนกันที่ทั้งต้อนรับทั้งชาวต่างชาติเอ่ยหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆนานาดังนั้นแล้วเราหากเราต้องการผู้นำที่เขามีความสามารถแล้วก็มาช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต่อยอดในสิ่งที่ดีก็ถือได้ว่าอยากให้เราที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับด่วนๆเลยเพราะว่าปิดหีบ5โมงเย็นนี่นะครับ
0: นะฮะโอ้นี่ ผมฟังแล้วฟังโอ๊ตนี่พูดบูมมีหลักการยังไงไม่รู้นะฮะปีคราวหน้าลงไปสมัครเลือกตั้งเองเลยดีไหมฮะ
2: โอ้โหอาจจะยังครับตอนนี
0: ้
2: ก็กำลังซุ่มซ้อมมาร้องเพลงรักน้อยๆให้พี่โจฟังนี่แหละฮะ
0: อันนี้ไม่จริงเหรอไม่จะร้องแบบรักน้อยๆแบบว่าเชิญชวนไปเลือกตั้งได้ไหม
2: นี่ได้เลยก็ถือได้ว่าเน้นย้ำนะครับปิดหีบ5โมงนะมหานครที่มีสิทธิ์ก็ตั้งแต่เขาเรียกว่าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งในวันนี้อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่ากท
0: ม.
2: สก.เนาะทุกเขตรวมไปถึงฝั่งพัทยาด้วยเพราะวันนี้ก็
0: ใช่ฮะ
2: นะครับผมก็เด
0: ี๋
2: ยวมอบเพลงนี
0: ้นะผมเนี่ยรอฟังรักน้อยอยู่เนี่ยรอฟังรักน้อยอยู่เนี่ยพูดอะไรยังไม่รู้นะผมตอนนี้รอฟังรักน้อยอย่างเดียวเลยรักน้อยแบบเลือกตั้งนะ
2: แบบยังลังเลอยู่เดี๋ยวผมร้องเพลงรักน้อยให้ฟังแล้วกันรักน้อยน้อยที่ติดค้างในความทรงจำของเธอเจ็บเยอะเยอะที่ฉันต้องแลกมาก็คุ้มค่าครับผม
0: เอาไม่มีคำว่าเลือกตั้งเลยฮะเลือกตั้งโอเค
2: โอเครักน้อยแต่รักนานนาน
0: นะฮะ
2: ตั้งกันเยอะๆละกันนี่อย่าเลือกตั้งกันน้อยๆยังไงดี
0: โอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
0: คร
2: ับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเห็นไหมเราก็สนุกสนานนะฮะในการคุยกันฮะก็สนิทกันหมดนะฮะดีเจแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์กันมีงานจัดงานกันเวลาจัดงานของคลื่นทีเราก็จะได้เจอหน้ากันนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือมากันช่วงเวลาคนละช่วงเวลาเนี่ยมาผมมาวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่เจอใครแล้วเจอแต่หน้าน้องแป้งนะเต็มโคตรคนที่ประสานงานดีเจนอกนั้นก็จะไม่เจอใครเลยจริงๆนะฮะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้ง4 ดีเจที่เข้ามาคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีคนขอเพลงนี้มาครับอยากฟังเพลงพี่ต้นสุชาติชวังกูลดีเจของเราในวันอาทิตย์แรกของเดือนจัดช่วงเดียวกันกับผมนี่แหละเสียงหล่อมากครับพี่ต้นเฮ้มันจะผ่านพ้นไปฟังกันเลยแล้วกันนะ

พลงนี้พี่ต้นร้องเพราะมากนะครับพี่ต้นเป็นดีเจของเราในช่วงต้นเดือนจากทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับตอนที่ทราบมาไม่เคยร้องสดๆออกอากาศเลยฝากบอกด้วยนะครับว่าผมขอให้พี่ต้นเนี่ยร้องสดๆออกอากาศนะคราวหน้านะอาทิตย์หน้าขอเลย

ียงของคุณแซมยุรนันท์พรหมมนตรีนะครับแต่ว่าที่เปิดเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันต้นฉบับนะครับเป็นเวอร์ชันที่หลังจากต้นฉบับมาแล้วเนี่ยมาทำงานกับนิติทัศน์นะครับแล้วก็มีเพลงนี้มาทำดนตรีใหม่ครั้งนึงก็คือรักที่อยากลืมนะครับแล้วก็เป็นการแต่งโดยคุณวิสาคันทับครับ

0: ฟังแล้วฮึกเหิมฮะสายโลหิตครับเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ไปกับหนุ่มสอนรามก็มีเรื่องคาใจคุยกันบนเครื่องบินไปงานเตะฟุตบอลที่พัทลุงกันนะครับก็เลยถามหนุ่มบอกว่าผมเคยอ่านข้อมูลบอกว่าเพลงสายโลหิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่หนุ่มสอนรามร้องในห้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนุ่มเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยบอกว่าให้บอกกับทางผู้ใหญ่หรือบอกทางเฮียฮอว่าน่าจะเป็นพี่ชมพูร้องมากกว่าพี่ชมพูร้องดีกว่านะเพราะว่าแต่งเองด้วยร้องเองเลยนะผมก็เลยถามว่าจริงไหมที่มันเป็นเรื่องราวอย่างนั้นหนุ่มบอกว่าไม่จริงครับนะไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นคือหนุ่มบอกว่าหนุ่มรู้แค่ว่าหนุ่มจะต้องเล่นเรื่องสายโลหิตแต่ว่าไม่ได้รับรู้เลยว่าต้องร้องเพลงนี้เพราะนั้นเรื่องที่อาจจะเขียนกันมาว่าสายโลหิตจริงหนุ่มร้องแล้วก็กลายมาเป็นพี่ชมพูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าถามข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาถึงเพลงละครอีกเพลงนึงหลังเบรกได้ฟังเพลงนี้ครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งร้องเพลงละครไว้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีเพลงอยู่เพลงนึงไม่ทราบว่ามีใครรู้จักหรือจำได้หรือเปล่าครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งคำร้องเพลงละครอยู่หนึ่งเพลงมีใครตอบผมได้ไหมส่งข้อความเข้ามาใน Facebook นะครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งเพลงละครนึงแล้วผมกำลังจะเปิดหลังจากเบรกสปอตโฆษณานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่พี่ต้อมเรนโบว์เคยแต่งเอาไว้แล้วร้องไว้เองด้วยครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ผลข้างเคียงจริงๆนักร้องนำฟรุตตี้ก่อนหน้าพี่ชมพูนะครับก่อนแรกพี่ปิงเนี่ยเขาเล็งไว้อยู่คนหนึ่งก็คือคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิรินะครับเข้ามาเริ่มทำงานแล้วนะครับเข้ามาเป็นนักร้องนำยังคิดภาพอยู่ว่าพี่หนุ่มสันติสุขเป็นนักร้องนำฟรุตตี้ตอนนั้นยังไม่ได้เจอพี่ชมพูครับแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยไม่สามารถไปเป็นสมาชิกฟรุตตี้ได้เพราะว่าไปแคสติ้งผ่านแต่ไปเล่นหนังอะไรเนี่ยโอ้โหเลยกลายดังนะครับเขาพี่ปิงก็เลยต้องหานักร้องใหม่มาแทนแล้วก็ได้มาเป็นพี่ชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังแม่ เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะเพิ่งมีคอนเสิร์ตไป Wednesday Song นะครับโอ้โหได้รับการพูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่านอกจากจะร้องเพลงกันเพราะแล้วพี่ปิงถือเบสนะครับกลับมาเล่นเบสนะครับให้คุณได้ฟังเพลงกันนะครับแล้วยังมีมุกตลกมุกฮามุกขำกันแบบเรียกว่ามากันชุดใหญ่มากๆนะครับก็บอกว่าเออนะเป็นอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเวลาถ้ามีงานคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูรับรองคุณต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเช็ดนะคือน้ำตาไหลอ่ะคือหัวร้อนจนน้ำตาไหลทีเดียวนะครับคือมุกแกเยอะจริงๆทั้งสองคนเลยครับชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังแล้วก็พี่ปิงผมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนชื่อสมพรมันเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ละอาจจะเป็นว่าปรีดามาโนดแล้วกันนะครับเป็นพี่ที่ยังไงดีมีอัธยาศัยน้ำใจดีมากๆนะครับเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้ผมด้วยนะ นะถ้าพี่ปิงบอกว่าถ้ามีงานแต่งถ้าเกิดว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยแล้วเขาจะเรียกเจ้าบ่าวทุกคนเนี่ยมาเป็นพิธีกรงานเขาเนี่ยสมโหตั้งแต่พิธีกรนี่ต้องเดินขึ้นมาแบบว่าเข้าคิวรอน่าจะเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนจะฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลง90กันบ้างเนาะก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนัทนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

0: ตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุนโยนกระทรวงต่างประเทศจางปมพูนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประนามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประนามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
10: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
9: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
10: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
9: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
10: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
9: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
10: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
12: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
13: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696

ยังออกมาเลือกตั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บแขนหลังจากที่ผ่านพ้นคอนเสิร์ตไปนะครับอย่าลืมเลือกตั้งนะเหลือเวลาอีก45นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วจ้าแป๊บเดียวจริงๆนะตั้งแต่บ่ายโมงที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ชั่วโมงนี้เป็นเพลงยุค90กันบ้างครับเสียงของคุณออยธนาครับจากคู่ดูโอลิฟกับออยแทร็กที่ชื่อว่าสวนทางนั่นเอง

ทั้งสองคนออกงานคู่กันแล้วนะครับหมายถึงคู่แข่งกันในยุคอดีตเมย์จิตรินกับทัศน์ณตะกั่วทุ่งวันมีโอกาสไปเจอพี่ทัศน์มาในงานคอนเสิร์ตชาตรีพี่ทัศน์อันนี้เขาทำกิจการส่วนตัวแล้วนะฮะขายปลาสลิดกรอบวันขายหมดเกลี้ยงเลยอร่อยด้วยนะใครอยากจะอุดหนุนก็เชิญได้นะครับ

บอกมาเสร็จสับใน Facebook เลยจำยอมอัลบั้มมหัศจรรย์งานจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับเพลงบางเพลงเวลาขึ้นก็อาจจะมีอินโทรบางเพลงก็ไม่มีอินโทรบางเพลงเวลาขึ้นอยากจะดูเท่ๆหน่อยก็จะมีคำพูดแบบว่าที่ดูน่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ดูมีความทรงพลังเหมือนกับเพลงเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างไหมตอนขึ้นต้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีคำพูดเก๋ๆขึ้นมานะครับอย่างว่าคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเนี่ยประมาณอารมณ์นี้แต่ว่าเสียงก็จะเนื้อมากกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำเสียงแบบไหนดีนะฮะคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเจสันยังกับแทร็กนี้มาฟังกันเลยครับเดี๋ยวนะผมเปิดผิดหรือเปล่าเนี่ย อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลยฮะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนะนี่เอาใหม่คิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดต้องอย่างนี้

เครดิตคนที่แต่งเพลงเพลงนี้นะครับพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งครับคิดถึงกันบ้างไหมงานจากเจสันยังพูดถึงเพลงที่มีคำพูดขึ้นมาก่อนที่จะร้องเพลงก็จริงๆยังมีหลายเพลงนะอย่างเพลงพี่เบิร์ดก็มีใช่ไหม

0: พลงพี่เบิร์ดเนี่ยนะอย่าต่อรองหัวใจนะครับผมนึกไปถึงอีกเพลงนึงครับเป็นเพลงของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เพลงนี้ก็เป็นขึ้นคำพูดก่อนแล้วก็ค่อยมีการร้องเพลงเป็นเมโลดี้ในเพลงนะครับก็อย่างเพลงนี้ก็คือท่อนที่ว่าถ้าท่อนฮุกก็คือ1นาทีของเราไม่เท่ากันนะเธอจะทำร้ายฉันอีกนานไหมคนที่ขอให้รอกับคนที่ท้อหมดใจรู้ไหมว่าเหนื่อยใจไม่เท่ากันแต่ผมชอบตอนที่แต่ผมก็ชอบเพลงนี้ตรงที่ว่ามันมีคำว่ามันจะมีคำพูดว่าเป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนและฉันจะต้องใช้ชีวิตทีเดียวได้อย่างนี้อีกนานหน่อยนี้พูดอย่างกับบทละครเลยนะฮะถึงจะได้พบกับเธอสักครั้งระยะทางที่ห่างเราจะอาจจะยาวกันมาอะไรเป็นบทภาคเลยนะฮะนะไม่งั้นเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันรออยู่อย่างนี้นะแต่ผมชอบเพลงสไตล์อย่างนี้นะที่มันมีขึ้นแบบขึ้นคำพูดแล้วก็ค่อยมาร้องเพลงให้ฟังกันมาฟังแทร็กนี้กันครับ1นาทีของเราไม่เท่ากันครับ
1: เป็นอีกวันแล้วสิ

0: ้ว่าคุณหลงรักเพลงนี้เหมือนผมหรือเปล่านะครับผมชอบเมโลดี้แล้วก็ชอบทั้งคำพูดตอนขึ้นต้นรวมไปถึงท่อนฮุกของเพลงนี้มาก1นาทีของเราไม่เท่ากันอากาศข้างนอกตอนนี้จะเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งนี่หลายคนบอกว่าไม่ไหวก็อาจจะไม่ไหวก็มีนะท้อใจเพราะว่าแม้จริงๆเราชวนตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับว่ารีบไปเลือกตั้งตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับในโดยเฉพาะยิ่งแถวอสมทตอนนี้ตกหนักจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังไว้ว่าแต่ละคนคงไปเลือกตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไง5โมงเย็นก็จะปิดหีบกันแล้วครับส่วนวันพรุ่งนี้นะผมโปรแกรมผมเยอะเนาะนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าวันจันทร์ถึงพฤหัสอยู่ชัยภูมิวันศุกร์ไปพัทลุงวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็อยู่งานอยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็จัดรายการที่กรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ต้องชีพจรลงเท้าอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ลพบุรีไปเจอกันนะครับในงานกระท้อนหวานนะครับอยู่ที่ลพบุรีจัดอยู่ที่อบจนะครับอบจของจังหวัดลพบุรีนะครับใครจะไปดูก็เชิญได้นะครับจัดที่ตรงนั้นจะมีทางอบต.ทางอะไรเนี่ยมีตรงแถววงเวียนเยอะมากทีเดียวนะครับพรุ่งนี้จะไปดูแลน้องก้านตองครับ นะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงพวกแก้บนนะไปฟังเพลงกุหลาบตอนนี้ฝึกร้องหน้าเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยน้องก้านตองร้องอ่ะประมาณว่าเหมือนกามเทพมันลองใจให้เจ็บทุกครั้งที่มองใครพระเอกนักรักผู้กลายเป็นศพตอนจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกระดองใจอยากจะบินดอมดอกไม้กับเขาแม่เมาดันบินเข้ากองไฟนะโอ้ยังมีเยอะกว่านี้นะเอาแค่นี้ก่อนเบรกสปอตแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

็นเพลงที่อยู่ในเอ็นเครดิตของหนังเรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินปี2540แล้วก็เป็นการแสดงคู่กันของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็คุณนิกรสตรีรวมถึงคุณปิ๊บรวิทย์นะครับที่มาเล่นในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับรักคงยังไม่พอเสียงของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ครับ

จลำบากธเนศวรากุลนุเคราะห์จะบอกเลยว่าทำใจลำบากจริงๆที่จะต้องบอกว่าจะต้องลาคุณกันไปแล้วนะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจัดในวันที่19กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมมีจัดค่ายสอนร้องเพลงอยู่ที่โคราชนะครับ18ถึง20กรกฎาคมเดี๋ยวกำลังคุยกับทางสถานีอยู่ว่าจะขอมาจัดสัปดาห์ที่2หรืออาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่4แทนได้ไหมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีแล้วกันนะครับเพราะนั้นจะบอกวันไม่ได้ว่าเดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากไปแล้วก็น้องสายวันนี้ไม่ได้มาจัดก็เลยมาจัดแทนนะครับรับหน้าที่แทนนะครับขอบคุณครับกับการติดตามฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องลูกตาลชนทิชาต่อเพิ่งคุยสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอเธออย่างแน่นอนครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ข้างนอกฝนก็ตกจะกลับยังไง ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฟังเพลงครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะที่เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนิดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มาริกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมพบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2 12.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ3 8.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4 3.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5 1.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและ1ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันธ์วิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนคลองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเสร็จเพียงด่วนปัตตานีติดตามเหตุลอบยิงอสกำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเสร็จไทยเสร็จขออภัยครับนายเจเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกองค์การกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเสพได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

0: ที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cut Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการส

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีเจเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็อยู่ในสายแล้วด้วยกับพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อหนูจะบอกว่าหนูเกือบมาไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ย
1: ฝนทำไมล่ะ
0: ฝนตกหนักมากคุณพ่อแล้วก็บนทางด่วนเนี่ยลมแรงด้วยแล้วก็รถติดมาก
1: เช่นเดียวกันที่นี่ก็
0: ค่ะ
1: นิดหน่อย
0: ทางนี้คือหนักมาก
1: ๆนิดหน่อยเลยเอาใจไม่สบายเลย
0: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าไม่ค่อยสบาย
1: ก็ไม่ค่อยสบายอยู่อย่างนี้แหละ
0: จ้ะ
1: ถ้าหากว่าแฟนเพลงยังให้กำลังใจอยู่นี่ก็ออกประชุมมาช่วยคือไม่ย่อย
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนนี้เริ่มชั่วโมงมาพอเราไลฟ์ในเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีข้อความส่งเข้ามาทักทายเพียบเลยค่ะพ่อเดี๋ยวเรามาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นมากับลาสาวแม่กลองนะคะพนมนพรแล้วก็ต่อด้วยบางช้างค่ะสอนคีรีศรีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงของคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์กับแม่ขนตางอนค่ะคุณพ่อคะ
1: สำหรับแม่ขนตางอนเนี่ยธรรมดาเป็นเพลงทาวเวอร์ชั่นแรกเป็นสมัยอยู่จุฬารัตน
0: ์อืมค่ะ
1: 505 506มันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2ซ้ำจะมีปรับลงเนื้อนิดๆหน่อย
0: ๆค่ะ
1: ขนตางอนครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เหรอคะเป็นเวอร์ชันที่2
1: ครับแต่ว่าเวอร์ชันที่2นี่ก็ยังไม่ได้ออกจากจุฬารัตน์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่จุฬารัตน์มาตั้งแต่พอเป็นชายเมืองสิงห์เมื่อวันที่10กันยายน2504
0: โอ้โหค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีน้องๆหลายคนบอกยังไม่เคยได้ยินก็เลยแบบเลือกมาเปิดวันนี้ค่ะพ่อขาต่อเลยได้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นอยู่ตอนนี้ก็ยังแน่นอยู
0: ่
1: หนุ่มเบื่อน้อย
0: แต่ได้ยินเสียงพ่อแล้วสดชื่นสดใสค่ะนะคะแม้คุณพ่อบอกไม่ค่อยสบายนะคะแต่ฟังเสียงแล้วดูแบบ
1: ฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวอะไรเพราะบ้านเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้อมแซมเพราะว่าม ันของมันเยอะ
0: จ้ะ
1: ส่วนมากย้ายเอาไปไว้ที่บ้านสิงห์บุรีซะมั่ง
0: แล้
1: วก็เรียกแบ่งขายเข้าไปครึ่งหนึ่ง
0: นะ
1: เอาไว้เฉพาะรับงานให้ลูกสาวมาเรียนหนังสืออะไรตัวอะไรอย่างนั้นนะ
0: ค่ะนะคะมีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยนะคะพ่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะน้องแชมป์สีสุขบอกมาคนแรกเลยน้องหนูดีบอกมารายงานตั๋วครับน้องไบด้วยแล้วก็ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะครับนี่นะคะหลายๆคนเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยค่ะพ่อเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีความสนใจในเรื่องของเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยนะคะวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษนะเราที่เราได้อนุรักษ์เพลงเก่านะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะโอ้หลายคนบอกฝนตกหนักมากๆเลยใช่เลยนะคะเอาล่ะแล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับลูกตาลแล้วก็พ่อชายนะคะสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยที่เพจของเรา LTM FM 95หรือจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝากเพลงหลังไมค์นะคะ02-24-81366ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราให้คุณพ่อพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้าๆคุณพ่อคะเดี๋ยวยังไงโทรกลับไปอีกทีจ้า
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของคุณอาภัยวันลูกเพจให้กับกลิ่นแก้มนางค่ะ

กลิ่นแก้มนางไพรวันลูกเพชรนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะเอาละค่ะนะตอนนี้มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเพลงเนี่ยทำให้สุขภาพใจดีแต่สุขภาพกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีนะคะรับเพิ่มไปอีกนะคะฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวฝนก็ตกหนักมากเลยดูสิตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็บางคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคนั่นโรคนี้โรคหวัดเป็นไข้อะไรได้ง่ายนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุเทพเขียวสวัสดีนะคะสวัสดีดีเจลูกตาลขอฟังเพลงของอาชายนะรอหน่อยน้องติ๋มอ้อนะคะจากพี่สุเทพลำลูกกานะติดตามอยู่ทุกอาทิตย์เลยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายพี่บุญเรือนนะคะพี่น้องดาวพี่น้องดาวแก้วตานี่ใช่ไหมคะชื่อ Facebook แก้วตาชื่อพี่ดาวใช่ไหมคะแล้วก็พี่เอกบายสมสวนพี่เอสุดหล่อนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกสวัสดีค่ะอาชายแล้วก็น้องลูกตาลด้วยนะคะพี่อารมณ์สวัสดีค่ะพี่มานพนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาเนี่ยไม่เห็นข้อความนะหลายวันเลยเหมือนกันนะเนี่ยพี่นิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเจน้ำตาลขอเพลงมาลัยลอยวนครับนี่นะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆน้องหนูดีบอกว่าไม่น่าใช่พี่ตาลนะที่พาน้องฝนมาเนี่ยอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าวันนี้ฝนตกหนักจริงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ตกไปทั่วเลยแหละนะคะอาจจะความชุ่มเย็นต้อนรับการเลือกตั้งไงวันนี้เราก็ชาวกทมนะคะเขาก็ออกไปเลือกตั้งกันเพิ่งเสร็จไปตอน5โมงแล้วปิดหีบนะคะสำหรับสกนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ว่ากทมด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะนะคะอ่ะพี่ดาวใช่ไหมพี่แก้วตาเนี่ยบอกว่าที่บ้านฝนตกเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็พี่สุธีบอกรายงานตัวจากระยองฮิเขาพิมพ์ว่าแค่ระยองแหละดีเจเติมให้นะคะพี่ลำพึงสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่แก้วมณีด้วยนะคะคุณแม่ธันพิชาบอกสวัสดีคุณชายเมืองสิงห์นะคะคุณอาชายแล้วก็ดีเจลูกตันชนิชาฝนตกหนักมากเลยทางลาดพร้าวลาดพร้าวนะพี่บรรเทาพี่มิมี่สวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะวันอาทิตย์แบบนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดดีๆอีกวันหนึ่งกันละกันแล้วก็วันนี้อากาศดีเนาะเย็นน่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ คุณยายอ้อสามย่านบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่หย่อนสวรรค์ด้วยพี่แก้วสะพานใหม่ด้วยโอ้นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะนะเดี๋ยวช่วงนี้นะจัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะมาถึงเนี่ยเราจัดรายการนะคะ
วันอาทิตย์เราต้องพูดถึงเพลงเก่าเสร็จเพลงเก่าเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็ต้องมีเพลงแก้ใช่ไหมล่ะเพลงแก้ก็คือผู้ชายร้องแล้วก็ผู้หญิงมาร้องแก้หรือจะเป็นผู้หญิงร้องและผู้ชายมาร้องแก้นะคะมีเยอะมากๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวตันก็จะทยอยจับคู่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะในช่วงนี้จัดให้ไปเลยกับ4เพลงแก้นะคะยังไม่มีชื่อช่วงนะยังไม่มีชื่อช่วงนะแต่ว่าอยากจะจัดขึ้นมาให้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิมมิกเป็นคอนเซปต์นะเพลงแก้เนาะเพลงสมัยก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงที่เป็นเพลงแก้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเพลงนี้นะเขาคนนี้ร้องและอีกคนนึงแก้สามารถพิมพ์เข้ามาแชร์กันได้นะคะตันก็จะได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ย4เพลงแก้จะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

4งานเพลงแก้นะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะมาดูดีกว่าว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับรังรักในจินตนาการนะคะคุณอาทูลทองใจนะคะและร้องแก้ด้วยเพลงน้องรอรังรักแหมนะน้องรอรังรักศิลปินนะคะคุณแม่นวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญแหมนะคะนะหลายคนเคยฟังรังรักในจินตนาการแต่อาจจะยังไม่เคยฟังน้องรอรังรักเนี่ยวันนี้ก็เลยนำมาฝากนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะเพลงแก้นะคะสายันสัญญานะคะกับลานเทสะเทือนสะเทือนเลยลานเทสะเทือนสะเทือนแล้วยังไงเลยแม่ผ่องศรีวรนุชก็เลยมาบอกว่าลั่นทมคืนทุ่งแล้วจ้านี่นะคะถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของนะศิลปินชายศิลปินหญิงเนี่ยหนุ่มสาวในสมัยก่อนที่เขาร้องแก้กันนะคะอ่ะนี่ก็เป็น4งานเพลงแก้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สิ้นเดือนเนาะอาทิตย์ท้ายเดือนนะคะของมิถุนายนเดือน6แล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะแป๊บๆนะคะเดี๋ยวก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วเนาะนะคะนะคะกลับมาที่เพลงแก้กันอีกแป๊บนึงกันละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ตาก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงเก่าๆนะคะที่คุณผู้ฟังทราบว่าเนี่ยเป็นเพลงนี้นะแล้วก็มีอีกเพลงนึงแก้อะไรเงี้ยก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนะพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายเฉยๆแค่อยากให้รู้ว่ายังคิดถึง ขอบพระคุณมากๆนะคะทักทายกันได้เลยวันนี้นะคะอากาศดีๆแบบนี้น้องแวนว้าวจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่หนูเพียรด้วยนะบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะพี่สุมาลาฝากเพลงเอาไว้กับสมัครรักสมัครแฟนชาตรีศรีชนด้วยนะคะบอกวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะนะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาทาง02-248-1366กันหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ก่อน1งานเพลงจากทางลาดพร้าว71เขาบอกว่าฝนตกหนักมากอยากฟังนิราศเวียงพิงนะคะจริงๆเมื่อกี้ตันหาได้2เวอร์ชันนะคะจากในคลังเพลงของ FM 95ของเราเนี่ยนะคะก็มีของคุณอาทุนทองใจซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเปิดคุณอาทุนทองใจไปแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้1เวอร์ชันนะคะใหม่ขึ้นมาเนี่ยของพี่ชายที่คิดถึงนะพี่เท่อุเทนกันละกันนะคะนิราศเวียงพิงในเวอร์ชันของพี่เท่อุเทนแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันด้วยนะคะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จากบ้านนาด้วยรักค่ะวิเศษเวนิกานะคะมีฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มหน้าตาดีนี่นะโทรเข้ามาที่02-248-1366นะคะก็เลยจัดให้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกของเราคุณพ่อคะมีแฟนๆแนะนำงานเพลงของคุณพ่อมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าชั่วโมงแรกของเรานี้จะส่งท้ายกันด้วยรอหน่อยน้องติ๋มค่ะพ่อขา
1: อ๋อรอหน่อยน้องติ๋มก็ตอนพ่อเป็นนักร้องใหม่ๆ
0: อ
1: ื
0: มค่ะ
1: ถูกเกณฑ์ทหารก็ไปอยู่ปราณบุรีเป็นทหารเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องสั่งเสียมีแฟนอยู่คนชื่อติ๋มก็ดวงใจมงสิงนั่นแหละ
0: แม่ดวงใจชื่อเล่นชื่อติ๋ม
1: แต่ว่า
0: ติ๋มจ้ะ
1: แต่ว่าคนเขาเราก็กลัวสมัยก่อนนะสมัยเขาผมก็บอกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าคนร้องแก้ต้องเอาเป็นดวงรัตแสงอุทัยไปเดี๋ยวจะได้ว่ายังไม่มีแฟน
0: สมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นอย่างนั้นแต่คนมีแฟนแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเขาคะแนนนึงก็จะไม่ดีเท่าที่ควร
0: ใช่ใช่แต่ไม่เหมือนสมัยนี้ปัจจุบันนี่คือแบบโอ้โหนะพ่อเนาะบอกได้แล้ว
1: จะไปว่าอะไรกันเลยไหมก็อยากเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่ของคู่กัน
0: ใช่ เป็นเรื่องธรรมชาติโอเคค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกับรอหน่อยน้องติ๋มแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวแต่กับแม่บิน
4: เวลา18 นาฬิกา

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ3ชั่วโมงนะครับเราจะขอทุ่มมาที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครและก็พัทยานะครับช่วงก่อนปิดหีบไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหฝนกระหน่ำบางพื้นที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นคูหาเลือกตั้งเลยนะแต่ก็ยังมีคนวิ่งฝ่าฝนไปใช้สิทธิ์กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ติดตาม 100.5 ตลอดทั้งวันเนี่ยคือผมก็ได้เป็นการลงพื้นที่ไปหลายจุดซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบไม่พี่ลงไม่มาก
4: ครับ
3: แล้วก็คืออย่างในช่วงสายๆที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านของทางเลขากกต.คุณแสวงก็บอกว่าก็อยากจะให้ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์เนี่ยจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาตามนั้นพอดีเลย
4: ครับก็ทีมกรุ๊ปอะส่งข้อมูลเรดาร์มาให้ผมอะแล้วก็บอกช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงคือส่งมาตอนบ่ายๆครับ
3: อ
4: ีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝนจะถล่มกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เห็นเมฆฝนมาเลยฮะมาจากฝั่งทะเลเลยนะครับกำลังจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตามนัดจริงๆ
3: ใช่ครับ
4: ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์นะฮะว่า

0: ก่อนจะปิดหีบเนี่ยประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยต้องเร่งออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟ้าฝนจะถล่มนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็ยังมีฝนโปรยๆลงมาแต่ว่าถ้าเกิดดูฟ้าไกลๆเนี่ยก็คือยังสว่างกว่าในช่วงประมาณสองสามชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่รอง
0: ครับ
1: ซึ่งก็เหมือนกับก็อย่างที่คุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฝนมันจะตกเหมือนเมื่อวานก็คือจะตกในช่วงนี้แต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของการนับคะแนนแล้ว
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์แล้วล่ะ
0: ตอนนี้นะฮะผลนับคะแนนกำลังขึ้นมานะครับก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นะฮะลงอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกระโดดไป 65.94% และจะ 66% แล้วนะครับ
1: ค
0: ุณมาริกาเบอร์14ผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ2ครับ 13.36% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาอันดับ3ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะฮะ 7.92% คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ 5.06% หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้อิสระหมายเลข1นะครับได้ 2.69%
1: ครับ
0: คุณสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2ได้ 1.28% นะครับแล้วก็ตามมาเป็นลำดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพงศักดิ์พัวพงพัวพรพงศ
1: ์ค
0: ุณประทีปวัชระโชคเกษ
1: ม
0: คุณพัสพงษ์ชัยวิยะวานิชนะฮะแล้วก็คุณชาญเทพเสสเวทนะฮะพรรคเศรษฐกิจได้ 0.37% คุณพิสารกิติยวมานได้ 0.28% ค
1: ุ
0: ณวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลได้ 0.20% คุณคมสันพันวิชาติกุลนะ 0.17% คุณประยูนครองยศ 0.12%
1: ครับ
0: คุณโอลานตั้งตราตระกูลนะฮะ 0.10% นะครับแล้วก็คุณศรีรัตน์ช่างเพชร 0.07% คุณละละนามงคลหัสดิน 0.06%
1: ครับ
0: คุณสมชัยเจริญบรเกียรติ 0.05% นะฮะอันนี้คือผู้สมัครทั้งหมดเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะครับ
1: โอ้โ
0: หคุณชัดชาตินำโด่งจริงๆตอนเนี้ยรับไปแล้วนะฮะ113,795 คะแนนนะฮะณอัปเดตเวลาล่าสุดก็คือ18:06 น.คุณชัดชาติได้ไป 65.97% เข้าไปแล้ว
1: ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ยังนับคะแนนได้ชั่วโมงเสร็จๆยกธงขาวเรียบร้อยแล้ว1ท่าน
0: คือ
1: พรรคสีฟ้า
0: คุณอนุชา
1: ใช่บุรคุณอนุชาบุรพชัยศรีเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีแถลงการออกมาแล้วยืนมาออกแถลงการโดยพร้อมเพรียงทั้งคุณอนุชาคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุชานะครับบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะพี่รง
0: ก็เนี่ยฮะนับไปตอนนี้นะฮะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราดูแบบเรียลไทม์นะ 112,000 กว่าคะแนนเนี่ยคุณชัดชาติกวาดไป 71,000 อ่ะ
1: ใช่
0: นะครับอันดับ2คุณมลิกาได้ไป 14,000 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 8,600
1: ครับ
0: คุณอนุชาที่ไป 5,500
1: ใช่
0: คือห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือผลแบบเรียลไทม์นะครับดูผลสำรวจก่อนไหม
1: ครับ
0: ผลสำรวจของนิด้าโพนะฮะหลังจากปิดหีบปุ๊บเนี่ยนะฮะประกาศผลออกมาทันทีเลยสำรวจไป 3,000 คนแบบสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนนะฮะใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็พบอย่างนี้ครับคนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพนะครับคุณชัดชาติมาดับ1ครับ 73.7% โด่งขนาดไหนครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะ 12.1% อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับ 8.37% อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 3.43% อันดับ5นะครับ 1.4 บอกว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆฮะ1% เท่านั้นเองนะฮะสำหรับผู้สมัครที่เหลือนะครับคือมันน้ำโด่งอ่ะนะฮะชนิดที่ว่ามันสู้กันไม่ได้เลยเพียงแต่ตอนเนี้ย มีคนแค่พูดกันเฉยๆคุณอาทิตย
1: ์
0: คาดการณ์กันอย่างเงี้ยฮะว่าคุณชัดชาติจะสู้ตัวเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วไหม4ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับ
1: 4ปีแล้วได้ล้าน3
0: ล้าน3
1: ใช่
0: คราวเนี้ยคาดการณ์กันว่าน่าจะล้าน5ครับ
1: แต่ก็ต้องดูคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: งั้นถามคุณอาทิตย์เลยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคึกคักมั้ยฮะ
1: ถ้าถามกันจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือไปคุณชัชชาติตั้งแต่ก่อน8โมงแล้วก็ไปที่ดร.โจตอนประมาณ10โมงเนี่ยคือมันยังเป็นช่วงเช้าซ
0: ึ่
1: งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนมาที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อนร
0: ้
1: อนมากแล้วถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือว่าจะต้องใช้รถไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายๆไงเพราะว่ามันจะแดดลมตกมากกว่าซ
0: ึ่
1: งถ้าถามว่าบรรยากาศเท่าที่ไปตระเวนดูหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาแต่ก็ยังหวังว่าอย่างที่บอกว่าคือในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก่อนเวลาปิดหีบเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือคนจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าในช่วงเช้าๆช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับสสสที่ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ว่ารวมถึงสกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากันช่วงบ่ายๆมากกว่าช่วงเช้าอยู่แล้ว
0: ครับคือก่อนจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผลเรื่องของการนับคะแนนบัตรเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ
1: บ
0: ัตรสีชมพูอ่ะที่เลือกสก
1: เ
0: นื่องจากอะไรฮะบางทีบางเขตมีผู้สมัคร4คน5คน
1: ครับ
0: กาเบอร์9
1: นั่นน่ะสิ
0: กาเบอร์9
1: ใช่
0: คิดว่าทีมที่ป้ายไปสัมพันธ์ป้ายหาเสียงสีเขียวๆเนี่ยทำงานเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับคุณชัชชาติเราไปคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเอาเบอร์9เพราะว่ามันมีคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ไงว่าร อคุณชัชชาติได้เบอร์ก่
1: อ
0: นนะครับแล้วเราก็ไปสมัครตามเบอร์ที่คุณชัดชาติได้ครับบางเขตอะได้นะครับตรงกับเบอร์9แต่บางเขตไม่ได้ครับเพราะว่าคนสมัครไม่ถึงฮะม
1: ี
0: สมัครแค่4คน5คนแต่คนไปใช้สิทธิ์ยังคิดว่าเป็นเบอร์9
1: เบอร์เดียวกับผู้ว่าน
0: ั่นแหละฮะก็ทำให้บัตรเสียค่อนข้างเยอะ
1: ใช่เพราะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ผู้มีสิทธิ์อ่ะ4ล้านกว่า 4.4 ล้านซ
0: ึ่
1: งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ป
0: ี
1: นี้ทางกกต.เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแล้วก็หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เริ่มเสียงสะท้อนมาเริ่มออกมาแล้วว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมีคนกาหมายเลข9เนี่ยหลายหน่วยมากเพราะฉะนั้นพอมันกาหมายเลข9บนบัตรสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเขตนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าบางเขตไม่มีสกอร์ถึง9คนไม่มีสกอร์หมายเลข9บัตรมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติจะมาสู้กับคะแนนเดิมของตัวเองเน
0: ี่
1: ยที่ได้อยู่ประมาณล้าน3เนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรอดูว่าบัตรเสียพวกนั้นมันก็ดึงคะแนนหายไปเยอะเหมือนก
0: ันนั่นแหละสิฮะแล้วก็คุณชัชชาติเห็นไหมแคมเปญของเขาก่อนจะสิ้นสุดการหาเสียงเนี่ยมีออกเป็นกลอนมาเลยนะครับ
1: ครับ
0: แม้ว่าคะแนนจะนำแม้โพสำรวจเขาจะนำคนอื่นชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเนี
1: ่
0: ยแต่ยันนอนหลับทับสิทธิ์กันนะฮะม
1: ัน
0: มีโอกาสพลาดพลั้งกันได้นะครับ
1: ครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่รองว่าคือพอผลโพมันออกมาก่อนหน้านั้นน่ะที่คะแนนของคุณชาชาติเนี่ยนำคู่แข่งท่านอื่นแบบห่างหลายเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าในส่วนของตัวผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าที่เป็นห่วงกันก็คือคนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้เนี่ยคนก็จะแบบนอนแล้วนอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะมีแคมเปญของอาจารย์ชาชาติในช่วงหลังๆที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นอนบนสนามหญ้าก
0: ็
1: มุมนึงก็คือมันเหมือนกับการนอนมานั่นแหละแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าถ้า
0: อย่านอนหลับทับสิทธ
1: ิ์ใช่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครทุกคนนะไม่ใช่แค่อาจารย์ชาติชาติแต่มันก็น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ทุกพักทุกเบอร์อยู่แล้วเหมือนกัน
0: ครับส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เริ่มนับกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผู้สมัครมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ5คน
1: ผู้สมัคร5ท่าน
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะหมายเลข1
1: ครับ
0: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์เนี่ยนะฮะนายกเบียร์เนี่ยนะครับ หมายเลข2นะฮะอันนี้คือแชมป์เก่านะครับนายกคนเก่านะครับหมายเลข3คุณศักดิ์ชัยแตงห้อนะฮะตัวเต็งอีกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5คุณอิทธิพลเนธิยคุปสิงห์ขอนแก้วนะฮะอันนี้คะแนนยังไม่เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเข้ามา

0: เดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอย่างที่บอกฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัดชาติไป 78,000 แล้วนะฮะตอนนี้นับไปได้ 122,850 คะแนนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ 66.04% อ่ะก็คือตัวเลขชะลอไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังนำโด่งอยู่นะครับอันดับ2ยังเป็นคุณมาริกาอยู่นะครับ 13.35%
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักก่อนครู่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกเมืองด้วยนะครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าในส่วนของพัทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่ขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเลือกผู้ว่ากทมและสกเนี่ยเอาผู้ว่าก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังคงรอลุ้นอยู่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะทะลุล้านห้าหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับนับไปแล้ว 132,000 กว่าคะแนนคุณชัดชาติ 84,000 เข้าไปแล้วนะครับคุณมาริกาอันดับ 27,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 10,000 ตรงๆนะฮะ 10,000 ท่วนๆนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีขยับขึ้นมาเป็น 6,200 ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอยู่ 3,100
5: ฮะแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นรายเขตนะพี่รอง
6: ค
5: ือในคะแนนของผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติเนี่ยก็คือแทบจะเขียวทุกเขตเลยนะพี่รอง
6: ครับ
5: ทั้ง50เขตเนี่ยคุณในส่วนของบัตรสีเขียวที่เป็นบัตรของผู้ว่าเนี่ยคุณชาชาติมาเป็นอันดับ1หมดเลยส่วนคะแนนผลของสกเนี่ยเท่าที่มีการอัปเดตข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเนี่ยจำนวน50เขตเนี่ยมีส้มเนี่ยมานำมา3เขตนะฮะ
6: ครับ
5: มีในส่วนของบางพลัดสวนหลวงแล้วก็พระขนงเป็นสกของพรรคสีส้มขึ้นมาแล้วก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย1เขตจากประชาธิปัตย์1เขตแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครอิสระสีเขียว
6: อ
5: ีก1เขต
6: ก็เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้วยนะครับตอน 18:30 น.จะให้มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับถึงทิศทางการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
5: ใช่ครับ
6: ต้องวิเคราะห์ยังไงสนามใหญ่เนี่ย33เขตเนี่ยส้มทั้งกรุงเทพมหานครเลยแต่ทำไมพอเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของกทม.แล้วก็สก.ทำไมพรรคส้มนะฮะจึงตีผู้ว่าไม่แตกนะฮะเป็นเพราะอะไรความคิดต่างกันยังไงนะฮะระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่น เหมือนกับนโยบายมันไกลตัวมันใกล้ตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟังรวมถึงจะวิเคราะห์คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ด้วยนะสำหรับบุคคลที
5: ่หลายคนคิดถึง
6: จับตาดูอยู่นะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งฮะ
5: ครับคุณทักษิณชินวัตร
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่าหลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาเนี่ยก็โอ้โหคือเรียกได้ว่าสื่อมวลชนไปเกาะติดราวกับเป็นผู้สมัครท่านหนึ่ง
6: ครับ
5: เพราะวันนี้คือเท่าที่ไปติดตามดูเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามความเห็นเพราะว่าอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปี
6: ใช่ครับในรอบ20ปีเนี่ยต้องถามสิครับพอเจอคุณทักษิณต้องถามเรื่องของการบ้านการเมืองต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองของคุณทักษิณจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวให้นักวิชาการไปวิเคราะห์ให้ฟังครับเพราะว่าคำถามที่จะต้องถามเลยก็คือนะฮะ ข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณดูเงียบผิดปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณบอกว่าโอ้ไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองไอ้ตรงนี้แหละครับผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยก็แสดงว่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วหรือไม่ยังไงเพราะอีกคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ล้างมือแล้วเหรอ
5: ครับ
6: แล้วผมจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอ่ะ ใช่ไหมที่คุณทักษิณตอบอ่ะ
5: ครับ
6: เอ้ยมันมีนัยยะอะไรตกลงจะวางไม่วางหรือยังไงเนี่ย
5: ใช่เพราะว่าคือถ้าเราจะยึดตามคำพูดของคุณทักษิณนะที่ให้สัมภาษณ์กันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเราก็เคยเอามาพูดกันในรายการที่ทางข่าวหลายรอบแล้วก็ให้ทางนักวิชาการได้วิเคราะห์ที่ทางคุณทักษิณบอกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยมันยังเป็นคำพูดที่เชื่อว่าหลายท่านยังคงจดจำคำพูดนี้อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางทางการเมืองที่คุณทักษิณยังคงมีบทบาทอยู่ในสถานะอาจจะไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทมีเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกัน
6: ครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะครับผู้ทรงคุณวุฒิต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการอาวุโสของทางคลื่น FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องออกแนวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากอะไรครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยต้องเล่นบทพระรองอ่ะแล้วต้องเล่นบทพระรองให้เป็นด้วยต้องเล่นบทพระรองให้เนียนอีกต่างหากนะครับเพราะมีคะแนนเท่าไหร่อ่ะ77เสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีเท่าไหร่
5: เกือบ200นะ
6: 192 นะฮะแล้วก็ยังมีฝากลงฝากเลี้ยงอะไรไว้อีกนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับบรรดาองค์กรอิสระที่เขามักใส่เสื้อสีเข้มๆอ่ะนะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นจำใจจำเป็นฮะต้องเล่นบทพ่อรองให้ได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องนี่แหละครับเดินทางไปต่างประเทศถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพออยู่มาเนี่ยมันก็คือมันแสดงบทบาทหรือว่าขยับเขยื้อนอะไรค่อนข้างลำบากอ่ะเรามี77เสียงอ่ะ
5: ครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราจะมองในมุมของการเมืองในสนามเล็กในสนามท้องถิ่นวันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่จะดูคะแนนเสียงของทางพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันนะพี่รงในส่วนของสกเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคลองเสียงส่วนใหญ่ในสภากทมนะพี่รองเพราะว่าอย่างที่อย่างสกเนี่ยของกทมมีอยู่50แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ไป20
6: เพื่อไทยไม่ส่งพอไม่ส่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีทีมของเพื่อไทยก็หลักๆ ก็มีอยู่2ที
5: ม
6: จะที่กระโดดลงมาในสนามสกนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในนามของพรรคนะครับเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าก็สนับสนุนก็น่าจะเป็นคุณชาชาตินี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มอะไรกันทำงาน
5: อ
6: ่ะนะฮะที่ป้ายหาเสียงสีเขียวๆอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณสมัครแล้วอันลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่7ใช่ไหมผมยังไม่หรอกเอาลำดับที่8ไปสมัครก่อนแล้วผมจะกระโดดขอสมัครเป็นลำดับที่9เพื่อจะได้หมายเลข9เท่ากับคุณชาชาติเนี่ยตรงนี้ก็สนับสนุนคุณชาชาติเหมือนกันแม้คุณชาชาติบอกว่าผมอิสระแล้วใครจะเอารูปผมใครเอานโยบายของผมหรือว่าจะเอายังไงก็ตามเนี่ยคิดให้ดีนะผมปรึกษาทนายความของผมแล้วนะสนับสนุนกันได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ตัดขาดตรงนี้หน่อยเนื่องจากอะไรครับบทบาทการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าอิสระแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองผมก็มีโอกาสได้ถามคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพ
5: ร
6: รคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าผมว่าจุดแข็งมันน่าจะอยู่กับพรรคการเมืองมากกว่านะเพราะมันจะมีบทบาทสำคัญมีความรับผิดชอบเลยอิสระเข้ามาไงมาคนเดียวสกต้องมาจากใครฮะสกเขาต้องมาจากพรรคการเมืองจากอิสระแล้วถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาผมมาคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วจบเลยไงแต่ถ้าเกิดมีพ
5: ร
6: รคการเมืองมีสถาบันการเมืองเข้ามานะฮะการันตีให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ในการรับใช้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแต่พอหาเสียงไปอ่ะสู้อิสระไม่ได้จริง
5: ใช่แล้วมันหลายๆครั้งที่เรื่องของผลสำรวจที่มันออกมาแล้วก็ผลการนับคะแนนล่าสุดเราก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งอันดับสองทั้งในส่วนของอาจารย์ชัดชาติแล้วก็คุณมาริกาเนี่ยก็สังกัดอิสระเป็นอันหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นทางดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ยังตามมาอยู่ห่างๆ
6: คือต อนสมัครครั้งแรกเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งคือคุณชัดชาติอันดับสองดร.โจกับคุณมาริกาเนี่ยเธอยอมซะที่ไหนล่ะฮะคือลงซะทุกพื้นที
5: ่
6: แล้วก็เป็นข่าวทุกวันเพราะว่าเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่เนี่ยดร.โจเนี่ยยังมีข่าวออกรายวันน้อยกว่าคุณมาริกาหลายเท่าตัวเลยนะครับคุณมาริกาลงตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วไปทุกที่นะฮะขึ้นรถประจำทางเธอก็หาเสียงน้องนักเรียนรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่หรือเปล่าน้องเขาก็นั่งตัวเก่งใครจะไม่รู้จักเอ้าพี่ดังนั้นในโลกโซเชียลก่อนเธอก็เปิดให้ดูเลยนะนี่ไงพี่ดังในโลกโซเชียลเลยพี่ดร.มาริกาลงสมัครผู้ว่ากทม.เขาก็ถามว่าเอ้าไปหาเสียงกับเด็กๆ เขาลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบไปบอกคุณพ่อคุณแม
5: ่
6: มาสองเสียงแล้วนะ
5: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือถ้าเกิดติดก่อนหน้านี้เรามันจะมีหลายๆช่องทางเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องโดยเฉพาะในส่วนของเพจ Facebook ของทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคุณมาริกา
6: ครับ
5: ก็จะหลักๆเลยช่องทางการสื่อสารของคุณมาริกาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ของแกนั่นแหละที่จะมีการลงพื้นที่ตลอดวันๆนึงไม่ใช่แค่จุดเดียวไปหลายจุดเหมือนที่ลงไปทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันตอนเช้าไปโผล่อยู่แถวสวนพื้นที่ลุกล้างตรงแถวมักกะสันนี่ตกเย็นตกดึกไปอยู่แถวสีลมไปดูพื้นที่ตอนกลางคืนบรรยากาศตอนกลางคืนด้วย
6: ผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเน
5: ี่
6: ยโอ้โหมาคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
5: ค
6: ืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการพูดคุยอธิบายถึงการประกอบธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงตรงไหนอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเนี่ยนะฮะก็สะท้อนไปถึงผู้สมัครนะฮะหลักๆที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นดร.โจไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาแต่ว่าคุณมาริกาเนี่ยรับฟังทุกพื้นที่รับฟังทุกปัญหานะ
5: เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูตามผลการนับคะแนนล่าสุดเหมือนตอนนี้พี่ลงอาจารย์ชาชานี่เกือบจะแสนแล้วนะ 94,000 โหตามคุณมาริกาเนี่ยตามห่างๆอยู่อันดับ2อยู่ที่ประมาณ 19,000
6: คุณมาริกา 19,364 นะฮะตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนนะครับคุณชัดชาติได้ไป 66.47%
5: คุ
6: ณมาริกาโอ้โหแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างเหลือเกินนะ 13.59 นะครับคุณชัยวัฒน์ดร.โจครับ 8.08 คุณอนุชาจากประชาธิปัตย์ 4.91 นะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ 2.37 นะ
5: ก็ลงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังผ่านการนับคะแนนไปได้ประมาณแสนกว่าเอง
6: ครับ
5: ยังมีอย่างที่บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตั้ง4ล้านกว่าผลคะแนนอย่างที่ทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกมาเนี่ยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้เร็วกว่า4 ทุ่มซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่5 โมงเย็นตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมง
6: เกือบชั่วโมงครึ่ง
5: ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าบางทีบัตรมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าฝนไงพี่รอง
6: ครับ
5: ฝนตกหลายพื้นที่เพราะว่าอย่างโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีฝนตกแต่หลายพื้นที่เลยแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องของการขนคะแนนจากหน่วยไปยังเขตเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจะมีคะแนนแปลกๆอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
6: ครับตอนนี้ฮะพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มนับคะแนนกันไปบ้างแล้วนะคร
5: ับ
6: เมื่อตอน17 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีการขานคะแนน

0: แนนกันมาแล้วนะครับส
1: ่
0: วนตัวเลขใครนำใครตามอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอรายงานออกมาก่อนให้ต
1: ั
0: วเลขมันได้น้ำด้วยเนื้อสักนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่บางหน่วยที่เริ่มนับคะแนนกันมาบ้างแล้วนะครับเด
1: ี๋
0: ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะติดต่อนักวิชาการนะครับมาคุยให้ฟังหน่อยถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะว
1: ่
0: ามองยังไงคุณชัดชาตินอนมาขนาดนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: มันมีเหตุมีผลยังไงแม้ว่าส้มเขาได้ทั้ง13เขตในกรุงเทพมหานครสนามใหญ
1: ่
0: แต
1: ่
0: ทำไมไม่สามารถตีสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าได
1: ้
0: เลยเนี่ยนะฮะแพ้หลุดลุ่ยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ2ด้วยกลายเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่ออกมาพูดวันนี้นะฮะว่าผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม
1: ่
0: ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะม
1: ี
0: นัยยะอย่างไรบ้างครับ
1: ครับเดี๋ยวลงต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วม

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา31 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: ที่สนามกทมเนี่ยคุณชัดชาติยังนำ60%กว่านะฮะ66%นะฮะส่วนสนามนายกเมืองพัทยาเนี่ยนับได้แล้วเนี่ยยังไม่ถึง 5,000 เลยนะฮะคุณเบียร์ครับปรเมศงานพิเชษตอนนี้นำอยู่นะครับได้ 2,643 นะครับเป็นหมายเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับอันดับ2ตามมาเนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะ 1,515 นะครับแล้วก็คุณศักชัยแตงห้อนะฮะ100 กว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคะแนนมันได้น้ำได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะนัดหมายนักวิชาการไว้ครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ
6: สวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีเสียงชัดไหมคร
5: ับชัดครับอาจารย์ครับแบบต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยคุณชัดชาติยิ่งกว่านอนไม้นะครับอาจารย์ฮะคะแนนทำไมนำเลี้ยวได้ขนาดนั้นคนกทม เลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยข้อส้มทั้งกทมเลยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเหรอฮะที่จะเลือกคุณชัดชาติเนี่ยครับ
6: ก็ต้องบอกว่าก็แสดงว่าคนที่เลือกพักส้มในสนามใหญ่ก็มีสลิ่มเยอะนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนส้มพันธุ์แท้เนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องเลือกคุณโจนะครับเพราะนั้นการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เคยนิยมชมชอบพรรคส้มแต่รอบนี้มาเลือกอาจารย์ชัดชาตินะครับก็แปลว่าไม่ใช่ส้มไม่ใช่ส้มพันธุ์แท้นะฮะก็ถือว่าเป็นส้มสลิ่มนะครับก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์อะไรที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะในบรรดาด้อมส้มทั้งหลายก็มีสลิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี
5: ้
6: นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะครับจะสามารถขึ้นมาอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณติ่งขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมที่เกลียดส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้อุ่นหนาฝาข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคะแนนของคุณติ่งนะครับทะลุขึ้นมาได้ถึง 300,000 แล้วก
5: ็
6: คุณติ่งก็สามารถเอาไปต่อยอดทางการเมืองได้อีกเยอะนะครับแน่นอนว่าพรรคที่อาจจะสนใจคุณติ่งก็ได้แน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในเมืองหลวงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี
5: ้
6: นะครับแต่ถ้ามีนะครับมีคุณติ่งเข้าไปนะครับไปเป็นจิ๊กซอมีต้นทุนเป็นแสนคะแนนแบบนี้ก็ภูมิใจไทยก็น่าจะคิดเดินต่อได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูคะแนนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสกนะครับสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้เจอกับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็เอาโพลมาให้ดูนะฮะก็พบว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับในโพลพระปกเกล้าเนี่ยจะได้สกประมาณสัก22ท่าน
5: นะครับ
6: แล้วก็เพื่อไทยได้6ประชาธิปัตย์ได้6นะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกที่อยากอิสระทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นสัดส่วนตามนี้ก็แปลว่าสก50คนเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มากกว่าน ะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ชัดชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ชัดชาติจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามสัญญา250นโยบายนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งก็จะต้อง ก็จะต้องมีการบริหารจัดการสภากทม
5: ครับ
6: และวิธีการบริหารจัดการก็คงจะไม่พ้นระบอบอากงแน่นอนนะครับและรอบนี้ระบอบอากงที่จะมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณการเห็นชอบเทศบัญญัติโครงการในต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะไม่พ้นใช้วิธีเดิมๆก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์ชัดชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกทม.กลับมาเป็นรอบที่สองนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ระบอบอากงจะพัฒนาเป็นระบอบอากงพัฒน์ใช่หรือไม
5: ่
6: ซึ่งผมฟันธงกับทั้งสองท่านเลยว่าเราจะได้เห็นกับเราจะได้เจอระบอบอากงพัฒน์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
5: จะไม่โดนตีหนักกว่าเดิมหรอครับอาจารย์ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าพ้นจากเก้าอี้เพราะเวลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็เขาก็มุ่งหวังว่าโดนตีลักษณะนี้คะแนนของคุณชัดชาติจะยุบลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยุบลงเลยครับ
6: ครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับยิ่งอาจารย์ชัดชาติกลับมาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าอากงพลัสไง
5: ครับ
6: แล้วอาจารย์ชัดชาติกลับมารอบนี้ก็อยู่ได้แค่4ปี
5: ครับ
6: นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
5: 2สมัย
6: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ระบอบอากงพลัสก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโนที่ต้องไปสนไปแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมรับในผลการเลือกตั้งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปติดอกติดใจนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เห็นอ่านพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครปี28โดยละเอียดก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันออกมาแบบนี้เนี่ยการจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนโครงการของฝ่ายบริหารกทม.ก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมคือการกระจายความเจริญนะครับมันก็คือระบบอากงพลัสนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องกทม.ก็ต้องจับตาดูครับ อย่าให้เสียงชื่นชมว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นล้านคะแนนมาบดบังทำให้ระบอบอากงพลัสเนี่ยมันซอกกร่อนนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เงินภาษีของประชาชนนะครับทุกคนนะครับ
5: ครับครับมีโอกาสจะสะดุดไหมครับเพราะว่าถ้าการเมืองของไทยเราเนี่ยสมัยแรกเนี่ยได้อยู่ครบเทอมสมัยที่2 ส่วนใหญ่มักจะสะดุดนะครับอาจารย์ถ้าคุณชัดชาติจะสะดุดจะสะดุดจากอะไรครับ
6: ก็สะดุดเพราะระบอบอากงพลัสนี่แหละฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอรอบนี้นะครับยิ่งคะแนนออกมาเยอะนะครับก็จะยิ่งเป็นความชอบธรรมในการเอามากล่าวอ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดนะฮะมันเอามากล่าวอ้างได้แต่ผมถึงได้บอกไงบอกว่าชัยชนะที่ถล่มทลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไว้วางใจกันไปซะทุกอย่างนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูการเลือกสกว่าคะแนนจะออกมายังไงถ้าออกมาเป็นแบบที่โพลสถาบันพระปกเกล้านะครับ
5: ครับ
6: ได้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าทีมบริหารกทม.ในช่วงต่อไปต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องใช้วิธีการกระจายความเจริญไปให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
5: ครับ
6: นั่นซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมระบอบอากงพลัสนั่นเองนะคร
5: ับ โอ้โหอาจารย์ฮะถ้าได้คะแนนมามากมายถล่มทลายแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอครับในการที่จะถูกจับตามองแล้วก็ไม่ได้สมหวังที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปเลือกคุณชัดชาติสมัย2เนี่ย
6: คือต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าไอการที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี
5: ครับ
6: นะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าในระบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีสภาอยู
5: ่
6: ถูกไหมครับแล้วสัดส่วนสภามันเป็นแบบนี
5: ้ครับ
6: นะฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
5: ครับ
6: ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันการมาดีลกันเป็นเรื่อง
5: ๆครับ
6: ซึ่งการเป็นดีลกันเรื่องๆเนี่ยในแวดวงการเมืองก็รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาแลกไม่งั้นมันจะปิดดีลได้ยังไงนะครับซึ่งตลอดอายุงานอาจารย์ชัดชาติ4ปีที่ผ่านมาก็ใช้ ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีดีลเป็นจ๊อบๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับมันถึงเปลี่ยนกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบอบอากงนะฮะแต่รอบนี้ผมเรียนยืนยันว่า4ปีสุดท้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่ระบอบอากงแต่จะเป็นระบอบอากงพลัสนะครับ
5: ถ้าคุณชัดชาติอยู่รอดปลอดภัยจนครบ4ปีแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะฮะทิ้งท้ายไปด้วยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของชัดชาติจะไปไหนต่อครับอาจารย์ฮะ
6: ก็โอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสนามใหญ่มาทำงานการเมืองนะครับอาจจะตั้งพรรคเองหรือมาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าเมื่อจะขึ้นมาเล่นการเมืองสนามใหญ
5: ่
6: อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยได้ติดตัวแต่ยังไงเนี่ยนะครับการเมืองสนามใหญ่กระสุนมันก็ต้องอู้
7: ต้องมีด้วย
6: นะครับเพราะถ้าเกิดกระสุนดินดำขาดแล้วก็จะเอาอะไรไปสู้พวกสีอื่นเขานะฮะมันเป็นความเป็นจริงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลายท่านฟังก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ทุกท่านสบายใจผมมีหน้าที่เอาปรากฏการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงเอามาตีแผ
5: ่
6: เพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันนะครับ
5: ครับอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะต้องวิเคราะห์เลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณฮะวันนี้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบ20ปีครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่คำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดอะผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองครับอาจารย์ฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
6: โอ้โหนี่แหละครับไม้เด็ดนายใหญ่เลย
5: ครับ
6: นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนายใหญ่เป็นนายกก็เคยมีสื่อไปถาม
5: คุ
6: ณณรงค์อาจจะจำได้นะครับสื่อไปถามนายใหญ่ที่ทำเนียบนายใหญ่บอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนายกรัฐมนตรี
5: คร
6: ับ นะครับมุกนี้ขนาดลุงกำนันเนี่ยยังร้องว้าวอ่ะยังบอกโอ้โหเหนือชั้น
5: ครับ
6: นะครับรอบนี้นายใหญ่ก็เอาท่าไม้ตายนี
5: ้
6: มาเล่นอีกครั้งหนึ่ง
5: ครับ
6: แล้วใช้คำที่คิดเก๋ยูเลก้าด้วยก็คือใช้คำว่าพลเมืองนะฮะซึ่งคุณอาทิตย์กับคุณณรงค์ก็ทราบดีว่าพอเราพูดเรื่องพลเมืองก็หมายถึงพลเมืองที่มีความแอคทีฟในการจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในบทบาทต่าง
5: ๆ
6: นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้แหละก็คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่มีสิแหละที่จะวางมือการเมืองนะครับสื่อมวลชนไปถามว่าท่านจะวางมือหรือเปล่าท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วจะให้วางไว้ตรงไหน
5: ครับ
6: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่วางมือทางการเมืองแน่ๆนะครับนอกจากนั้นวันนี้นายใหญ่ยังออกสเต็ปเหนือชั้นด้วย
5: ครับ
6: ถ้าทั้งสองท่านได้ดูบทสัมภาษณ์นายใหญ่โดยละเอียดนะครับ
5: ครับ
6: สื่อก็จะถามเรื่องเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองไหมอะไรไหม
5: ครับ
6: นายใหญ่นี่ต้องบอกรอบนี้นี่เก๋าเกมสุดๆ
5: ครับ
6: นะครับก็มีการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าเฮ้ยขณะนี้ประเทศเราปัญหาเยอะหนี้สินก็มากเพราะคนที่พูดว่าหนี้สินมากก็คือรัฐมนตรีคลังนะครับแต่ก็ให้กำลังใจรัฐบาลโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับตัวที่1ก็คือเรียก FC เก่าๆแสดงให้เห็นว่านายใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นคนทันสมัยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและก็เป็นนักบริหารเศรษฐกิจที่มองเกมออก
5: ครับ
6: ฮะนัดที่2เนี่ยนะครับนกตัวที่2ที่ได้จากการยิงกระสุนนัดเดียวก็คือว่าแต่ไม่ได้ล้ำเส้นนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลคือภูมิใจไทย
5: ครับ
6: นะครับก็คือรักษามารยาทเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู
5: ่ครับ
6: นะครับผมเรียนว่าผมเห็นวันนี้นายใหญ่ท่านออกสเต็ปออกลีลาเนี่ยนายใหญ่ตัวจริงกลับมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับท่านชอบออกหน้า
5: ครับ
6: ถ้านายใหญ่เป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหคุณอาทิตย์คุณณรงค
5: ์ครับ
6: ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับไม่มีเสียเปรียบลูกพ่อไทยแน่นอน
5: ครับ
6: นะครับเพราะสมรภูมิเลือกตั้งระบบเขตเนี่ย
5: ครับ
6: ลูกพ่อเลิศเนี่ยลืมตามาดูโลกก็เห็นแล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่วินาทีที่นายใหญ่พูดจบเนี่ย
5: ครับ
6: นะครับก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถเรียก FC เก่าๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
5: ครับ
6: นะครับแล้วทั้งสองท่านอย่าลืมนะครับ ตอนที่นายใหญ่ออกมาจากเรือนจำจำได้ไหมฮะสื่อไปสัมภาษณ์นายใหญ่บอกลืมไปหมดแล้วแต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เลือกตั้งโมฆะปี49เนี่ย
5: ยังจำได้อยู่เลย
6: นายใหญ่ลืมหรือเปล่าล่ะนายใหญ่จำแม่นถึงขั้นมาบอกเลยว่าเนี่ยมาเลือกตั้งไม่รู้จะทำตัวยังไงจะหันต้นให้หรือจะหันหน้าออกความทรงจำเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลย
5: ได้พักฟื้นไงฮะ
6: นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่าบรรดาคู่แข่งพรรคเพื่อไทยถ้าปล่อยสายตาจากนายใหญ่แม้แต่เพียงวินาทีเดียว
5: ครับ
6: ถึงสลบ
5: โอ้โหแต่อย่างนี้สิครับอาจารย์มีอยู่77เสียงเขามี192ณเวลานี้เราต้องเล่นบทบาทพระรองให้เป็นคุณทักษิณต้องเล่นยังไงอะ
6: โอ้สบายครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของอาจารย์เชนก็เรียก FC กลับมาได้แล้ว
5: คร
6: ับ นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายใหญ่ก็ไปต่างประเทศ
5: ครับ
6: พอนายใหญ่ไปต่างประเทศคราวนี้ก็จะมีข่าวคราวว่าไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นั่น
5: ครับ
6: แล้วสื่อก็จะเอามานำเสน
5: อ
6: นะครับพอมานำเสนอมันก็จะมาเปรียบเทียบกับมือทำงานของรัฐบาล
5: ครับ
6: ไม่ว่าจะเป็นศรีหศักดิ์เป็นสุปจีเป็นเอกมิติ
5: ครับ
6: หรือแม้แต่กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเรียกแฟนคลับเก่าๆกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะคือการเล่นบทพระรองอย่างแนบเนียน
5: ครับครับ
6: ให้กำลังใจรัฐบาลแต่มีข้อเสนอแนะแบบแนบเนียนโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ใจฟูได้ยังไง
5: เพราะอย่าลืมวันนี้ท่านบอกว่าเห็นใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนหลังเผชิญงานยากหนี้ท่วมอยู
6: ่ถูกไหมครับ
5: ก็
6: เป็นไปตามที่ผมบอกทุกประการนายใหญ่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนกฟีนิกซ์กลับมาแล้ว
5: แต่ว่าอย่างแต่ตอนนี้เทศกาลฟุตบอลโลกฮะไปเล่นอะไรมันล้ำหน้าเขาเป่านกหวีดออฟไซด์ได้นะครับอาจารย์ฮะ
6: โอ้ยนายใหญ่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับวันนี้อยากรู้ว่านายใหญ่เล่นการเมืองแบบไหนดูเมสซี่กับอาร์เจนตินาได้เลย
5: ครับ
6: ลีโอเนลเมสซี่นะครับเป็นตัวสำรอง
5: คร
6: ับ เปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังยิงประตูได้อ่ะนะครับแล้วเมสซี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทย
5: คร
6: ับ นะครับนายใหญ่วันนี้ก็คือเมสซี่นี่เองนะครับยิงประตูได้ทุกช็อต
5: ครับ
6: นะครับและแน่นอนว่าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเมสซี่เลยนะครับ
4: แต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพรรคแล้วมั้ยอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์ไปเทียบแบบเมสซี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะอาจารย์ครั้งนี้
6: อาร์เจนตินาฝากความหวังกับเมสซี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกในรอบนี้ก็ต้องฝากความหวังกับเมสซี
5: ่
6: เพื่อไทยจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก็นายใหญ่นี่แหละ
4: ก็เฉพาะครั้งนี้นะอาจารย
6: ์ถูกต้องแล้วถ้ารอบหน้าเพื่อไทยกลับมาได้นะครับอาจารย์เชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
5: ครับ
6: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ผมตื่นเต้นกับบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่แบบโอ้โหสุดๆเลย
5: มัน
6: เพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่เคยยอมแพ้นะครับ
5: ที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะกลับมาชนะอีกทีนึงต้องหยอดสารเล่งรากไหมฮะเพื่อให้มันออกผลเร็วไม่ต้องครบ4ปี
6: แน่นอนแล้วรับรองว่าสไตล์นายใหญ่รอบนี้เนี่ยจะเหนือชั้นกว่าเดิมด้วยจะละเอียดกว่าเดิม
5: ครับ
6: นะครับจะไม่หลุดรั่วเหมือนเดิ
5: ม
6: นะครับยิ่งดูการเดินเกมการเมืองของอาจารย์เชนวันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เชนไม่สร้างศัตรูเลย
5: ใช
6: ่แล้วถ้าอาจารย์เชนได้นายใหญ่มาเป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ
5: ้
6: โหต้องบอกเลยครับลูกพ่อชัยเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องปาดเหงื่อนะครับ
5: ครับเพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะบทบาทแล้วก็ความนิยมดีวันดีคืนต้องบอกอย่างนั้น
6: ครับผมใช่ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เรียกศัตรูเพิ่มเนี่ยต้องถือว่าเดินมาถูกทาง
5: ครับ
6: นะฮะแล้วมีนายใหญ่มาเรียกคะแนนนิยมเก่าๆกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา
5: ครับ
6: เพราะตอนนี้พรรคสีน้ำเงินก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสวดเซนะครับถูกโจมตีหลายเรื่อง
4: โดนทุกทางครับ
6: เพราะนั้นนายใหญ่เข้ามาสอดจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับอาร์เจนตินาเปลี่ยนเมสซี่มาแล้วยิงประตูได้เพิ่มนะเหมือนกันเลยนะครับ
5: ครับ ประคับประคองเห็นอกเห็นใจนะฮะงานยากก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต่มันจะเป็นข้อเปรียบเทียบของคนที่มองอยู่ว่าโอ้รู้งี้เอานายใหญ่มาบริหารดีไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับอาจารย
6: ์ก็นายใหญ่คงไม่กลับมาบริหารฮะแต่นายใหญ่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได
5: ้ครับ
6: นะคร
5: ับ
6: เพราะนายใหญ่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มี FC เก่าๆนะครับมากมาย
5: คร
6: ับนะครับการที่นายใหญ่ออกตัววันนี้ถูกที่ถูกเวลาในสภาวะที่สีน้ำเงินกำลังเซเนี่ยนะครับก็ถือว่าปล่อยของได้เหมาะเจาะอย่างยิ่งครับ
5: ดีนะนายกเนี่ยก่อนจะบินไปต่างประเทศนะครับอาจารย์ฮะเมื่อคืนตอน5ทุ่มลงพื้นที่ไปก่อนกลัวไอ้สถานที่เก็บเอกสารไอ้ข้อสอบตัวจริงไฟไหม้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนิดไม่แย่เข้าไปใหญ่เลยครับเนี่ย
6: ก็แน่นอนฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะครับนายกเล่นใหญ่ขนาดนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคู่ใจนายกก็เล่นใหญ่ซะขนาดนี
5: ้ครับ
6: ถ้าจับได้แต่ปลาหมอคางดำหรือปลาซิวปลาต้อยแน่นอนนะครับเครดิตทางการเมืองก็เสียหายนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เนี่ยไม่มีศัตรูเพิ่มเลยนะครับแล้วค่อยๆต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นายใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือการประกาศตัวชัดเจนว่านายใหญ่เนเวอร์ดายไม่มีวันล้าง
7: มือมาแล้วนะ
5: ครับสามารถเล่นการเมืองต่อได้และพร้อมอีกมือหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหลานไปด้วยก็ยังได้เลยนะ
6: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไปตามนั้นครับ
5: ครับ
6: ที่นายใหญ่จะละเอียดขึ้นเยอะนะครับโอกาสหลุดรั่วแบบเก่าไม่มีครับ
5: ครับได้ครับอาจารย์นะวันนี้ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
6: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายฮะไม่ต้องสรุปนะครับว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะฮะดูบริบทที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคร
7: ับ
5: เพียงแต่ว่าจะรุกคืบอย่างสุขุ
7: ม
5: นุ่มลึกนะฮะแล้วก็มีการวางบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้เราต้องเล่นบทพ่อรองต้องเล่นบทเห็นอกเห็นใจต้องเล่นบทสนับสนุนหรือว่าช่วยประคับประคองและธนาวาของคุณอนุทินไปข้างหน้าให้ได้แต่ก็ยังมีการสอดแทรกเรื่องของความนิยมในตัวของคุณทักษิณไปเรื่อยๆหรือพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะ
7: ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพรรคเพื่อไทยไม่สร้างศัตรูอยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะ
5: ก็ดูอาจารย์เชนสินะฮะ
7: ผลงานแต่ละอย่างทำทั้งที่ออกมานี่คือเป็นทางวิชาการทั้งนั้นเลย
5: ใช่ครับ
7: แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งดอกเร่งปุ๋ยไหมเพื่อให้การเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาเร็วกว่าคำนวณหรือเปล่า
5: ใช่ครับต้องเร่งรากอ่ะต้องบอกนะเร่งรากหรือไม่นะฮะว่าอู้สี่ปีมันนานไปนะในการค่อยๆปูค่อยๆอะไรเงี้ยเร่งเลยปี2ปีก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะ
7: ครับ
5: เดี๋ยวรอติดตาม

0: ศาสตร์ด้วยการปิดฉากมหากาพย์หนี้ BTS กว่า 36,000 ล้านบาทแล้วก็อีกมากมายนะฮะสวน15นาทีใครเดินบนฟุตบาทใครขับรถอยู่มักจะเห็นสวน15นาทีสวนเล็กสวนใหญ่ทำหมด
1: ใช่บางสวนเห็นอยู่ตั้งอยู่กลางแยกก
0: ็ยอมนิดเดียว
1: มีป้ายโอ้โหคนจะเข้าไปสวนนี้ต้องผ่านถนนกี่แยกก็จะไปนั่งตรงนั้นได
0: ้อย่างน้อยก็มีปอดเล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอารมณ์ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้
1: คืออย่างให้เห็นว่าเออมันมีที่ที่มันสามารถไปนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าถ้าติดตามดูในกรทมเมื่อก่อนบางทีเกาะกลางมันเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งบอร์ดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โล่งขึ้นแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสวนมันก็มีเก้าอี้ตัวนึงให้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกว่าเนี่ยแหละ
0: สวน15นาที15นาทีจะถึงสวนนะฮะคุณชัดชาติมีชื่อเล่นว่าทริปครับเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2509เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อว่าฉันชายสิทธิพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: สภากาชาดไทย มีชื่อเล่นว่าทัวร์และมีพี่สาวก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาครับ มีบุตรชายชื่อแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี45ล่าสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะฮะคว้าทุนอนันทมหิดลเคยอยากเป็นหมอด้วยนะตามฝาแฝดนะฮะอยากเป็นหมอแต่ว่ามาเป็นวิศวะซะก่อนนะครับถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยันครับคุณชัดชาติเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองของจุฬานะคร
1: ับ
0: ก่อนได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทและก็เอกที่สหรัฐอเมริกาจนจบนะฮะปริญญาโทเนี่ยวิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาปริญญาโทอีกใบหนึ่งคือบริหารธุรกิจจุฬาครับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์แบน่าแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนอนันทมหิดลเมื่อปี29นะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี55เนี่ยนะครับคุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยนะฮะว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเลือกที่จะเป็นวิศวกรตอนแรกก็ฮะอยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นหน่อยไม่ค่อยชอบเลือดซะแล้วนะฮะ ไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาไปเป็นวิศวะนะครับ จำได้เลยตอนที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลแล้วก็ในหลวงท่านโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นครับดร.พนิษฐ์สอนชำนาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตากับเรามากและในหลวงก็ตรัสว่าไปเรียนก็อย่าไปเครียดมากให้พักผ่อนมากๆและไม่ได้บังคับต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้คุณชัดชาติตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยภูมิใจมากนะในคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากอาจารย์มาเป็นนักการเมืองแล้วก็ตอนนี้มาสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขากลับมาบรรยากาศที่พัทยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลด

0: ได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมที่สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: แหมคุณภูริทัศน์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณณรงค์ติดตามข่าวผู้ว่าชัดชาติเรื่องมันเปลี่ยนมาลุ้นกับนายใหญ่เป็นไปได้ยังไงนะฮะก็คือน่าจะครบประเด็นแล้วไงสำหรับผู้ว่าชัดชาติยิ่งกว่านอนมาอีกอ่ะ66กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะรอแค่ท่านประกาศชัยชนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมามีประเด็นการเมืองก็คือเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ทิศทางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเดินไปยังไงต่อฮะวันนี้ปรากฏตัวไงแล้วก็มาลงคะแนนครั้งแรกในรอบ20ปีจะวางมือหรือไม่ยังไงหลังออกจากเรือนจำมาแล้วไงแล้วก็เห็นแล้วจากนักวิชาการฟันธงเลยยากที่จะวางมือคงจะเดินหน้าต่อเลยนะครับ
2: ครับ
3: กลับมาที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ
2: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
0: MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
2: ตอนนี้คุณวาสนาอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวอสมท.ชลบุรีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวาสนาครับ
4: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับบรรยากาศการนับคะแนนตอนนี้เขานับกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
4: ก็เกือบจะครบแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของผู้ลงสมัครนายกเมืองพัทยาเนี่ยเกือบ 100% แล้วทีนี้ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นสม.ในแต่ละเขตค่ะที่ยังนับกันไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันตั้งแต่ปิดหีบปุ๊บเนี่ยล
3: ุ
4: ้นกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยค่ะ
3: ค
4: ือสลับกันขึ้นสลับกันลงตลอดเลยค่ะพี่ณรงค์
3: ครับฮะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใครนำใครตามครับ
4: คือนานาต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราระดมในแต่ละหน่วยเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางหน่วยหมายเลข2นำหมายเลข2นี่ก็คืออดีตนายกเมืองพัทยานะคะ
3: ครับ
4: ส่วนบางหน่วยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมายเลข1นะคะผู้ลงสมัครนะคะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันอยู่ดีๆก็นำโด่งมานะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยอื่นเขตอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตรงที่นานาประจำจุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่านานาอยู่ตรงเขต2นะคะทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆกระจายไปอยู่ตามเขต1เขต3แล้วก็เขต4รวมทั้งหมด33หน่วยเนี่ยที่สุดแล้วพอก่อนที่จะมีการปิดหีบเนี่ยนะคะเราก็พอจะมองออกแล้วค่ะว่าหมายเลข2อดีตนายกเมืองพัทยาคือนำยิ่งดึกยิ่งนำห่างค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนน่าจะนำไปหลายพันคะแนนแล้วอะค่ะ
3: ก็แสดงว่าจะแข่งกันแค่หมายเลขหนึ่งก็คือจากพรรคประชาชนกับคุณปรเมศนายกคนเก่าหมายเลข3 4 5อันนี้ก็คือคะแนนไม่ขยับเลยล่ะฮะ
4: คะแนนน้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่จะมีที่โรงเรียนเมืองพัทยา4นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา4จุดนี้เนี่ยถ้าเรามองจากบอร์ดเนี่ยที่นานาส่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเมืองพัทยา4เขาห่างกันไม่มากนะท
3: ั้
4: ง5หมายเลขเลยก
3: ็
4: อันนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดไข่แดงหร
3: ืออ
4: าจจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ถ้าได้คะแนนเสียงในจุดตรงนี้ค่ะโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงานเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นจุดพื้นที่ที่ทุกทีมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนที่จะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้เราก็จะเห็นรถแห่วิ่งกันอยู่บริเวณเนี้ยโซนพัทยากลางถ
3: ือ
4: ได้ว่าเป็นโซนไข่แดงของเมืองพัทยาตัวเลขหรือว่าการขีดในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต่างกันเลยแต่พอบริเวณรอบนอกอะค่ะเขต1เขต2แล้วก็เขต4รอบนอกอะค่ะจะเห็นได้ว่าหมายเลข2นำทิ้งห่างยิ่งดึกยิ่งห่างค่ะ
3: คาดการว่าจะนับคะแนนเสร็จเนี่ยในเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
4: ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2ทุ่มตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้คาดการอัดกันเอาไว้เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยก
3: ็
4: เกรงว่าเดี๋ยวจะมีความผิดปกติใดๆแต
3: ่
4: สิ่งที่นานาสังเกตเห็นได้ก็คือทุกจุดนะคะจะมีกลุ่มไอลอที่เขาลงพื้นที่มาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยนะคะเขามาตั้งแต่ อีกสักประมาณ15นาที5โมงเย็นเนี่ยค่ะเขาก็คือจะสแตน
2: บ
4: ายตามจุดต่างๆแล้ว
2: รอดูนะคะแนน
4: ใช่เขาก็ดูในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการกระจายกันไปแล้วนานาก็ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยของเขาว่าข้อดีของการลงพื้นที่มาตรวจสอบมาสังเกตการแบบเนี้ยมันคืออะไรเขาให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าชลบุรีเราเคยมีดราม่าเนาะที่โรงพยาบาลสห
2: ใช
4: ่ครั้งก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็คือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงจุดนั้นเขาก็จะยกมือตั้งคำถามทักท้วงทันทีแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ประจำเนี่ยนะคะกปน.ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเพราะว่าพอเขาเห็นไอรอมาหรือว่าเขาเห็นน้องๆกลุ่มสังเกตการมาเนี่ยเขาก็คือจะให้เห็นเลยว่ามือของเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้หยิบเมื่อ5โมงเย็นปุ๊บ17นาฬิกาปุ๊บเขาประกาศเลย17นาฬิกาแล้วนะคะปิดหีบนะคะแล้วก็ยกมือให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แตะต้องฉีกบัตรเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังมีการปิดเทปดีๆจนถึงขั้นที่จะเริ่มนับคะแนนเนี่ยค่ะก็ยังมีการแซวกันเลยว่าเวลาใช้คัตเตอร์ตัดหีบอะตัดกล่องอะตัดดีๆแล้วไม่ใช่ไปตัดนิ้วตัวเองนะเพราะว่ากลุ่มน้องๆที่สังเกตการเขาประชิดเลยอะคือเขาประกบเลยเขาดูเลยอะว่าเอ๊ะมันจะทุจริตยังไงได้บ้างแต่เท่าที่นานาสังเกตดูก็คือนานาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสตอนไหนได้เลยจนกระทั่งนับเสร็จอะค่ะนานาอยู่เขตที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่20 21แล้วก็22เป็นมัสยิดดารุนอิบาดะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพี่น้องชาวมุสลิมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะค่ะ
3: ไฟตกไฟดับไม่มีนะฮะ
4: ก็ไม่มีไม่มีเหตุการณ์นั้นนะแล้วหนูจะบอกว่าเขานับกันเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะดึกกว่านี
2: ้
4: แต
2: ่
4: ก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ที่สุดแล้วใช่สักประมาณยังไม่6โมงเย็นเลยอะค่ะเราเห็นตัวเลขจากแต่ละหน่วยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราพอจะมองออกแล้วล่ะว่าใครนำนะคะเพราะว่าเริ่มต้นนับเนี่ยยังขึ้นลงลุ้นมากเลยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยใครจะได้เป็นนายกนะที่สุดแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขที่มันห่างกันมากตอนนี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะคะสำหรับหมายเลข2
3: โอ้ฮะอย่างนี้ฮะไอรอลงไปเนี่ยดูอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสได้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การหาเสียงจนถึงไปลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามบ้างไหมครับสำหรับเรื่องของการหาเสียงหรือว่าการเลือกนายกครั้งนี้เนี่ยครับ
4: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหนูเนี่ยก็สังเกตเห็นมาโดยตลอดนะคะว่ามันจะมีตรงไหนได้บ้างนะที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าได
2: ้
4: ที่สุดแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่ากกต.รอบเนี้ยทำงานหนักมากใช่กกต.พยายามอุดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานีวิทยุอสมท.ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์แทบจะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าข้อห้ามอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่บางคนอาจจะไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังคลื่นเราก็จะทราบว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันมีบทลงโทษแบบนี้นะซึ่งเราประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องและก็ได้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งประชาชนนะคะให้รับทราบจุดที่ถ้าทำไปแล้วอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมองไปในมุมของหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เราเห็นได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกันหมายเลข3ด้วยค่ะหมายเลข3ก็คือท่านอดีตนายอำเภอ

0: โหลดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลัง

0: ื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และ

0: ษณ
1: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นถึง 5 นทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: said
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: 990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
10: บอลโลกสตอรี่

จากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติร่วมสนุก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 今でも君の行動を考え。
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืนกับอีก9นาทีนะครับก็เข้าสู่99 Live บอลโลกกันนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลกจะลงเตะนะครับช่วงของเรานะครับจากเวลาตรงนี้จนถึง2นาฬิกาอยู่กันกับเรา2คนนะครับผมบุ๋วคารเทพมาพร้อมกับพี่จุ่นเพ็ญกวินนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
2: สวัสดีครับคุณอู๋มนุษย์เลิฟก็สวัสดีทุกฝั่งด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: แม่เพลงนี่โรแมนติกจริง
1: ๆเฮ้ยเราก็ต้องแบบมีจังหวะนุ่มนวลเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเลิฟกันมาอยู่แล้ว
2: เอาเหรอ
1: เอออ
2: ๋ออ่ะฮะอ่ะฮะ
1: โดยเฉพาะน้องรามที่แบบเป็นช่างของเราเนี่ย
2: เขาเป็นมนุษย์เลิฟเหมือนกัน
1: โอ้เฉพาะเพลงรักพอให้เปิดนี่เปิดแบบเปิดเพลงช้าๆคือสไตล์ออกแนว
2: เออดู
1: ออกแนวคาราบาวนะ
2: ดูร็อกดูอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหนักๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่
2: เออแบ
1: บดูแล้วส่งแบบน่าจะเป็นแบบพิเศษโลโซ
2: แต่ว่าแต่ว่าร็อกหน่อย
1: แต่ว่าเวลาเขาเปิดเพลงพิเศษเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเพลงช้า
2: ชอบฟังเพลงไท
1: ย
2: ชอบนุ่มนวลอะไรเงี้ย
1: เออเราก็แบบนุ่มๆนวลๆกันไปก่อนเที
2: ่
1: ยงคืนเองจะไปรีบเปิดเพลงร็อกไปไหนแต่เดี๋ยวไม่ใช่คืนนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงนะผมว่าคืนวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลอาจจะแบบเลือกพักผ่อน
2: อี
1: กวันก็เป็นได้
2: นี่มันเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกนะ
1: คือถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะคืนนี้ผมพักถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะ
2: ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะดูถึงจบเกมได้ไหมเนี่ย
1: คือเราก็อย่างที่พี่บอกมันรอบน็อกเอาท์จริงๆแต่ว่านะมันก็ต้องดูสถานการณ์คือก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยวันไหนพักได้ก็พัก
2: ขอให้มันเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกก็ตามนะ
1: จริง
2: คนอาจจะไปมุ่งเน้นเกมวันคืนพรุ่งนี้
1: แหมมันต้องเหลือตั้งอีก15ค
2: ู
1: ่โอ้โหเยอะแยะ
2: คู่นี้เอาจริงถ้าวัดน้ำหนักกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ใช้ว่าเฉพาะแฟนบอลบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้ตามกันเยอะ
1: จริง
2: ถูกป่ะแอฟริกาใต้ผมก็ไม่แน่ใจมีแฟนบอลเยอะมากไหมแคนาดาผมว่าน่าจะมีแหละคนที่เคยไปล่ำไปเรียน
1: อย่างพี่จุ่นเป็นต้นเคยไปเรียนมา
2: ผมยังไม่เคยเกินปากน้ำเลยสถานที่เรียนผมเน
1: ี่ย
2: ก็ก็เดี๋ยวติดตามกันละกันช่วง2:00 นะครับ
1: ใช่
2: ก็จะลงสนามกันระหว่างทางแอฟริกาใต้อันดับ2ของกลุ่ม A
1: ครับ
2: เจอกับทางอันดับ2ของกลุ่ม B
1: ใช่
2: ครับผม
1: นะครับก็แป๊บๆนี่หมดรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมาคุยกันเหมือนเดิ
2: ม
1: เรื่องบอลโลกเรื่องตลาดนักเตะเอาจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เกรงใจบอลโลกเลยนะ
2: ครับ
1: เขาก็เดินทางแล้วก็เปิดดีลปิดดีลอะไรกันสนุกสนานเลยนักเตะบางคนอยู่ในบอลโลกเขาก็ดีลกันสบาย
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยว
2: ก็อ่ะมันก็ตามสบายเลยนะฮะแล้วแต่เลยก็วันนี้นี่เดี๋ยวคงมาพูดคุยกันนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องทัศนะ32ทีมสุดท้ายว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
1: เพราะว่ามันจบไปแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเอาจริงๆผมว่าณสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสนุกแตกต่างมากน้อยกันไปนะคือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอันดับ3เข้ารอบเนี่ยผมเห็นถึงความสนุกของการเข้ารอบของอันดับ3อ่ะที่มันต้องไปอ้างอิงจากกลุ่มอื่น
2: บางทีมแข่งจบไปแล้วยังต้องรอลุ้นโอกาสของตัวเองอยู่
1: จะจองตั๋วกลับบ้านหรือจะเช็คเอาท์จะออกจากโรงแร
2: ม
1: มันก็ครึ่งๆกลางๆไง
2: ครับผม
1: มันต้องรอกลุ่มอื่นแข่งแล้วมันก็จะสนุกตรงนี้แหละครับ
2: ก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นในช่วงแรกนี้ก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันหน่อยละกัน
1: ก็ข้อความทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
2: ครับผม
1: SMS แล้วก็ช่วงเราโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งกันเข้ามาอย่าให้เงียบเหงานะครับ
2: ครับผมก็ข่าวที่มีมานะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปไล่ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไล่เรียงกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกัน SMS เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะ
1: มีผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไหมพี่
2: ไม่แน่ใจเลยอ่ะผมไม่ได้เลือกด้วยว่าผมอยู่สมุทรสาครอ๋อ
1: ลืมไป
2: อ
1: ๋อพี่คนปากน้ำนี่หว่า
2: ครับผม
1: ผมก็เพิ่งไปเลือกตอนบ่ายโมงมานี่เอง
2: เอาเหร
1: อ
2: คนเยอะไหม
1: เยอะนะก็ดูแบบคึกคักดี
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจด้วยก็อันนี้เศร้าเฉยอาจารย์ชัดชาติเขาก็ได้ไปแบบโอ้โหขาดลอยแล้ว
2: หรอคะแนนขาดถล่มทลายเลยหร
1: อขนาดฉันขาดลอยชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: หรอ
1: ใช
2: ่โอ้โห
1: ขนาดกระจุยเลย
2: ครับผม
1: อันนี้เลือกฟุตบอลดีกว่า
2: ก็ไล่ดูนี่เมื่อประมาณ12นาทีที่แล้วโรมาโน่ก็ทวิตว่าเกมองลองเล่นะครับเตรียมย้ายสู่เบนฟิก้านะเฮียวิโกเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: สามารถตกลงดีลกันได้หมดทั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับโดยเกมองลองเล่จะเซ็นสัญญา3ปีนะครับในการย้ายไปเล่นกับเบนฟิก้านะครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2029นะจากตราหมีอาเลติโกมาดริดนะครับก็จะไปร่วมงานกับมาโกซิวานายใหม่ของทางด้านเบนฟิก้านะครับ
1: ครับ
2: นอกนั้นที่ไล่เลียงมาเดี๋ยวผมขอไล่ตามเวลาไปแล้วกันนะคาโยเอลิเก้นะครับแบ็คของทางแอสโมนาโกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2030นะโดยที่โมโนโกเนี่ยจะได้รับค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยที่10ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนนะครับอีกประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันสำหรับทางคาโยเอลิเก้นะโ
1: อ
2: ้ตอนนี้เรื่องของตลาดนักเตะก็ใช้คำว่าเริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาติไหนเริ่มตกรอบบอลโลกมานะก็จะมีเวลาดีลเวลาคุยอะไรกันมากขึ้น
2: ครับผม
1: ครับ
2: โอ้นอกจากนั้นในส่วนของมาเนลอูกาเต้เนี่ย ตามรายงานที่มีออกมาของทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางอูกาเต้ในการลงเล่นรับใช้ทางอุรุกวัยแล้วได้รับบาดเจ็บที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะหนักนะครับแต่ดูตรงนี้ก็น่าจะหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงฤดูร้อนนี้ของทางสโมสรด้วยนะครับ
1: ก็เหมือนแมนยูก็เสียนักเตะไปคนนึงอ่ะ
2: คือเขาเตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วแหละ
1: จะขายจะขายแล้วก็เพื่อนำค่าตัวของเขาเนี่ยไปสมทบทุนแต่ทีเนี้ยมันย้ายไม่ได้แล้ว
2: ครับผม
1: มันก็เหมือนต้องซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะดูจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะผมว่ามันโชคร้ายมากนะไอ้คนเจ็บมันไม่ได้โดนปะทะมันไม่ได้โดนเสียบอะไรรุนแรงอ่ะ
2: ครับผม
1: เพียงแค่ว่าเป็นการผิดจังหวะในบางจังหวะเท่านั้นน่ะคือแล้ว

0: เคาะซ้ำกำซัดนะพี่จุนคือต้องอยากเจ้าตัวเป็นแบบนี้ผลงานทีมชาติลูกไก่เป็นทีมชาติที่แบบโอ้โหปัญหาแบบเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
1: ครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่อกหักไปไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
0: จริง
1: ครับผม
0: แต้มน้อยไปหน่อยนะครับ
1: โอ้ส่วนกับทีมชาติเองนี่ก็หลังจากที่ตกรอบกันไปนี่ผมเห็นแวบๆนี่ก็มี2คนแล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อเช้านี้หลังจากหมายถึงว่าบ้านเราอะนะหลังจากที่สกอตแลนด์คอนเฟิร์มว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีอย่างทางสตีฟคลาร์กนะครับอำลาการคุมทีมชาติสกอตแลนด์ไปนะครับสตีฟคลาร์กนี่คุมสกอตแลนด์7ปีด้วยกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากที่ไม่สามารถพาสกอตแลนด์นะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เจ้าตัวประกาศลาออกแล้วก็ล่าสุดที่เห็นมีข่าวก็คือฮงมยงโบ
0: ครับ
1: เฮดโค้ชของทางเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
0: เรื่องใหญ่เลยนะเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ยสำหรับประเทศของเขาอะ
1: แล้วผมเห็นมีข่าวเรื่องโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้พอเกาหลีใต้เขาผิดหวังจากฟุตบอลโลกกลับไปประเทศโดนปาไข่โดนแฟนกีฬาของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได
1: ้ครับผม
0: แล้วครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันค่อนข้างใหญ่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากการจะผลงานไม่ดีแล้วล่าสุดเห็นบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับ
1: อ
0: ีจามยองเขารู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: กับการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วก็เรียกร้องให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงกีฬากระทรวงอะไรต่างๆของประเทศเขาเนี่ยสอบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็รายงานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับฮงมยองโบแล้วก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนถูกกล่าวหาว่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเลือกเฮดโค้ชของทีมชาติแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าผลงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีเงินภาษีจากประชาชนเป็นการบริหารทีมชาติเขาบอกนี่เงินภาษีประชาชนแล้วผลงานเป็นแบบนี้มันไม่ได้เฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยซีเรียสขนาดนั้นเลยนะ
1: โอ้โห
0: เออนะครับเขาบอกว่าเงินภาษีประชาชนจำนวนมากทั้งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้วพอได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกีฬากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบสวนความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างละเอียดแล้วก็เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันขาวสะอาดเหมือนกระทั่งถอนรากถอนโคนอะไรต่างๆที่แฟนๆสงสัยแฟนๆไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราจะผลักดันแล้วก็ปฏิรูปการบริหารวงการกีฬาให้มันดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ดีในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีก นี่คือเรื่องไปถึงผู้นำประเทศเลยนะทีมตกรอบบอลโลกเนี่ย
1: คือก็อาจจะเป็นเพราะมันตกรอบในสิ่งที่อาจจะมองว่าหลายคนมองว่านัดสุดท้ายอ่ะยังไงไม่น่าจะพลาด
0: ก็นั่น
1: แหละ
0: ดิ
1: แอฟริกาใต
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แพ้แอฟริกาใต้ปุ๊บโอ้โหทีนี้ล่ะยุ่งเลยวุ่นวายเลย
1: โหนี่ขนาดว่าก็เป็นตำนานนักเตะของทางเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็เคยคุมเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ด้วย
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เขาแต่งตั้งฮงมยองโวกลับมาคุมรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะส
1: ม
0: แล้วก็เวิร์กกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอดีตกองหลังทีมชาติขึ้นมาคุมอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งแฟนๆเองก็ตั้งเครื่องหมายคำถาม แต่ว่าพอไปบอลโลกได้เนี่ยกระแสมันก็เลยแบบเบาลงนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปมาแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหทีนี้เป็นการจุดชนวนให้ความวุ่นวายหรือว่าความไม่พอใจต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะ
1: จริงๆก็ประเดิมได้สวยนะชนะเช็กเกียได้แต่ว่าจริงการแพ้เม็กซิโกก็วันนั้นจริงก็ไม่ได้เล่นเป็นรองเยอะแยะอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เออก็เล่นได้สูสีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมกับแอฟริกาใต้นี่ก็
0: มุ่งมั่นตั้งใจแต่มันเล่นไม่ดีเองนะ
1: เออมันกลายว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ในเกมนั้นนะครับ
0: โอ้นี่คือเราเห็นถึงความซีเรียสความจริงจังมากๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดผู้นำประเทศต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับ
1: คือมันก็นะคืออาจจะถูกคาดหวังเอาไว้คือถ้าอย่างน้อยผมว่าไปรอบ32แล้วคุณตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสอะไรมันคงไม่ได้แบบนี้หรอกแต่นี่พอมันกลายเป็นว่าโอ้โหคุณตกรอบแล้วตกรอบด้วยการที่แบบ
0: แพ้แอฟริกาใต้
1: ถูกคาดหวังว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งคุณประเดิมด้วยการลงสนามแล้วได้3แต้มแรกมาด้วยนะ
0: คือผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการแพ้นะสุดท้ายเป็นการแพ้ทีมอื่นเป็นแบบทีมยักษ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มันยากกว่านี้เนี่ยผมว่ากระแสมันจะไม่หนักขนาดนี
1: ้ครับ
0: พอเห็นเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่กับเช็กเกียไปอยู่กับแอฟริกาใต้โอเคล่ะอาจจะอยู่กับชาติเจ้าภาพด้วยแต่ว่าทั้งแอฟริกาใต้กับเช็กเกียเนี่ยเราก็ยังมองเลยว่าเกาหลีสู้ได้
1: สู้ได้เบียดจะเบียดว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังได้เลย
0: คุณ
1: ภาพของเกาหลีใต้จริงๆอ่ะ
0: คืออุตส่าห์อยู่ในกลุ่มที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แล้วพอเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหความมั่นใจมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่วางภาพเอาไว้นะครับ
1: ครับผม
0: เขาเลยมองว่าการกลับบ้านของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยดูให้ดีๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรปาใส่นักเตะบ้างนะ
1: ครับผม
0: ทั้งไข่ทั้งการปาก็เรียกอะไรเหมือนก้อนหินลูกอมอะไรของประเทศเขาอ่ะ
1: แต่ว่าก็จะไม่ได้จัดวิธีในการต้อนรับเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: ไม่รู้จะให้กลับเครื่องบินพาณิชย์เหมือนอุรุกวัยเปล่ากลับเองเลยอุรุกวัยนี่อย่างโหด
1: ครับผมส่วนที่เกี่ยวกับทางเกาหลีใต้ก็คือสไตล์อย่างอีคังอินนะครับก็ตามรายงานคือตราหมีเอเลติโกมาดริดเนี่ยก็บอกว่าดีลในการที่จะไปดึงตัวอีคังอินมาจากเปเชเพื่อกลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเปเชเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการตัวแทนทางด้านอีคังอินก็ไปสนใจทางด้านของทางแมกเนสอคิอุชนะครับตัวดิกรีทีมชาติฝรั่งเศสของโมโนโกนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแทนนะครับ
0: อันนี้คือพยายามจะปล่อยตัวสำรอง
1: ใช่เพราะอย่างโอ้โหแต่ก็ได้กอนซาโลลามอสมาเยอะนะตัวเลขระดับเท่าไหร่74ล้านยูโรไม่รวมโบนัสจากมิลานที่มิลานยอมจ่าย
0: มิลานมีตังค์ขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: โอ้โหคือค่าตัว
0: งงเหมือนกันเลยนะ
1: ตกใจมากเลยนะ
0: ไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่า1ก็งงว่ามิลานกล้าทุ่มหรือแม้กระทั่งคำถามที่2คือลามอสมีค่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่คือโอ้โห
0: ฟอร์มมันไม่ใช่ไง
1: คุณเป็นตัวสำรองของเปเชไง
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: โอ้โหผมก็
0: คือเขาคือขายยังกับราคาแบบโอ้โหยิงเปี้ยงป้างอ่ะ
1: ตกใจพอๆกับที่เชลซีตั้งราคามาโลกุสโตระดับ75ล้านปอนด
0: ์อ่
1: ะนั่นก็เป็นราคาที่ฟังแล้วก็น่าตกใจอยู่นั่นนะ
0: แต่มิลานนี
1: ่แต่มิลานก็เอาเฉย
0: เฮ้ยบางคนมองว่ามิลานเนี่ยไม่ค่อยกล้าควักอะไรขนาดนี้นะไปทุ่มกับกอนซาโลรามอสเฉยเลย
1: โอ้โหเชื่อใจว่าทางลูเบนอโมริมไงจะมาเติมความสำเร็จให
0: ้โอ้นี่คือซื้อได้เพราะว่าลูเบนเลยอ่ะ
1: นี่แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าต่อจากกอนซาโลลามอสมาเนี่ยกำลังจะได้ตัวอันโตนิโอซิวานะปลากระหลังวัย22ปีนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งตามรายงานนี่เขาบอกว่าสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นรายงานจากทางอิตาลีนะครับก็คือตัวของทางด้านอันโตนิโอซิวาเนี่ยคือมีเอเจนต์คนเดียวกันก็คือจอร์จเมนเดสนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของมิลานนะครับเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเติมเกมรับนะครับจากเบนฟิก้า
0: สำหรับแบบนี้ปีหน้าต้องลุ้นแชมป์เต็มตัว
1: แล้วจริงนี่ยังมีตัวที่เป็นนักเตะรายอื่นๆที่ก็ใช้เอเจนต์คนเดียวกันก็คือทางด้านของจอร์จเมนเดสอย่างมาร์คาซาโดของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีกอย่างฟรานซิสโกตินเกาของสปอร์ติ้งนี่ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันนะ
0: โหดูแล้วเร่งเครื่องในการสำทับน่าดู
1: ก็มิลานเนี่ยตามรายงานกับซิวาเนี่ยจะเป็นสัญญา5ปีจนถึงปี2031นะครับแล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่เบนฟิก้าเนี่ยต้องการนี่อยู่ที่ ราวๆประมาณสัก20 ล้านยูโรนะ
0: เสียดายนิดเดียวคือมิลานเนี่ยเกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
1: ก็ไปพลาดช่วงท้ายจากลุ้นแชมป์กลายเป็นว่า

0: พลาด
1: ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองจริงๆ ช่วงหลังสถานการณ์ตัวเองอ่ะมีโอกาสจนถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำเออครับผมสุดท้ายอาริกรีก็เลยอยู่ต่อไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: เรียบร้อยนะฮะ
0: เจอแน่นอนหลัง3เขาจะเล่นหลัง3มั้ย
1: ก็น่าจะหลัง3เพราะว่ามิลานเองก็หลัง3มาอยู่แล้วของมาร์คอาริกรีฤดูกาลล่าสุดก็หลัง3
0: วงนี้เข้าแก๊ปเลยสบาย
1: เข้าแก๊ปเลย
0: สบายเลยเดี๋ยวดูเลยถ้าเขาไปเฉิดฉายที่อิตาลีมาเนี่ย
1: ครับผม
0: ส่วนตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเรื่องของเมสซี่นะถ้าใครเห็นว่าเมสซี่ไม่ลงแกก็ยังลงมายิงฟรีคิกได้อีกนะ
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: เกินไปเมื่อวานนี
1: ้ก็เท่ากับว่า3นัดกดไป6ประตูละแล้วก็ยิงมา7นัดติดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะจนกระทั่งครั้งนี้คือลงเล่นนัดไหนก็ลงก็ยิงนัดนั้น
1: อ่ะอืมก็ต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วเส้นทางของอาร์เจนติน่าดูง่ายซะด้วยนะ
1: เออ
0: ง่ายเอาจริงผมว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยถ้าไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะผมว่าน่าผิดหวังผมมองอาร์เจนติน่าไปถึงรอบรองเลยถ้าไปไม่ถึงคือน่าผิดหวังพูดได้เลย
1: เดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆเลยดีกว่า
0: ได้
1: ในการประกบคู่รอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ดูซิว่าเรา2คนนี่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมั้งไหม
0: ได้
1: ไล่เป็นคู่ไว้แล้วกันนะไล่เรียงตามคู่ที่ลงทำการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ก่อนเลยแอฟริกาใต้กับแคนาดา
0: เอาทีมเข้ารอบเหรอ
1: เอาทีมเข้ารอบ
0: ถ้าเอาทีมเข้ารอบจริงๆนะผมยังมองว่าเจ้าภาพแคนาดา
1: คิดเหมือนกัน
0: แต่เกมนี้
1: ต้องบอกนะว่าเล่นที่สหรัฐอเมริกานะ
0: ใช่เพราะว่าแกไม่ได้แชมป์กลุ่มไง
1: ไม่ได้แชมป์กลุ่ม
0: แกได้ที่2ก็เลยอ่ะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาแทนผมว่ายังเป็นแคนาดานะครับแต่ยังมองว่าเกมเนี้ยเราอาจจะได้ดูบอลเกิน90นาทีผมว่ายืดเยื้อเพราะว่าแอฟริกาใต้เอาจริงๆมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วเหมือนเส้นทางการเล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: มันดูแบบนัดแรกเนี่ยผมยอมรับเลยบอกโอ้โหตายแล้วเล่นแบบนี
1: ้
0: ตายแน่นอนไม่มีอะไรเลย
1: ก็ไม่รอดเผลอๆจะไม่มีแต้มเลยสักแต้มด้วยซ้ำ
0: ขอโทษนะเล่นแบบไม่มีบอกมีไกด์เลยอ่ะ
1: องค์การลุกประตูเม็กซิโก
0: แทบเละเทะอะไรก็ไม่รู้เกมลุกก็เล่นไม่ได
1: ้
0: ทำไปทำมาเฮ้ยค่อยๆดีขึ้นเว้ยเฮ้ย
1: ลายฟอสเตอร์ที่ตัวความหวังกลายเป็นว่าอ้าวลายฟอสเตอร์สำรอง
0: ผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละไอ้จุดนี้ของไอ้แอฟริกาใต้บอลที่แบบไม่ได้มีความหวังแบกอะไรไว้อะแล้วนี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในทีมชาติเขาด้วยแล้วแคนาดาเอาจริงๆก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะก็เลยคิดว่าในเวลา90นาทีผมว่าแอฟริกาใต้พอจะยันได้อยู
1: ่ยันไหว
0: แต่ว่าพอลากไปในการต่อเวลาในการโดนจุดโทษเนี่ยผมว่ามันจะถึงเวลาของแคนาดาบ้างละคิดว่าแบบนั้น
1: อันนี้ก็ผมยังมองว่าแคนาดาปราบแอฟริกาใต้ได้นะ
0: ในเวลานะ
1: ในเวลานะผมยังมองคุณภาพตัวนักเตะโดยรวมของแคนาดาก็ยังดีกว่าละ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดไคลาลินด้านบนมิดฟิลด์อ่ะโอเคคุณอาจจะเสียอิสมาอิลโคเน่ไปคุณก็ยังมีพวกทาจอนบูคาแนนอะไรพวกเนี้ยยังที่จะผมใช้คำว่าคุณภาพทีมโดยรวมยังเชื่อใจทางฝั่งแคนาดา มากกว่า
0: แล้วทีเด็ดแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ใครล่ะที่ไม่ใช่ไลฟ์ฟอร์เตอร
1: ์มีไอ้เจ้ามาเซโก้ใช่ไหมมาโฟเกง ที่นัดกับเกาหลีใต้ดูจะเล่นดีและเกมรับพวกเขาเอาจริงวันนั้นเกมรับเหนียวแน่นมากนะ
0: ก็เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้จุดเนี้ยผมเลยซื้อใจไอ้พวกทีมเวิร์คความตั้งใจการเล่นเป็นทีมของแอฟริกาใต
1: ้
0: วันนี้อย่างน้อยๆน่าจะซื้อเกมรับกับแคนาดาได้ละ
1: วันนี้ก็จะได้ทางมิดฟิลด์อย่างเทโมโคมุโคเอน่ากลับมาจากโค้ชแบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เกมลุกที่เขาคาดการว่าจะลงสนามกันเนี่ยอ่ะกองหน้านี่ก็จะเป็นอย่างทาง Evidence มาโกป้าตัวสนับสนุนนี่ก็จะมีอย่างทางทาเปโลมาเซโก้นะครับมีโมโฟเกงและทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางออสวินอโพลิสซึ่ง4คนนี้นี่เล่นในลีก แอฟริกาใต้เองทั้งหมดนะ
0: ก็พวก
1: มาโกป้านี่ออร์แลนโดไพเรตโมโฟเกงนี่ออร์แลนโดไพเรตอัพโพลิสออร์แลนโดไพเรตมีทางด้านของมาเซโก้เนี่ยเล่นกับลิมาโซนะครับที่ไม่ได้เล่นในแอฟริกาใต้เนี่ยเล่นอยู่ในลีกไซปรัส
0: ใครตามบอลแอฟริกาใต้เนี่ยโอ้นักเตะเขาจะไกเซอร์ชีฟมาเมโลดี้ซันดาว
1: ออร์แลนโดไพเรต
0: ออร์แลนโดไพเรตนี่กองหน้านี่มาจากออร์แลนโดไพเรตเพียบเลยนะ
1: เอาจริงชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากทางมาเมโลดี้ซันดาวกับออร์แลนโดไพเรตเนี่ยแหละ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยๆความเป็นทีมเวิร์กได้นักเตะทีมเดียวกันมาเล่นทีมชาติมันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับผมแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าแอฟริกาใต้จะได้ความมั่นใจจากการเข้ารอบมาได้แล้วด้วยการปราบเกาหลีใต้มา
0: เดี๋ยววันนี้ความจะพาร่วมได้นี่คือฮาเลยนะ
1: ใช่ช็อกเลยนะ
0: คนนี้เห็นต่างคนนี้เห็นต่าง
1: บราซิลกับญี่ปุ่นล่ะ
0: โอ้โหบราซิลญี่ปุ่นเลยครับบราซิลก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนตั้งมาตรฐานเอาไว้ไม่เยอะแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเฮ้ยการทำทีมของอันเชลอตติเนี่ยดูเหมือนจับจุดกับบราซิลชุดนี้ได้เยอะแล้วแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการเล่นได้ขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานที่นิ่งของเขามาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยการเจอกันของคู่นี้มันเจอกันแบบมันเห็นกันแล้วอย่างปีที่แล้วก็เอาชนะได
1: ้
0: ผมว่าในเวลาบราซิลเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะแล้วก็เผลอๆคิดว่าญี่ปุ่นเองอาจจะเขี่ยบราซิลตกรอบได
1: ้
0: จริงเอ้าทำไมอ่ะปีที่แล้วยังชนะได้เลย
1: แต่นี่มันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
0: เฮ้ยมันต้องมีของแปลกแหวกแนวกันบ้างพี
1: ่โอ้คือบราซิลบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เกมแรกคุณเจอโมร็อกโก
0: มันยากอยู่แล้ว
1: ยากอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: แต่เกมกับเฮติเกมกับสกอตแลนด์ผมมองว่าสกอตแลนด์เองก็พลาดง่ายด้วย
0: ไอ้ลูกแรกไปส่งให้เขายิงเองไง
1: ผมเลยมองว่าก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ก็โห
0: ญี่ปุ่นเน
1: ี่ยถ้าถามผมว่าคุณภาพทีมผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าแหละ
0: ครับ
1: แต่เอาว่าผมว่าญี่ปุ่นก็เล่นบราซิลลิ้นห้อยกว่าจะเข้ารอบแล้วกันผมไปทางบราซิลแล้วกัน
0: ผมให้ญี่ปุ่นเข้ารอบ
1: โอ้ย
0: มันจะได้แบบมีอะไรหน่อย
1: นะอันนี้ถือพลิกล็อกเลยนะ
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราพูดจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับบราซิลมาแล้วแล้วก็การเจอกับทีมระดับโลกชนะอังกฤษชนะสกอตแลนด์ชนะเยอรมันชนะตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไง
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นการจะชนะบราซิลอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได
1: ้โอเค
0: คู
1: ่นี้ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เยอรมันกับปารากวัยจะช็อกเหมือนเกมเอลกอดอร์ไหม
0: ไม่ช็อกแล้วแหละคู่นี้ไม่น่าช็อกแล้วคู่นี้ไม่น่าช็อกผมว่าอินซีเหล็กยี่ห้ออินซีเหล็กเจอปารากวัยชั่วโมงนี้นี่ไม่พลาดครับ
1: มีบทเรียนละ
0: มีบทเรียนแล้ว
1: จริงๆเกมนั้นก็โอ้โหถือว่าใช้ชุดหลักนะ
0: ที่แพ้ไป
1: ที่แพ้เอลกอดอร์ไปอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสำรองผมไปกดดูโอ้ตัวหลักนี่วะ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแค่คน2คนเอง
1: เปลี่ยนตอนนั้นนาเธนเนียนบราวน์เห็นว่ามีข่าวเจ็บก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกม
0: โอ้โหที่ไหนได
1: ้เรียบร้อย
0: แต่มันปารากวัยไงอันนั้นมันอะไรหน่อยมันเอกวาดอร์ใช่ไหม
1: แต่ผมก็มองว่าเยอรมันแหละไม่น่าพลาด
0: ไม่น่าพลาดปารากวัยผมว่าต้านไม่อยู่หรอกครับ
1: คู่ต่อมานี่ผมมองว่าโอ้โหก็สูสีนะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: โอ้นี่ใช่เอาจริงชั่วโมงนี้ใครก็ได้เพราะว่าเรามองว่าโมร็อกโกเองแข็งแกร่งแล้วก็เอาลงยากแล้วเกมรับของเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: กลายว่าเนเธอร์แลนด์คนที่ฟอร์มร้อนแรงก็ดูจะเป็นบรันบ็อบบี้นะ
0: อันนั้นก็ยิงเอากักโปก็ดูเงียบแล้วมาเล่นเองก็ทำอะไรได้ไม่มาก
1: โมร็อกโกเลยเฉิดฉายถึงกับสมัยอาทิตย์เหมือนกับที่เล่นกับโรม่าสักเท่าไหร
0: ่ใช่โมร็อกโกเลยผมว่าโมร็อกโกอย่างน้อยๆในเวลาไม่แพ้ครับ
1: เดี๋ยวใจ
0: ใจ
1: ผมว่าโมร็อกโกในเวลาเนี่ยไม่แพ้นะ
0: แล้วดูเขาเล่นแบบมั่นใจด้วยนะผมดูทรงบอลของโมร็อกโกแล้วเขาไม่กลัวใคร
1: โอ้โหเสียวแทนแฟนเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ซึ่งผมก็เอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์นะแต่ผมก็แอบเชียร์โมร็อกโกอยู่ด้วยก
0: ็ต่อเวลาแล้วโมร็อกโกไปชนะ
1: อ่ะอย่างนั้นก็ได้ผมมองผมใจผมลึกๆทำไมไปทางฝั่งโมร็อกโกมากกว่าก็ไม่รู
0: ้แต่จริงคู่นี้ใครก็ได้นะ
1: หัวก้อยอ่ะ
0: ไม่แปลกไม่แปลก
1: หัวก้อยได้เลยไอริโคสกับนอร์เวย์
0: โอ้โหผมว่าบอลคู่นี้น่าจะเปิดเกมแรกกันมันเลยนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยเราเห็นเกมรุกมาแล้วว่าเขาอันตรายแค่ไหนคือแล้วนัดสุดท้ายเขาทิ้งเลย
1: เ
0: ขาพักทีมทั้งทีมเลยเพื่อเติมความสดมาเล่นกับไอวอรี่โค
1: ้
0: ดแล้วบอลไอวอรี่โค้ดเป็นบอลแบบบอลเด็กหนุ่มอะ
1: เยอรมันยังลิ้นห้อย
0: เออเป็นบอลเด็กหนุ่มเป็นบอลสดที่แบบค่าเฉลี่ยอายุน้อยมากแล้วเห็นเกมรุกแต่ละคนเล่นโอ้โหโดยเฉพาะอาหมัด
1: เอาอย่าเดียวมันเด้ดีกว่าย
0: อกยอกยอกเดียวมองเด้โอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าปิดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับก็อาจจะสูสีเลยแต่ว่าถ้าวัดกันในพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูการจบสกอร์เนี่ยผมยังเชื่อมั่นในบอลยุโรปมากกว่า อาจจะหวือหวาไอวอรี่โค้ดแต่ผมว่าการยิงประตูความคมความแน่นอนในการยิงประตูของพวกแอฟริกาเนี่ยยังดูเหลี่ยมๆน้อยกว่ายุโรปแล้วยิ่งมีการ มีฮาแลนด์นะผมว่าคู่นี้สู้กันโคตรมันแล้วนอร์เวย์จะชนะ
1: ผมคิดคล้ายกันนะผมมองว่าไอวอรี่โค้ดอาจจะมีความหวือหวาอะไรพวกเนี้ยอาหมัดยาโดมันเด
0: ้
1: พวกนี้แต่โดยรวมทั้งหมด
0: ครับ
1: ใจผมมันยังให้ไปฝั่งนอร์เวย์ว่ามีโอกาสมากกว่า
0: แล้วก็วันที่ไปแพ้ฝรั่งเศสอ่ะเขาส่งสำรองลงทั้งทีมอ่ะครับเราผมก็ยังแอบเห็นระบบที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มันยังพอสู้กับฝรั่งเศสได้แต่เพียงแต่ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยเอาจริงมันแพ้เดมเบเล่ด้วยแหละคือเดมเบเล่ก็ล่างทองเกินแต่ระบบของนอร์เวย์เนี่ยมันเหมือนยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยถ้าเอาทีมชุดใหญ่สวมลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าก็สู้กับฝรั่งเศสสนุกนะก็คิดว่าก็คงเอาชนะไอวอรี่โค้ดได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: คู่ต่อมานี่โอ้โหไม่รู้ว่าแบเบอร์หรือเปล่านะแต่จะมีใครบอกไหมว่าสวีเดนจะพลิกล็อก
0: โหไม่มีทาง ผมให้คู่นี้อาจจะเป็นคู่หนึ่งที่เห็นการถล่มกันเกิดขึ้น
1: แล้วสวีเดนก็ดูเสียง่ายง่ายด้วย
0: ถล่มแน่นอน
1: ไม่น่ารอด
0: ผมบอกเลย
1: เดมเบเล่ก็มาแล้วด้วยตอนนี
0: ้สามสี่ศูนย์ต้องมีอ่ะ
1: เออคู่นี้นี่ผม
0: บอกให้
1: เป็นหนึ่งในคู่ที่แบบโอ้ผมเห็นแล้วใสปิ้งมากเลยฝรั่งเศสได้ถล่มสวีเดนได
0: ้ไม่มีทางสู้เลยเรานึกสภาพแบบโอ้โหสวีเดนเอาจริงๆมันมีแต่หน้าดี
1: ต่อให้อุปาเมกาโนยังดูแบบเอาแนวรอยไม่ค่อยได้แล้วตัวอ่ะ
0: โอ้โหไม่ไหวไม่ไหว
1: เออแต่ก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเกินนะเกมบุกอ่ะ
0: จริง
1: เม็กซิโกกับเอลกวาดอร์
0: โอ้อันนี้
1: เจ้าภาพเม็กซิโกยังจะร้อนแรงต่อไหมหรือเอลกวาดอร์เริ่มจะมีแรงกลับมาละ
0: คือบอลคอนคาเคฟกับอเมริกาใต้มันสู้ได้ตลอด
1: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
0: ใช่เดือด
1: มาก
0: เดือดอันนี้เล่นที่ไหนเล่นเม็กซิโกเล่นที่บ้าน
1: อันนี้เล่นที่เอสเตกา
0: เออมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
1: เม็กซิโกจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
0: ก็คือแบบอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเยอะหน่อย
1: เชียร
0: ์เออความเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเอกวาดอร์โหบทเขาจะเล่นแบบเหนียวแน่นก็เอาเรื่องนะคู่นี้สูสีเลย
1: สูสีมาก
0: สูสีมากหัวก้อยเลยของจริงคู่นี
1: ้อังกฤษกับเดียคองโก
0: ถ้าเอาเข้ารอบนะผมว่าอังกฤษเข้ารอบได
1: ้
0: แต่คงจะชนะเบียดเดียคองโกเพราะนักเตะมันเคยกันอยู่หลายๆคนก็เคยวนเวียนกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะแล้วอังกฤษก็ดูเกมลูกหลังๆก็ยังไงชอบกลนะ
1: โอ้โหเมื่อวานครึ่งแรกนี่ลิ้นห้อยเหมือนกันนะ
0: ดูยังไงยังไง
1: แบบโอ้ไม่ได้เหนือกว่าปานามาขนาดนั้นการคลองบอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงแต่นักกวาดการเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะแจ้งมากเท่าไหร่
0: แล้วดูเดียคองโกเขาไปเล่นมาหลายๆนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ย
1: บอลเขา
0: เหนียวแน่น
1: โอ้ลูกเกดยังเจาะเขายากเลย
0: บุกไม่ลงบุกไม่เข้าอ่ะผมว่าอังกฤษถ้าจะชนะเดียคองโกก็ลิ้นห้
1: อ
0: ยน่าจะเบียดเผลอๆนี่เดียคองโกชวนไปต่อเวลาได
1: ้แต่ไหวนะ
0: ก็น่าจะเข้ารอบแหละก็คงหามุมเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่า
1: เบลเยียมกับเซเนกัลล่ะ
0: เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ผมคิดนะ
1: ผมเฉยๆกับเกมลุกของพวกเขามากเลยแม้ว่าจะปิดในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ก็เหอะ
0: โคตรมันนิวซีแลนด์อ่ะคือวันนั้นนี่คุณไปปล่อยให้ท็อตซาปล่อยไว้ให้ลูกากูเล่นง่ายแต่ถ้าโดนปิดเยอะๆวันนั้นมีโอกาสแบบไปติดตามเบลเยียมแล้วรู้สึกเขาไม่ได้มีแผนอื่นในการเล่นเกมรุกมากเท่าไหร่อ่ะเดิมรอยไม่ได้ล่างทองขนาดนั้นแล้วถ้าปิดปีของเบลเยียมได้ดีๆนะจบ
1: ผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีโอกาสจะสลบนะ
0: แล้วหลังบ้านเบลเยียมอ่ะพี
1: ่ก็แน่นอนไม่ได้
0: เ
1: ซเนกัลเองก็โอ้โหตัวเกมรุกดีๆเยอะนะ
0: โดน
1: มีโอกาสโดนมีโอกาส
0: นี่แหละถ้าจะล่วงเนี่ยผมว่าเบลเยียมก็ล่วงได
1: ้สหรัฐอเมริกากับบอสเนีย
0: อเมริกา
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
0: โปเชติโน่เห็นแกคุมแล้วเอ้ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆโอเคเลยดีเลยดีเลยเกมนักเตะดีกว่าเยอะ
1: ผมว่าบอสเนี่ยอาจจะได้เหนียว ดยรวมอ่ะนะแต่มันก็ไม่น่ารอดทางสหรัฐอเมริกาได้
0: เพราะว่าเขาเล่นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ได้เปรียบหลายอย่าง
1: แล้วดูคึกคักอ่ะ
0: ครับ
1: สเปนกับออสเตรียจะมีพลิกล็อกไหม
0: ไม่พลิกอ่ะผมว่าไม่พลิกเพราะว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองถึงแม้ว่าออสเตรียจะระบบจ๋าๆเลยเนี่ยแต่ผมว่ายังแพ้สเปนอยู
1: ่ครับผม
0: สู้ยากแต่คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะของสเปนนะครับ
1: แต่ผมว่าสุดท้ายสเปนก็ไม่น่าพลาดนะ
0: คิดเหมือนกัน
1: โปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โห
1: ผมก็กลัวแทนโปรตุเกสขึ้นมาแล้วนะจากแรกๆดูเอ๊ะหรือว่าโครเอเชียมันดูจะไม่ดีเหมือน2ครั้งหลังสุดแต่พอมันโครเอเชียเนาะ
0: มันแก่แต่เก่าอ่ะ
1: เออเคี่ยวอ่ะ
0: เล่นไปเล่นมานี่โอ้โหความเคี่ยวนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังเชื่อใจนะ คุณภาพทีมโดยรวมยังไงโปรตุเกสต้องไหวแหละ
0: ต่อเวลาไหมโครเอเชียนี่จอมต่อเวลาเนี่ย
1: เออ
0: ต่อ
1: เ
0: วล
1: าแน่นะแต่บอกว่าคุณภาพทีมโดยรวมโปรตุเกสน่าจะถือได้นะใน90นาทีโอ้ว่ะ
0: ผมว่ามันคือมันมีจุดของโรนัลโดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าในเกมแบบเนี้ยถ้าขึงขังแล้วก็ฝืนใช้โรนัลโดเยอะๆโดยที่แบบไม่เปลี่ยนไม่อะไรเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกมระดับนี้นะเออผมว่ามันคงต้องแบบแต่เขาก็ส่งตัวจริงตลอดอ่ะผมว่าชนะโครเอเชียในเวลาไม่ได้อ่ะโปรตุเกสอ่ะเจอโมดิตเจออะไรแต่ว่าโมดิตเขาอาจจะโรยลาลงไปแต่ว่านักเตะคนอื่นๆผมว่ามันยังพอที่จะตั้งเกมรับกับโปรตุเกสได้อยู่
1: ผมซื้อใจขุมกำลังโดยรวมทั้ง
0: ต่อเวลา
1: ทั้ง11คนของโปรตุเกสไปกันบวกสำรองด้วยผมว่าโปรตุเกสชนะได้ใน90นาที
0: คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับโปรตุเกสหลายๆนัดเลยนะอย่าให้แบ็คเขาบุก
1: อ
0: ย่าให้แบ็คเขาบุกแล้วก็คุณ
1: ตัวเกมแบ็คเขาดีทั้งคู่ไง
0: นูโน่เนี่ยเมนเดส
1: นูโน่เมนเดสชัวกันเซโลอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วก็อย่าไปให้วิตินญามันตักบอลได
1: ้
0: อันนี้โอเคเลยคือไปดูเกมที่ดาของโกทำยังไงทำอย่างนั้นเลย
1: ครับผม
0: เออนะฮะโครเอเชียน่าจะไปดึงโปรตุเกสต่อเวลาได้
1: แล้วใครจะเข้ารอบ
0: โปรตุเกส
1: โอเค
0: โปรตุเกสแหละ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: โอ้โหเจอกันชั่วโมงนี้ผมว่าความเขี้ยวความแน่นอนอะไรต่างๆของสวิตอ่ะผมยังเชื่อใจสวิตว่าจะดีกว่าแอลจีเร
1: ียคิดเหมือนกัน
0: บอลเน้นผลการแข่งขันได้เก่งคือในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเห็นบางนัดที่เขาสะดุดแต่ว่าบางนัดที่มันสะดุดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นไม่ดีนะอย่างที่เสมออะไรเสมอกาตา
1: เอออันนั้นนัดประเดิมนี่โอ้เอาจริงก็
0: ไม่ได้แย่
1: ไปพลาดเองอ่ะ
0: ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสกอร์ไม่ได้แล้วท้ายเกมก็มาแพ้เองผมยังว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เขายังคงโอเคอยู
1: ่น่าเชื่อถือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ผมก็เห็นด้วยนะคู่นี้ถ้าต้องเลือกผมก็ยังเลือกไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่ามากันที่คู่ต่อมาครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์โอ้โหนี่ปวดหัวเลยคู่นี้
1: ยากมาก
0: เออคู่นี้ยากมากบอกกันตามตรงโ
1: อ
0: ้โหคู่นี้นี่คือสองจิตสองใจเลย
1: พอออสเตรเลียจริงก็ถือว่ามาโอเคนะ
0: เออเขาก็เกินคาดเราในระดับหนึ่งเลยอ่ะส่วนอียิปต์อ่ะเอาจริงๆมันก็ซาร่ามามูดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นดีหน่อยก็ซิโก้
1: ใช
0: ่สามคนเนี้ยจะดูแบบเป็นตัวแบกอ่ะแต่ส่วนอื่นนะผมว่า
1: เฉยๆ
0: หยิบยังเฉยๆอ่ะโดยรวมบอลออสเตรเลียสู้ได้นะครับ
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
0: เออ
1: หัวก้อยเลย
0: คล้ายกันใครชนะก็ไม่แปลก
1: อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ด
0: โ
1: หจะมีเคปทำคิดนานด้วย
0: ไม่ต้องคิดหรอมั้ง
1: ทำคิดนานซะด้วย
0: ผมก็แกล้งไปงั้นแหละ
1: เออ
0: บ้าใครจะไม่แพ้เลยเหรอพี
1: ่โวซินยาจะหยุดความยอดเยี่ยมของเมสซี่ไหว
0: ไหมไม่มีทางไม่มีทาง
1: เออโอ้ไม่รอดว่ะนี่ไม่รอด
0: คือจะคุณจะเป็นโคตรวัวซินย่าด้วยคุณเจอเมสซี่ไปคุณเสร็จแน่นอน
1: ไม่ไหวเออผมว่าเจนชนะได
0: ้คือคุณเล่นเกมรับแล้วก็ทำดีมาโดยตลอดผมว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นของเคปเวิร์ดแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็การเจอกับอาร์เจนตินาผมว่าเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้ต่อไปแล้ว
1: ปิดท้ายโคลอมเบียกับกาน่า
0: สองทีมนี้ก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะ
1: แต่ผมยังชอบความแกร่งชอบความอันตรายโดยรวมคุณภาพทีมโดยรวมผมยังเชื่อใจทางฝั่งโคลอมเบียมากกว่า
0: เออเหมือนกันมาตรฐานบอลอเมริกาใต้เมื่อเทียบกับแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเกมรุกอ่ะเห็นโคลอมเบียเล่นแล้วเกมรุกมันแบบพลังเยอะ
1: กาน่าเกม
0: ถึงมากเลย
1: ก็เอาจริงจอร์แดนอายูผมเฉยๆที่น่ากลัวจริงๆอองตนเซเมนโย อันนี้น่ากลัวจริงอื่นๆผมยังกลางๆมากๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เกมรับผมว่าขุมกำลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ดูดีว่ะ
0: หลากหลายกว่าแล้วก็เขาดูบุกแบบมันดูน่ากลัวดีอ่ะไม่น่าพลาดนะครับโคลอมเบียนะครับ
1: นั่นแหละก็เป็นรอบ32ทีมที่เราพูดคุยกัน
0: ก็เดี๋ยวคืนวันนี้แข่งคู่เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข่งวันละ3คู่3คู
1: ่ครับ
0: ปล่อยให้คืนนี้เงาๆหน่
1: อ
0: ยครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวสลับไปดู SMS หน่อยดีกว่าน้องหมู
0: ใช่ครับ4689899นะครับเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมบอกว่าตอนนี้ AC มิลานกับยูเวนตุสได้ใครมาแล้วครับขอข่าวหน่อยครับหรือการซื้อขายก็ได้เมื่อกี้เราให้มิลานไปหลายข่าว
1: มิลานก็นั่นแหละรอออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็ในรายอื่นอย่างโดนซิวาก็ตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น่าจะได้มาเสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนอกนั้นในรายอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวผมขอ
0: ยูเว่นี่เขาจะเอาโคโลโมนี่กลับไหม
1: ก็มีข่าว
0: ก็มีข่าวอยู่หลายครั้งแล
1: ้
0: วแต่ก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู
1: ่เดี๋ยวผมขอเช็คของยูเว่นิดนึงนะยูเว่เนี่ยยังไงเขาจะเอาประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับทั้งวิคาริโอทั้งเอมิลิโน่มาร์ติเนสที่ก็ตกเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์โซลอสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมว่ายังไงนะโอ้แล้วมีข่าวกับฟองเคซิเย่ด้วยนะยูเว่ว่าจะเอาฟองเคซิเย่กลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับเนี่ยถ้าหลักที่มีข่าวก็จะประมาณนี้ในรายที่อยากจะได้เด็กเก่าอย่างทาริกมูฮาเลโมวิชจากทางซาสูโร่ตอนนี้ก็เงียบๆไป
0: ครับ
1: น่ะถ้าที่ดูช่วงหลังที่จะมีข่าวขึ้นมาก็คือวิคาริโอมีอย่างฟองเคซิเย่นะครับมิเลสวิล่าของโรม่านายทวันฝีมือดีนี่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วเอมี่มาร์ติเนสเนี่ย
1: เอมี่มาร์ติเนสผมเห็นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะ
0: จะเห็นแอบมีข่าวเพราะว่าเวลาเขาต้องสนใจโกแล้วแบบเอมี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
1: ใช่ก็จะเป็นข่าวกับยูเวนตุสด้วย
0: ต้องครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากขนาดนั้นนะครับ
1: ส่วนมิลานถ้าลายอื่นๆเนี่ยผมขอดูนะ
0: คือตามข่าวบอกว่าวิลล่าเองก็ต้องพยายามลดค่าตัวให้ยูเว่หน่อยถ้าจะซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: คือราคาเดิมที่เขาวางเอาไว้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยนะครับวิลล่าพอไปต่อรองกับยูเว่เนี่ยตามรายงานล่าสุดบอกว่าก็อาจจะพร้อมลดราคาให้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่จริงๆเพราะว่าดีเกคอริโอนี่ไม่ไหวนะ
1: ตรง
0: ไม่มีมันมีปัญหาความสม่ำเสมอกับมัตเตเปรินด้วยกันทั้งคู
1: ่คือเปรินเนี่ยดันไปเจ็บไงเจ็บง่ายไปหน่อย
0: ครับ
1: เท่าที่ดูมิลานก็นี่แหละเป็น2ดีลล่าสุดคืออันโตนิโอซิลวาแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอส
0: ครับโอ้แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก็ถูกอ้างอิงว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับยูเว่อาจจะเป็นไปด้วยดีด้วยนะพี่จุนแต่ค่าตัวนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่นะขณะนี
1: ้
0: ก็3 4 3 5แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: จะขายเท่าไหร่ก็คงเอาแพงไม่ได้นะ
1: จริงๆเนี่ยมิลานไปมีข่าวกับเมสันเมาส์ด้วยนะแต่ว่าก็เห็นว่าแหมก็ดูจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสุดท้ายเห็นมีรายงานออกมาเพราะว่าเมสันเมาส์เองก็ออกมาปฏิเสธนะ
0: โอ้เสียดาย
1: เสียดายนี่คืออยากให้ไปหรืออยากอยากให้อยู่
0: อยากให้เขาไปหาสโมสรใหม่
1: อ๋อเหรอก็เห็นว่าแหมตามข่าวที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดูว่า ทางอโมริมติดใจฝีเท้าของเมสันเมาส์สมัยมาคุมแมนยูเนี่ยแหละ
0: ก็แน่นอนช่วงนั้นนี่ต่อพอเมาส์เขาสมบูรณ์เนี่ยแกเอาลงตลอดเลย ชอบ

0: สุดท้ายก
1: ็ประโยชน์เนี่ย
0: มีรายงานว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับระหว่างเอซิมิลานกับทางเมสันเมาส์เนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทางในรายของเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานบอกว่าก็ตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีรายงานว่าอ้างว่าเขาถูกเสนอให้กับทางมิลานนะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยเขาซ้อมอยู่กับซ้อมแบบส่วนตัวนะครับกับโค้ชอยู่ที่ทางสเปนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับมารายงานตัวที่แคริงตันเพื่อเริ่มปรีซีซั่นกับทีมนะ
1: เขาบอกว่าเหมือนเมาส์ก็เหมือนรู้ตัวเองว่าคงแทรกในทีมคาลิกยากก็อาจจะต้องหาวิธีขยับขยายต่อนะครับ
0: แต่อันนี้ก็บอกว่าเหมือนตั้งใจว่ามุ่งมั่นที่จะลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะ
1: อ๋อเดี๋ยวดูแต่ว่าถ้ามีใจก็โอเคอยู่จะได้เป็นตัวสแปร์ก็ยังดี
0: ส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาออกไปเนี่ยล่าสุดรายงานของฟาบิโซโรมาโน่เจ้าตัวบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการย้ายไปอยู่กับชิคาโกไฟนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ
1: ไม่ไปลิซาอุหน่อยนะ
0: ก็นี่แหละจะไปเล่นให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจริงๆนี่แฟนแมนยูก็หวังไว้เหมือนกันนะว่า
1: อินเตอร์ไมอามี่อะไรอย่างงี้นะ
0: ว่าเออมาแมนยูมั้ยอาจจะเป็นดีลคล้ายๆอย่างพวกแบบเอาตัวเก๋าๆซลาตันเอดิสันคาวานี
1: ่
0: มาช่วยขัดเกลาร ุ่นน้องในทีมอย่างพวกอ่ะเบนจามินเชสโกให้เก่งขึ้นต่อไปอีก
1: เอามาเป็นแรงบันดาลใจ
0: เออมาช่วยฝึกมาช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย แต่ว่าสุดท้ายเลวันดอฟสกี้ก็กำลังจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
1: เออก็ปลายทางคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยนะพวกซุปเปอร์สตาร์นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่าอีกทีนะครับวันดีพี่อุ๋เล็กกับคนสวยผมเก๊กหล
0: ่อ
1: น้องบอลชั่วโมงรบกวนอู๋เล็กเปิดเพลงมาทำไมให้อายบ้านนากับคนข้างๆไหมครับหยอกๆจากน้องบอล นะครับวันดีด้วยนะครับเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวกับเจสซี่มาร์ชโค้ชเก่าของไลซิก
0: เนี่ย
1: แล้วแกก็ไปเลือกฮงมยองโบไง
0: ครับผม
1: เพราะตอนนั้นแฟนๆเนี่ยน่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชนี่แหละที่เขามองว่าเฮ้ยมันประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เลือกไง
0: ครับผม
1: ก็เลยจบเลยนะครับหมดยุคเมสซี่พวกริโก้ปาสนิโก้ปาส
0: น่าจะนิโก้ปาสมากกว่าน
1: ิโก้ปาสไอเด็กของโคโมที่มาดริดจะซื้อคืนนะครับแล้วก็บาโคว
0: าเลนตินบาโก
1: อ
0: ันนี้เด็กไบรตันที่ไปอยู่สตาร์บุกอะ
1: แล้วก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้วาเลนตินบาโกพอจะดันอาเจนต่อได้ไหมครับเมื่อเช้าก็เล่นได้ดีโอ้โหถ้าใช้คำว่าจะดันอาเจนเลยเหรอ
0: บาโก้ผมยังเฉยๆนะ
1: ไม่ถึง
0: เคยมาอยู่กับไบรตันไม่โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าตามรายงานก็เดี๋ยวจะมาเชลซีนะครับก็บาโก้ผมยังเฉยๆนะแต่นิโก้ปาสผมว่าดีมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะก็คือเจ้าตัวจะอยู่กับโคโมต่อแล้วโคโมก็ยอมที่จะซื้อขาดนะครับตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้
1: เท่าไหร่พี่
0: 60เลยอ๋อรู้สึกจะดีลอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเออ
1: มาดริดก็
0: อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
1: มาดริดซื้อคืนประมาณเท่าไหร่10ล้าน
0: ประมาณ10
1: ขายต่อไป60
0: เออแต่ว่าได้ก็เอาไปก็เลือกออปชั่นว่าจะซื้อนะสำหรับทางด้านของโคโมตามก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าโอ้โหฟอร์มคนนี้มาก
1: โตแบกทีมเลยอ่ะ
0: เออนะครับในราคา60ล้านยูโรนะครับแล้วก็เหมือนมาดริดมีเงื่อนไขในการซื้อคืนเอาไว้คราวนี้เป็น80ล้านยูโร
1: ครับ
0: เงื่อนไขนี้มีอายุ1ปีนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้เฉิดฉายเต็มๆกับโคโมแหละเพราะว่าอยู่กับโคโมยังไงเขาตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็จะได้ลงเล่นในศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะเพราะมันก็ถือว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายนะมาดริดก็ได้เงินที่เยอะในระดับ60ล้านยูโรนิโก้ปาสไปอยู่มาดริดโอกาสในการลงเล่นผมว่ามันไม่ง่าย
1: ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: แล้วไปอยู่กับโคโมมันก็ได้พัฒนาต่อเนื่องแล้วโคโมเองก็ได้นักเตะที่ใช้คำว่า มีส่วนสำคัญในการพาทีมไปเล่น UCL

0: ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
1: แล้วก็คิดว่า
0: ทีมต่อไป
1: โคโมชุดนี้ทีมมันยังไม่ได้แตกมากไงถ้ารวมตัวต่อกันได้เน
0: ี่
1: ยมันน่าสนุกที่จะไปต่อกับโคโมได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นวาเลนติบาโก้เล่นแล้วหลังๆเขาอเนกประสงค์ขึ้นเยอะนะเล่นตรงกลางเล่นแบ็คเล่นอะไรเล่นได้หลายที่อะครับแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้
0: อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึง
1: พอใช
0: ่ขอรอเวลาสักหน่อย
1: แต่เขาเล่นดีมาโดยตลอดกับสตาร์บุกนะครับ
0: ครับผมก็เห็นเนี่ยก็จะไปเชลซีอยู่เนี่ย
1: ใครดีเชลซีก็ดึงมาหมดอ่ะ
0: ก็เป็นสตาร์บุกด้วยนะ
1: ปฏิเสธไม่ได้ไง
0: ครับผม
1: คุณล้งเล้งบอกว่าทีมแพ้เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อายใช่ไหมครับคุ้นนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ระดับผู้นำประเทศเลยนะ
0: ครับผม
1: นายกสมาคมฟุตบอลนะฮะฟุตบอลโลกทีมที่เคยได้แชมป์โลกเจออาถรรพ์แชมป์เก่าไม่เสมอไปครับอย่างอาร์เจน2026ฝรั่งเศส2022บราซิล2006จากน้องบอลออกมาถึงปีต่อมามาแล้วมันจะไม่ดีถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าใช่ไหม
0: ม
1: ันเป็นแชมป์เก่ามาแล้ว
0: ฝรั่งเศสนี่ก็ทะลุไปถึงรอบชิงนะคราวที่แล้วก่อนที่จะไปแพ้อาเจน
1: ใช่
0: แต่บราซิลมันต้อง2002สิ2006มันอิตาลีดิ2006 2006ปีนั้นบราซิลไปน่าจะไปเสร็จ2006น่าจะไปเสร็จฝรั่งเศสของซีดานนะ
1: ครับ
0: แต่ผมจำรอบไม่ได้ว่ารอบนั้นเป็นรอบอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน
1: แต่อาจจะไปถึงรอบที่มัน
0: แต่ไปรอบล็อกเอาท์แล้วแหละแต่ไปเสร็จน่าจะฝรั่งเศสอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
1: ครับ
0: ขอดูแป๊บอะไรที่เกินเดือนนึงไปผมต้อง
1: อายุพวกเราก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว
0: รอบ8ไปเสร็จฝรั่งเศสรอบ8ที่แฟรงก์เฟิร์ตฝรั่งเศสชนะไป 1-0
1: ก็ถือว่าไปได้ก็ไกลในระดับหนึ่งนะ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ตกรอบแรกนะ
1: ครับแต่ครั้งนี้นี่อาร์เจนตินาก็ต้องดูยาวๆนี่มันแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแต่เส้นทางมันดันง่ายอาร์เจน
0: แล้วมันก็มีรอบ32ทีมด้วยคราวนี้โดยจำนวนทีมนี่มันมากขึ้นนะ
1: มันก็ดูสบายๆนะครับก่อนไปพักกันท่านนี้บอกว่าทำไมช่องสัญญาณคลื่น99ฟังไม่ได้เลยครับ
0: เอาหรอ
1: หมายถึงช่องสัญญาณนี่คือทางไหนครับ
0: วิทยุไม่ได้หรอ
1: วิทยุ
0: ลองระบุมาหน่อยดิ
1: หรือช่องทางคือคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันของนายของ FM 99อันเก่าไหมพี
0: ่ใช่
1: ไห
0: ม
1: ที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะต้องฟังทางแอปพลิเคชันนะครับของ MCOT Connect แทนนะครับนอกนั้นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาไหม
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเค1นาฬิกาแล้วพี่จุนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกงสีทอง
10: 143990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
11: บอลโลกสตอรี
12: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียว ปมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้ทำให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: อ่ะกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของเรา2คนนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก10นาทีครับ
1: ครับ
0: บทเพลงเพราะๆจากพี่จุ่นไปนี่เพลงอะไรพี
2: ่หนักแน่นหน่อย My Sacrifice ของคลิปก็น่าจะผมว่าน่าเกิน20ปีแล้วนะ
0: เหรอเพราะว่าอย่างน้องรามนี่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะเปิดเพลงนี้ฮะแบบเพลงทั่วๆไปบอกโ
2: อ
0: ้ถ้าเป็นพี่จุ่นนะพี่จุ่นก็เปิดเพลงฝรั่งเนาะเขา
2: บอกไม่เรามันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันผมก็เพลงไทยนี่แหละ
0: ผมข่าวเลยน้องบอกโอ้พี่จุ่นเนี่ยเขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี
2: ่ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปทั่ว
0: แต่น้องมันพูดแล้วตลกดิ
2: เอาละ
0: ก็พี่เปิดเพลงสากลเยอะไงเขาจะแบบแนวล็อกๆหน่อยพี่เขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี่จุ๋มเขาต้องเปิดเพลงไอ้น้องลาวมันบอกผม
2: เราไม่สังเกตขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะเพลงไทยผมก็เปิดอาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่านั้นเอง
0: ผมก็ขำน้องก็สังเกตเว้ย
2: เพราะว่าถ้าเป็นเพลงไทยเอาจริงๆอ่ะพี่จะฟังก็คือมันแบบเราเหมือนคนที่แบบฟังมันก็ต้องเป็นยุค90ใบใหม่ๆมาไม่ค่อยได้ฟังไงหรือบางเพลงเราฟังเพราะนะตามหน้าปัดวิทยุอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่า
0: ไม่ได้จดจำ
2: มันเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้พอจะเปิดแล้วก็นึกไม่ออก
0: บางเพลงอย่าว่าแต่ชื่อเพลงเลยใครร้องผมยังไม่รู้เลยแต่ฟังเนี่ยตามสถานีวิทยุอ่ะเฮ้ยเพราะ
2: ใช่
0: แต่ไม่รู้
2: อ่ะเราไม่รู้ชื่อเพลงเรา
0: ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมร้องตามได้แต่ผมไม่รู้ใครร้อง
2: เอาหรอ
0: บางทีนะแบบฟังบ่อยๆอ
2: ่
0: ะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนร้
2: อง
0: ชื่อเพลงอะไรไม่รู
2: ้
0: แต่ร้องบางท่อนได
2: ้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิด TikTok นึกออกปะ
0: TikTok
2: แล้วมันก็จะเรารู้จักไอ้ท่อนอยู่ไม่กี่ท่อนน่ะ
0: ไอ้พวกสมาธิสั้นเนี่ย
2: หลังๆเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาร้องท่อนบางโอ้โหผมเจอบ่อยมากนะร้องท่อนอื่นมาตั้งนานอ่ะผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงอะไร
0: เป็นเพลงเดียวกัน
2: จนมันเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยอ้าวเพลงนี้เราเคยฟังนี่อ๋อมันคือเพลงนี้หรออะไรเงี้ยเยอะมาก
0: คล้ายๆกัน
2: เ
0: พราะว่าเราชินกับท่อนฮุกใน TikTok มันเยอะแล้ว
2: ใช่บางเพลงผมว่า TikTok มันก็ทำให้ดังเยอะนะ
0: โอ้ย
2: ถูกว่าบางเพลงอ่ะ
0: มันกลับมาเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยบางเพลงอ่ะ
2: แล้วบางเพลงมันถูกเอาไปทำแบบซ้ำบางเพลงนี่ประมาณ40กว่าปี30กว่าปีผมไม่เคยได้ยินนะ
0: บางเพลงกลับมาเฉยเลย
2: ไอ้พวกเพลงที่แบบบางทีเรา

0: ลืมไปแล้วอย่างเห็นว่าไอ้ที่มันจะมีคอนเทนต์ที่ประมาณว่าทอมครูซเมื่อตอนอายุประมาณ17ไล่มาจนถึงณปัจจุบันน่ะ
1: ครับ
0: ไอ้เพลงพวกนี้ที่มันจะเอามาประกอบอะไรเนี่ย
1: อ๋อตามช่วงเวลาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออเราก็แบบอ๋อเป็นนักร้องคนนี้ชื่อเพลงนี้หรอเราเคยแต่ฟังแต่เราก็ไม่ได้แบบจดจำว่าเออเขาชื่อเพลงอะไรก็ฟังว่าเพราะดีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เออนะครับอ่ะว่าไปนู่นอ่ะรายชื่อนะครับเกมระหว่างทางแอฟริกาใต้กับแคนาดามาแล้วนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับแอฟริกาใต้ของฮูโก้บลูส์นะครับประตูก็ยังเป็นทางโลเวนวิลเลียมส์นะครับแบ็คขวาเป็นทางคูริโซมูดาวนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางออบรีโมดิบาคู่เซนเตอร์นะครับมีทางเอมเบเคเซลี่เอมโบกาซี่นะครับจับคู่กับอิเมโอคอนนะครับตรงกลางนี่ก็ได้ทางเทโบโฮมาโคเอน่านะครับกลับมาออกสตาร์ทนะครับร่วมเล่นกับทางซาเฟเฟโลซิโทเล่ส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นทาเปโลมาเซโก้นะครับฝั่งซ้ายเป็นออสวินอโปลิสตรงกลางเป็นทางลีลีโบฮิเล่มาโมโฟเกงนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เป็นเอวิเดนซ์มักโกป้าผมบอกได้เลยชื่อแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที
1: ่ไม่คุ้น
0: ส่วนใหญ่ถ้าคุณสามารถบรรยายไปรับพร้อมกับชื่อบวกนามสกุลได้นี่คือคุณสุดยอดมากนะ
1: คือถ้าสมมติบอลมาที่ชื่อหน้าชื่อหลังพูดพร้อมกันเลย
0: ลิลิโบฮิลี
1: ่มาโฟเกง
0: มาโฟเกง
1: โมโคเอน่าทิทเล่
0: อันนี้ได้แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเนี่ยยากละ
2: เฮ้ยแต่ถ้าเขาเจอบ่อยๆก็ไม่แน่นะเราไม่เคยเจอพี่
0: ต้องผ่านประมาณสักสิบนัดอ่ะโอ้ไม่นั้นนี่โอ้โหเก่งลิ้นไอ้นี่แน่นอนส่วนแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชประตูเป็นแม็กซิมเคลโปนะครับแบ็คขวาอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางลิชี่ลาเยียนะครับคู่เซนเตอร์มอยส์บอมบิโตจับคู่กับทางดิเล็กคอนเนเลียสนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างสเตฟานอุสตากิโอนะครับร่วมเล่นกับนาธานซาลีบ้าฝั่งขวาทาจอนบูคาแนนนะครับฝั่งซ้ายเป็นเลียมมิลล่าคู่กองหน้าทานี่โอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดวันนี้เลือกใช้โอลูวาเซยี่คู่กับโจนาธานเดวิดนะ
1: ครับอ่ะเห็นรายชื่อแล้วเปลี่ยนความคิดไหมพี่จุนว่ารายชื่อไม่มีผล
0: ไม่เปลี่ยนใจเพราะคุณภาพถึงแม้จะมีเปลี่ยนไปในบางตำแหน่งแต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าคุณภาพไม่ต่างเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะโอลูวาเซยี่นี่ก็เล่นกับทางบีเรลในลาลิก้าสเปน
1: เกมบอลก็ไม่ธรรมดา
0: ครับผม
1: ท่านนี้ใน Facebook เขาถามมาพอดีว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับคู่แคนาดาทำไมเนี่ยค่าตั๋วมันแหมดูล่อตาล่อใจอย่างเลยครับมีอะไรในกอล์ฟไผ่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วแบบแม่ทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าแคนาดาเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบบโอ้โหดูหนึ่งแล้วเก่งกาจขนาดนั้นในขณะที่แอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็ล้มเกาหลีใต้มานะ
1: แล้วเขาก็โชว์ถึงความแข็งแกร่งว่า
0: แล้วเขาก็ไม่แพ้เช็กเกียนะผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผล
1: ตามความคิดของผมว่าโอเคแล้วแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้แบบดูผิดแปลกอะไรไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรปกตินะครับ
0: ปกติ
1: เลยคู่นี้คุณจุนอยากพาคู่กับใครครับถ้าไม่ใช่พี่เอกฮิม
0: โอ้ใครก็ได้ครับผมพาได้หมดได้หมด ก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมเชียร์ทีมจากแอฟริกาครับเพราะผมแบบไซส์แอฟริกาครับคุณพุทธิพงศ์บอกครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนสูงใช่ไหม
0: แหมอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่ว่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกานี
1: ่
0: เท่ากับว่าตกรอบไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียนะ
1: เออเนี้ยมันทึ่งมากเลยนะ
0: มา10เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่9ชาตินะครับมีแค่ตูนิเซียที่ตกโอ้โหแต่ตูนิเซียตกแบบไม่มีทรงเลย
1: โอ้โหปัญหาไปในทีมและเทะเสียประตูเป็น10กว่าลูกแล้วดูเอเชียเนี่ยเหลือแค่2ไง
0: อืม
1: เอเชียปอมา1ด้วย
0: หลายคนไม่นับออสเตรเลียด้วย
1: โอ้เอเชียจริงเหลือแค่ญี่ปุ่นทีมเดียว
0: ครับผม
1: นะครับกล่อง True ID ดูบอลโลกช่องไทยรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: โอ้โหไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดเขามีดีลกับไทยรัฐอ่ะที่ไทยรัฐเขาจะมีถ่ายทอดสดให้อีก2คู่บอลโลกนะ
0: รอบ
1: ไทยรัฐ
0: รอบ32ทีมคือ2คู่ถูกไหม
1: อืม
0: แล้วก็มีรอบ16ด้วยถูกป่ะ
1: มีป่ะผมยังไม่ได้อ่านข่าว
0: คุ้นๆว่าเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะ
1: ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากเห็นแบบมีถ่ายแต่ยังไม่ดูว่าคู่ไหนอะไรยังไงนะครับอืม
0: แต่รู้สึกจะไม่ใช่คู่แน่ๆคือไม่ใช่คู่ไม่

0: ช่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะผมเห็นมีเพื่อนบางคนแชร์โพสต์อยู่แวบๆแต่
1: เพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมอย่างโมโนสปอร์ตทีวีช่อง29เนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายญี่ปุ่นบราซิลแล้วนะตอนแรกมันมีข่าวว่าเขาจะถ่ายญี่ปุ่นบราซิลออกฟรีทีวีแต่ว่าไม่มีละ
0: คือ2นัดคือมันรวมเลยรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะ1เกมแล้วรอบ16 1เกมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะ
1: ผมเจอแล้วถ้าออกทางไทยรัฐด้วยเนี่ยจะเป็นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์พี่
0: โอเค
1: ไอวอรี่โคสต
0: ์ในรอบ32นะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวลากลงมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ว่าเขาออกทางไหนบ้างโมโนแม็กซ์กับโมโนสปอร์ตทีวีนะครับเห็นไทยรัฐคู่ของไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์อีกคู่นึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อาจจะยังไม่ได้ประกาศเงี้ยหรอ
1: เอออาจจะเป็นรอบอื่นไหมรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยบราซิลกับญี่ปุ่นที่เขาจะถ่ายช่องโมโนสปอร์ตทีวีคือช่อง29เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีละเขาเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนผังละ
0: ครับผม
1: ก็จะไปถ่ายทางโมโนแม็กซ์ปกตินะครับอย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาอะนะครับ
0: ส่วนรายงานที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับดีลของกรานิตชาก้ากับเชลซีเนี่ยซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์นะที่เชลซียื่นขอซื้อทางด้านกราดิชาก้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
1: ครับ
0: คือข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือกราดิชาก้าเนี่ยอยากกลับไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบิรอนโซที่มาคุมเชลซีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยกันที่ไบเออร์เลวคูเซนแล้วก็เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยแต่กลายว่าตรงนี้นี่ตามรายงานที่ออกมาคือซันเดอร์แลนด์ไปเสร็จข้อเสนอ8ล้านปอนด์ของเชลซีนะครับ
1: อาจจะถูกไปนะแต่ด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะ
0: 33ปี
1: สัญญาเนี่ย
0: แต
1: ่
0: คุณภาพนักเตะณปัจจุบันในเรื่องของอายุการใช้งานผมว่าน่าจะถึง36ได้นะ
1: สัญญาเหลือ2ปีด้วย8ล้านก็ถูกไปกับคุณภาพของ
0: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย33 8ล้านนี่ไม่ถูกนะ
1: แต่เดี๋ยวนี
0: ้โอ้โห36สามเจ็ดยังเล่นกันสบายดูเมสซี่สามเก้า
1: โอ้โหเมสซี่เป็นกรณียกเว้นไปแล
0: ้วดูอย่างลูก้าโมดริชเด้ถูกไหมมันก็ผมว่าสามสามมันก็ยังได้อย่างน้อยๆผมว่าพีคๆได้ถึง36นะ
1: คือแล้วด้วยสไตล์ของการ์นิชาก้าเขาไม่ได้เป็นพละกำลังไม่ได้สายวิ่งอะไรมากด้วยผมว่าสไตล์แบบนี้มันน่าจะเล่นได้ยาวๆแต่ว่าการที่เชลซีเนี่ยยื่นซื้อในลักษณะแบบรู้ว่าชาก้ามีใจกับอลอนโซมันยิ่งผมว่าเชลซีก็ยิ่งแบบยื่นให้น้อยๆก่อน
0: ครับ
1: แล้วซันเดอร์แลนด์เองก็มองว่าแบบคือถ้าขายชาก้าไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในบาง
0: ประสบการณ์ความเก่าเขา
1: ซีซั่นที่แล้วมันช่วงที่ชาก้าเจ็บอ่ะซันเดอร์แลนด์แกว่งเลยนะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาตัวแทนก็ด้วยนะคร
0: ับ
1: ใน Facebook เดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีรอบดึกครับจากคุณเสกโก้พัทยา
0: สวัสดีครับ
1: ครับโอ้ยส่วนท่านี้โอ้โหน้องรักเลย
0: ใครฮะ
1: เป็นกวินกลับบ้านมั้งเปล่า
0: ใครเอ่ย
1: คุณสุรเดช
0: อ๋อไอ้มดสุรดูดเหร
1: นี่เขาส่งเฟซบุ๊กมาเลยนะ
0: เมียผมเนี่ยถึงกับทักทวงขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะ
1: กลับบ้านบ้างเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: แค่ไม่ได้เจอเลยกลับ
1: เ
0: ด้แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้นอนเลย
1: หมายถึงเมียทักพี่หรือทักมด
0: เมียทักผมสิ
1: ว่าไม่กลับบ้าน
0: ไม่กลับบ้านเลยกลับแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพราะว่าผมกลับไปแป๊บเดียวผมก็ออก
1: ครับ
0: คือโหหลังๆนี่ผมช่วงวันสองวันนี้เอาจริงบางทีพูดอะไรไปมันยังมานั่งนึกเลยนะเอ๊ะเราพูดอะไรไปวะเมื่อกี้
1: อ๋อเพราะว่าเราม
0: ันเบลอแล้วไง
1: มันเบลอ
0: แล้วมันเป็นเหมือนแบบออโตเมติกพูดไปเรื่อยๆแล้ว
1: พี่พักผ่อนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะวูบเอา
0: ครับผม
1: คุณอรบบอกพี่จุนครับที่ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
0: เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
1: ปากน้ำเหรอนี่เขาถามจริงจังหรือเขาเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเราไม่เก็ตป่ะเนี่ย
0: นั่นดิเดี๋ยวนะ
1: ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับ
0: แต่ผมเห็นเมื่อวานรู้สึกก็มีงานวิ่งที่ไหนสักที่นึ
1: ง
0: ใน
1: กรุงเทพมาราธอนอะไรอย่างงี้หรอ
0: เออ
1: แบบวิ่งตอนเช้าๆอะไรอย่างงี้หรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะไม่มี

0: ผมไม่เจอนะหรือมีแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเซิร์ชหาดูก่อน
1: คือเขาจะชวนพี่จุ่นไปวิ่งหรือเปล่า
0: โอ้โหช่วงนี้เดินยังแย่เลยฮะ
1: ออกสตาร์ทสักตีสี่เลยเงี
0: ้ยไม่เห็นมีเลยครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมี
1: อ๋อนี่ผมเจอข่าวแล้วเขาลงใน Facebook เจอกันพรุ่งนี้28นี่วันที่อะไรอ่ะ
0: วันนี้ยี่เข้าสู่วันที่29แล้ว
1: เมื่อวานเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก่อนนี่บอกเจอกันพรุ่งนี้ตรงจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมหกรรมวิ่งแหวกทะเล
0: หรออ
1: ๋อจะไม่ใช่แต่นี่มันที่อื่นนี่ว่าเอาไม่ใช่ปากน้ำ
0: แ
1: ต่มันจังหวัดอื่นโอเคเพ
0: ิ่
1: งเปิดเข้ามานึกว่าที่ปากน้ำนะครับ
0: แต่เมื่อวันที่27อ่ะมีงานวิ่งในกรุงเทพนั่นแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ครับใครรู้ส่งมาบอกแล้วกัน
0: ครับผม
1: ใครไปวิ่งมานะครับ
0: เคยเข้าไปสักงานไหมงานวิ่งผมไม่เคยเลย
1: ไม่เคยครับ
0: เจอแต่เนี่ยบางทีจัดรายการเสร็จเนี่ย
1: เจอปิดถนน
0: ปิดถนนเราก็ไม่รู้ไง
1: เราก็ไปเลย
0: เออแต่ผมเคยเจอไปวิ่งแล้วมีงานวิ่งที่สวนหลวงร .9 เขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนว่านี่เป็นเลนสำหรับ
1: ใช่
0: คนวิ่งแข่ง
1: เขาจะปิดเลน2เลน
0: อันนี้เป็นเลน
1: ให้รถวิ่ง
0: คนที่มาวิ่งเฉยๆ
1: เพราะว่าบางทีผมกลับบ้านไปเนี่ยเส้นกรุงเทพกีทาเนี่ยที่เป็นเส้นตรงๆยาว
0: ๆ
1: เขามีชอบจัดงานวิ่งแล้วก็บางทีเขาปิดอุโมง
0: ค์เอาหรอ
1: พอเลิกจากจัดรายการตอนดึกกับไปไม่ให้ลงอุโมงค์แล้วก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วเขาก็จะกั้น2เลน
0: แล้วไฟแดงบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีให้เราใช่มั้ยก็แป๊บเดียว
1: ไม่เปลี่ยน
0: แป๊บเดียวแล้วมันก็แดง
1: ตำรวจไม่ต้องที่ไหนหรอกพี่เนี่ยที่เส้นพระราม9
0: ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
1: เขาไม่เปลี่ยน
0: สะพาน
1: ไม่เปลี่ยน
0: โอ้
1: ไม่เปลี่ยน
0: ปวดหัวเลยติดอยู่ตั้งนาน
1: ถ้าพี่ตำรวจฟังนะครับพี่ตำรวจคือ
0: ช่วยหน่อย
1: ถ้าคุณเอารถไปยัดกันไว้ข้างล่างเพราะว่าคุณปิดสะพานเนี่ยคุณช่วยปรับเวลาไฟแดงข้างล่างให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์การจราจร
0: คือโดนกันเยอะ
1: คือผมเข้าใจนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปข้างล่างเยอะหรอกบางทีคุณอาจจะ15วิ20วิอันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่าคุณไม่ให้รถขึ้นสะพานแล้วเอาไปยัดกันไว้ข้างล่างแล้วพอไฟเขียวปุ๊บโอ้กว่ารถพ่วงเขาจะออกตัวหมดเวลาคร
0: ับ ใช่ไหมมันแป๊บเดียวผมก็เคยเจออยู่ทีนึงโอ้โหผมติดอยู่ตรงแยกที่
1: เรียบด่วนอะตัดเรียบด่วน
0: ใช่ซ้ายมันจะไปเรียบด่วนอะ
1: ใช
0: ่ตรงสะพานนั้นผมแบบ
1: ผมบอก
0: หลังจากนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปิดหลัง4ทุ่มมึง
1: ใช่
0: ป่ะ
1: แล้วเปิดประมาณ4-5
0: ผมยังไม่ไปอันนั้นเลยเวลากลับบ้านผมทะลุตรงไปนู่นไปเพชรบุรี
1: ออกไปทางไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ออกเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปตรงนั้นมันคืออะไรนะตรงบ้านพี่โอ๊ตอ่ะเพชรบุรีมันจะตรงไปสุดมุดแล้วขวามันก็ไปเข้าศรีนครินทร์ได
1: ้
0: ผมจะไปเส้นนั้นแทนเลย
1: ผมแนะนำพี่วิ่งพี่วิ่งไปข้างๆแล้วเลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวทางด่วน
0: แต่ก็ทำอย่างนั้นด้วยแล้วกลับรถ
1: แล้วไม่กลับรถเลย
0: ใช่
1: แล้วก็ไปวกกลับมา
0: ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้น
1: แต่พอวกกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอีกแล้วก็ไฟแดงแยกพระราม9อีก
0: อ๋อตรงแยกว่ะ
1: ไอ้นั้นก็บางทีปิดเหลือเล่นเดียวด้วยนะแยกพระราม9
0: บางทีก็ไม่ปิด
1: บางทีเหลือเล่นเดียวด้วยนะ
0: เออ
1: ผมเจอครั้งนึงเหลือเล่นเดียวโอ้โหจิตใจพี่โหดร้ายมากแล้วกว่าจะทะลุได้
0: ผมจำได้รอบนึงโอ้โห
1: กลับบ้านช้าเลย
0: เป็นชั่วโมงกับโ
1: หใช่
0: ผมเลทไปประมาณปกติอ่ะถ้าผมกลับเวลานั้นแล้วนะมันไม่ต้องไม่มีปิดไอ้ทางด้านบนขึ้นไปอ่ะผมน่าจะใช้เวลาอ่ะสักประมาณเต็มที่เลยนะชั่วโมงหนึ่ง
1: อ
0: ู้แต่วันนั้นผมโอ้โหซัดชั่วโมง40ได้มั้ง
1: พี่คิดดู2-3อะล้นไปอัดกันลงตรงด้านล่างสะพาน
0: อ
1: ะแล้วมันไปยาก
0: ไอ้2-3เท่าไหร่ไอ้ตอนที่ปิดใหม่ๆ
1: สัก4-5 ทุ่มเนี่ยแหละ
0: อยากจะกรี๊ด
1: จริงๆเนี่ยต้องเปิดไฟแดงให้ไฟเขียวให้มันนานมากกว่าเดิมสักหน่อยให้มันรับกับสถานการณ์นิดนึง
0: ใช
1: ่หลังๆพอผมกลับเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเลย
0: โอ้ง่ายกว่า
1: 25บาทช่างมันขึ้นทางด่วนเลยจะให้มันจบๆไปจะได้แบบ
0: ของพี่ก็ไปนู่นเลยไปทางเส้นเพชรบุรีนู่น
1: อย่างวันนี้ขามาผมขึ้นทางด่วนมาแล้วเพราะว่ามันปิดไงมันปิดทางไอ้สะพานข้ามแยก2ฝั่งเลยมันปิดทั้งขามาขากลับเลย
0: เพราะว่าอ๋อมัน
1: เร
0: ามาตอนเที่ยงคืน
1: ใช่มันปิดหมด
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ทางเข้ามาก็ปิดหรอ
1: ปิดหมดอ่ะแล้วข้างล่างมันก็แออัดแล้วก็สร้างกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เสียอีกไปกับ50บาทไปช่างมันแลกกับเวลา
0: เพื่อความเร็ว
1: เห็นไฟเขียวแล้วแบบทรมานมากเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
0: ไอ้ขากลับไม่เท่าไหร่เราเข้าห้อง

0: ำเรียบร้อยแล้วบางทีผมเจอขามาโอ้โหแล้วปวดท้องขนลุกสู
1: ้แล้วหลังๆรถมันเริ่มคนเขาเริ่มรู้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวทางด่วนเขาไปกลับกันเต็มเลยนะ
0: เอาหรอ
1: วันนั้นผมไปทีนึงโหมากันเป็นพวนเลยเต็มเลยเขาก็รู้กันหมด
0: เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
1: ว่าร
0: ู้แล้วมาทางไหนเร็วกว่า
1: เพราะว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันกลับรถได้เลยไง
0: ครับผม
1: มาดูข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: คุณปลั๊กสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค
0: ุ
1: ณจอมพลบอกคุณจุ่นผมฟูครับ
0: ขออภัย
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพกับพี่จุ่นนะครับไผ่วิบครับ
0: ไผ่วิบ
1: พริบไว
0: อ๋อแหมต้องสมองก็โหลดสุดๆแล้วยังต้องให้ผัวอีก
1: บอกว่าผมเป็นคนชอบบอลอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคู่ไหนก็ช่างครับตามหมดครับ
0: โอ้
1: บอลล้วนครับไม่เกี่ยวกับการไปเสี่ยงลงทุนนะฮะ
0: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
1: นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าทำลายสติใหม่ครับสำหรับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าใช่ใช่อาจารย์ชัดชาติแกได้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับรอบ32ทีมแข่งนัดเดียวจบหรือเปล่า
0: ครับ
1: นัดเดียวนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติยังไงมันนัดเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่ในยุโรปกับบอลโลกนะครับเกาหลีโดนปาหมดนะครับทุกอย่างครับถ้าเป็นเกาหลีอ่ะ
0: บางทีนะมันก็อาจจะเจอความกดดันอะไรพวกนี
1: ้
0: พอสมควรนะ
1: ครับบอกอาจารย์พักฮังซอเป็นหนังหน้าไฟแบกหน้าคนเดียวอาจารย์พักนะที่มาคุมพลังการเลยนะ
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเกาหล
1: ีไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจ
1: กันนะครับคู่แอลเจเรียกับออสเตรียตอนแรกคิดว่าเล่นแบบดึงเสม
0: อ
1: ดันบุกแหลกเฉยเลยครับแล้วมีนะครับแบบดราม่าด้วยโอ้โหคู่นี้สุดยอด
0: ผมไม่ได้ดูเลย
1: เมื่อเช้าผมพากอยู
0: ่อ๋อมาที่นี
1: ่ไม่ใช่ที่
0: โมโนที่มูน
1: ที่โมโน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: โอ
0: ้
1: โหพี่ตอนแรกกะว่าไอ้คู่นี้เสมอเข้ารอบ
0: ครับผม
1: แล้วอิหร่านมันก็รอผลคู่นี้แบบตาปริบๆไงกะว่าลงไปก็คงติดชึ่ง
0: ครับ
1: เฮ้ยสปิริตทั้งแอลเจเรียทั้งออสเตรียเปิดเกมมาเล่นมุ่งมั่นกันแบบเอาชนะกันจริงๆจนกระทั่งพอมันเสมอกัน 2-2 ปุ๊บเข้าสู่ประมาณ10นาทีสุดท้ายนั่นแหละ
0: ก็โอ้
1: ไลท์สปิริตไลท์สปิริตสิ้นดี
0: ก็เริ่มจะมองหน้ากันแล้วอาจจะเกรงๆกันละ
1: หูพี่เจอบอลมันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะแอลจีเรียเล่นระหว่าง3เซนเตอร์กับมิดฟิลด์ตัวรับเป็น3เหลี่ยม4เหลี่ยมตรงนั้นกึกกักแล้วไอ้ออสเตรียก็ไม่ก็มองไม่ได้ก็ไม่เปิด
0: จับมือเข้ารอบไป
1: อยู่อย่างนั้นนะพี
0: ่เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆสุดท้ายช่วงต่อ
1: ใช่
0: ช่วงทดเวลามันกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วออสเตรียนี่โอ้โหอย่างดีมาตีเสมอได้
1: มันมีช็อตที่แอลจีเรียเนี่ยครองบอลอยู่แบบนั้นน่ะเราก็คิดว่าก็คงยอมๆมันไปแล้วอ่ะเพราะความต้องการมันตรงกัน อยู่ดีๆเฮ้ยทะลึ่งทะลุขึ้นมาจ่ายแทนเข้าไปให้ริยาดมาเลสมาเลสโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าตะวัดยิงด้วยขวาเข้าแล้วทดเวลาเหลือนาทีเดียวคือตรงนั้นคือผมเป็นออสเตรียผมว่าช็อกนะเฮ้ยไม่ทำนึกมาทำอะไรตอนนาทีสุดท้ายขอโทษนะเมื่อยิงอะไรนาทีสุดท้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องดูสีหน้าแฟนบอลนักเตะออสเตรียคือแบบ
0: งง
1: เฮ้ยทำเป็นอย่างนี้เลยเหร
0: อ
1: คือแบบช็อกหมดเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องชมออสเตรียด้วยนะครับว่าภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพอเอาบอลมาเขี่ยปุ๊บป
0: ุ่ม
1: ขึ้นมาใหม
0: ่
1: เฮ้ยมันตีเสมอได้เลยว่ะบ
0: ุ
1: กขึ้นมาปึ้งมงชงกลับมาซาชาคาไลชิตแล้วเพิ่งลงมาโดนบอลครั้งแรกด้วย
0: ครับผม
1: มงตีเสมอจากตกรอบเข้ารอบแล้วพี่คิดดูอารมณ์ของอิหร่านเนี่ยตอนที่แอลจีเรียนำอ่ะมันเข้ารอบไงเพราะว่าถ้าคู่นั้นไม่มีผลแพ้ชนะอิหร่านจะเข้ารอบสุดท้ายพอโดนตีเสมอเขาเสมอกันอีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหอิหร่านนี่คือโลกถล่มเลยนะ
0: โอ้เพราะมัน93กับ96
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: แล้วมันทด4นาทีแล้วมันทดเกินด้วย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผู้ตัดสินมันต้องเผื่อจากการดีใจของผู้รักษาประตู
0: เมื่อเช้าอู๋คู่ใคร
1: คู่
0: พี่กุ๋ยป่ะ
1: ต่อพี่ต่อธีรพัฒน
0: ์อ๋ออ่ะฮะ
1: เมื่อเช้านี่คือแบบโอ้เวอร์จริง
0: ๆผมตื่นมาเห็นมีคนโพสต์กันเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่ได้ดูคู่นี้ไม่ไหวจริง
1: ๆแต่พูดถึงอิหร่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่เจออียิปต์อ่ะยิงเข้าก็ไม่ได้ที่มันล้ำ
0: อ๋อนิดเดียว
1: นิดเดียวอ่ะผมว่าเขาเสียดายมันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมาเจอดราม่า
0: เหตุการณ์นี้เข้าไป
1: คู่นี้มาซ้ำสอง
0: อ
1: โอ้เสียดายจริงๆนะ
0: ครับผม
1: เอางั้นเลยญี่ปุ่นจะแพ้คือเล่นเป็นระบบมากไปไม่มีอาร์ตแบบบราซิลพวกวินิซูสคุณย่า
0: อ
1: ันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่จุ่นพี่อู๋ครับขอข่าวเลวานปิดดีลกับชิคาโก้หน่อยครับ
0: ก็นั่นแหละครับ
1: บอกไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่โรมาโน่ออกมารายงานให้ได้ทราบนะครับ
1: ครับคิดว่าลิเวอร์จะยื่นซื้อ

0: ดีโอมองเดย์รอบ2ไหมผมว่าถ้ารอบแรกมีรอบ2มันก็ควรจะต้องมีนะ
1: มันเป็นรอบ2ไปแล้วไม่ใช่หรอที่มี
0: จะมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมเพราะ
0: ร้อยเท่าไหร่
1: เพราะรอบ2มันรู้สึก116ไม่หรอที่มีข่าวแล้วก็โดนปฏิเสธอ่ะ
0: ครับ
1: อีกแป๊บนึงนะ
0: เดี๋ยวมองเด้เองก็เขาก็หงุดหงิดแล้วนะขายแพงเกินอีกไลซิกก็ขายแพงเกินนะฮะพี่เอกฮิมชอบเล่นบาสหรือว่าวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: น่าจะไม่เหมาะเขาทั้งคู่นะฮะ
0: วันนั้นผมได้ยินพี่อะไรนะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันอยู่เดินลอดโต๊ะสนุกเกอร์นักเตะชื่อดังย้ายที่ย้ายมาเมเจอร์ลีกอีกหน่อยไม่ต้องบินไปดูบอลที่ยุโรปแล้วครับก็จะไปรวมตัวที่นู่นเยอะหน่อยนะครับแอบหวังจะมีดาวดังมานิวยอร์กนะครับ FC บ้างมีตั๋วฟรีอยู่ปีหน้าจะเปิดสนามใหม่เอติฮัดพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนิวยอร์กซิตี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ้งรู้ฟังทาง SMS นิดนึงเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าฟังทางคลื่น99ไม่ได้เขาส่งมาเพิ่มเติมเลยพี่จุน
1: ครับ
0: เขาบอกหมายถึงแอป99 Active Radio ฟังไม่ได้แอปเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด Mcord Connect Application Mcord Connect ที่มันสามารถฟังทุกคลื่นวิทยุของนะครับอสมทได้แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปของที่อื่นที่เป็นการรวมคลื่นนะพี
1: ่
0: อันนั้นเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได
1: ้
0: เขาอาจจะดึงสัญญาณฟังได้ฟังไม่ได้นี้ก็แล้วแต่ผมก็เลยแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนนะครับก็ส่งต่อบอกให้กับท่านอื่นๆที่ฟังคลื่นเราด้วยนะครับ
1: นั่นแหละก็อันแรกผมจำได้มันมีข่าวเป็น100ล้านยูโรแล้วก็มา116
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่โอเค
0: เดี๋ยวต้องมีรอบ3นะครับแอปใหม่ Mcord ด้วยครับหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะช่วงค่ำและตอนปิดหน้าจอทั้งที่การปิดหน้าจอจะช่วยประหยัดแบตแถมยังไม่ตัดเสียงตอนมีสายเข้าหรือเปิดแอประหว่างฟังของแอปเดิมจะตัดเสียงให้ครับนี่ส่งมาบอกนะครับ
1: ครับ
0: นอนฟังอยู่ครับบอกว่าผมว่าบราซิลจะล้างตาได
1: ้อ๋อ
0: จากเกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: เกมนั้นไทยญี่ปุ่นชนะ 3-2
0: มั้ง 3-2 3-2
1: เออ
0: แต่ว่า 2006 ที่เจอกันนี่โอ้ตอนนั้นบราซิลถล่มเละเลยนะเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ตามผมชอบหมดนะครับยกเว้นเพลงที่เป็น AI ครับ
1: แต่ว่าก็เห็นมีทางศิลปินอะไรพวกนี้เขาก็ออกมาแบบก็ไม่ค่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เพลงใหม่ๆผมก็อย่างที่คุยกันหลายๆรอบอ่ะผมมองว่าผมเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วว่าแบบทำไมเขาก็ยังจะ
0: ติดอยู่กับเพลงเดิม
1: ๆติดอยู่กับเพลงเดิมๆในยุค ของเขาผมก็เป็นอ่ะมันกลายเป็นว่าผมต่อให้เป็นวงเดิมๆนะวงเดิมที่เราเคยชอบออกเพลงใหม่มา
0: ไม่
1: มันน้อยมากที่ผมจะติดหูแล้วฟังเพลงนั้นแบบซ้ำ
0: ๆ
1: ผมก็จะกลับไปอัลบั้มเดิมๆเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังเช่นสมมติอ่ะวงนี้ออกมาชุดที่7ที่8แล้ว
0: ไม่เวิร์ค
1: แล้วผมเคยชอบมากๆตอนสมัย2 3 4อ่ะผมก็จะฟังอยู่แค่เนี้ย
0: เช่นกันพี
1: ่แล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาบางทีเราก็จะแบบ
0: เพลงพอเพลงใหม่ๆ
1: เพลงใหม่ๆมาเราก็แบบ
0: ไม่อิน
1: อันนี้มันอยู่ในอัลบั้มไหนวะทำไมเราไม่เคยได้ฟังวะแต่เวลาเพลงเก่าๆที่เราเคยชอบเขามากๆในอัลบั้ม2 3 4ขึ้นมาโอ้โหอันเนี้ยสบาย
0: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมพวกแบบ Body Slam Big Ass เกิดนะ
1: คือ
0: ถ้าเป็นช่วงเก่าเราจะอินกว่าไง
1: มันเป็นกับทั้งนั้นนะ
0: จริง
1: โดยส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบเขาชอบทุกอัลบั้มก็แล้วแต่
0: แต่ผมเป็นเหมือนพี
1: ่อู๋แล้วก
0: ็
1: เพื่อนพี่ในหลายๆคนก็เป็นเหมือนพี่คือก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยแต่อัลบั้มพอมาแบบพอมันเป็นแบบศิลปินในอดีตประมาณว่าแบบเขาเคยพีคมากๆช่วงประมาณต้น 2,000 แล้วเพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วจริงๆเขามีอัลบั้มใหม่นะ
0: แต่เราไม่ได้ตาม
1: เราก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยแต่ละบ้างใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟัง
0: เราไม่รู้จักว่ะ
1: คือฟังแล้วก็ผ่านๆเราแค่ไปชอบตอนอันเก่าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: คือมาในหลังๆเนี่ยผมชอบไปฟังพวก YouTube ที่เขารวมเพลงเก่า
1: ๆ
0: ยุคมัธยมยุค90พวกมิวสิกลองเพลย์อะไรเงี
1: ้
0: ยเฮ้ยฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยพี
1: ่
0: แต่ละเพลงมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความหล
1: ัง มันย้อนอดีต
0: มันมีความหลังขึ้นมาได้ทุกเพลง
1: เ
0: พลงนี้มันจะมีนะพี่เพลงเนี้ยอยู่มอนี้เพลงนี้
1: ใช่
0: แบบมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกับเพื่อนกับ

0: ผู้หญิงกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาตลอดเลย
1: อย่างพี่เนี่ยพี่กล้าพูดเลย
0: จำช่วงเวลาได
1: ้กับภรรยาคนปัจจุบันเลยนะ
0: เพลงอะไร
1: เพราะว่าพี่อยากจะคุยเรื่องแฟนเก่าอะไรให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
0: เฮ้ย
1: แล้วพี่เนี่ยก็จะบอกเขาว่า
0: แฟนเลยเหรอ
1: แฟนๆเลยก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะรู้จักทุกคนแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้จักกันนะ
0: คือแต่ว่าแฟนเก่า
1: เขาจะรู้ประวัติว่าคนนี้เท่าไหร่ชื่ออะไร2 3 4ชื่ออะไรจนมาถึงเขา
0: ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12คน
1: ไม่ถึงเยอะไปจะบ้าเหรอแล้วพี่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอัดเพลงให
0: ้อ๋อโรแมนติกเดี๋ยวพึ่งนะอัดเพลงก็คืออัดจากสถานีวิทยุหรือร้องเอง
1: โอ้หายใจยังเพี้ยนเลยยังผิดคีย์เลยจะบ้า
0: ไปอัดจากสถานีวิทยุให
1: ้ไม
0: ่
1: แต
0: ่
1: ก่อนบ้านพี่อ่ะพี่เป็นคนบ้าเทปเปล่า
0: เทปเปล่า
1: แล้วก็จะชอบเพลงไหนที่เราชอบเราก็จะอัดเป็นอัลบั้มให้เขา
0: อ๋อหมายถึงมันจะมี2หัวเทป
1: ใช่
0: ที่มันอัดข้ามกันได
1: ้
0: อ๋อโอเค
1: น
0: ั่
1: นแหละพี่ก็จะโหละเลงอัดเลยเป็นอัลบั้มเลยวอลลุ่ม1 2 3 4
0: ก็เลือกเพลงที่สาวๆฟังแล้วแบบรู้สึก
1: ใช่
0: ต้องชอบเราแน่นอน
1: ต้องชอบแน่นอนนี่แหละหรือสมัยก่อนก็โทรไปขอตามคลื่นวิทยุ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็จะแบบเราก็สามารถเราก็บอกคุยกับเขาได้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าแบบเนี่ยเพลงนี้เคยอัดให้คนนี้ได้แหละแล้วเขาก็จะมาเพราะแบบ
0: ก็แซวเหรอ
1: เขาแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีเลย
0: แล้วพี่
1: เป็นเด็ก
0: แล้วพี่อาจให้คนให้แฟน
1: ไม่มีเลยไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: โอ้เลิกทำไปประมาณสัก
0: อ๋อเพราะตอนนั้นตอนสมัย
1: มัธยมมันต้องเป็นสมัยมัธยมเข้ามหาลัยก็ไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่ามัธยมมันเป็นช่วงที่แบบ
0: เนาะ
1: อะไรมันดูกุ๊กกิ๊ก
0: เพลงด้วย
1: จ้างคนเขียนกระดาษใบสวยๆเอาไปให้เขาส่งเพจเจอข้อความให้เขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามหาลัยมาผมไม่
0: ค่อยอ
1: ่ะไม่ค่อยแล้วไม่
0: ชีวิตในมหาลัยเอาจริงผมว่ามันไม่ได้สนุกแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูมีความน่าจดจำเหมือนสมัยมัธยมอ่ะ
1: มหาลัยพี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้เรื่องความกุ๊กกิ๊กมันจะไม่เหมือนสมัย
0: ไม่ค่อย
1: สมัยก่อนเรามันแบบโอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องทำแบบหนังอะไรเงี้ยไอ้พอโตมาเรารู้แล้วมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องโรแมนติกขนาดนั้นแต่ว่านั่นแหละเวลาเพราะว่าผมมองว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยผมว่าศิลปินในยุคเราเด็กๆอ่ะก็ยังออกคอนเสิร์ตเรื่อยๆพี่ใหม่ก็น่าจะโซ
0: เอ
1: าน่าจะโซเอานะ
0: ก็เห็นคลิปอยู่ใน TikTok ที่เขาไปคอนเสิร์ตพี่ใหม่กันเต็มเลย
1: เนี่ยในยุค
0: สุดเองสัปดาห์ที่แล้วเองมั้ง
1: ยุค80 90ก็มาพี่มิ้นท์มาริวันก็กำลังจะออกคอนเสิร์ตออกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้เล่นยังพี่วงดูโวไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: เดี๋ยวโหสิ้นปีนี้เดี๋ยวเนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะ
1: โหแล้วเห็นพี่เสกเองนี่ก็
0: งานมีทุกวัน
1: งานบานเลยงานบานเลย
0: เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่ของทัตทูคอนเลอร์อีก
1: โอ้ทั
0: ตทูคอนเลอร์นี่เล่นราชมังนะ
1: อ๋อเหรอกี่รอบ
0: เล่นราชมังเลยนะ
1: โอ้แล้วเขาบอกว่าคอนเสิร์ตซีรีส์ฟูที่เพิ่งจบไปนี่ก็สุดยอดมากนะ
0: ใช่
1: ผมก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวมีบิ๊กแอดอีก
0: บิ๊กแอดก็สิ้นปีเหมือนกันประเทศแห่งคอนเสิร์ต
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตนี่ยังไม่รวมศิลปินต่างประเทศเดี๋ยวจะมีอะไรนะโพสต์มาโลน The Weeknd BTS
0: เห็นเขาเพิ่งปลอมบัตร
1: BTS นี่กี่รอบไม่รู้แล้วโอ้โห
0: ขายบัตรกันหลายวันด้วย ผมเห็นในโซเชียลเขาสาวๆจิ้นเขาแบบเขาไปซื้อตั๋วกันดราม่าอะไรกันร้องไห้เขาเสียใจกันได้ไม่ได้
1: เหมือนแบบอะไรสักอย่าง
0: BTS อ่ะ
1: จองไม่ทันแต่ขนาดว่า3รอบมึง BTS อ่ะ
0: ซื้อบัตรน่าจะ3วันด้วย
1: ย
0: ังมีคนกดไม่ได้แล้วเอาไปรีเซลบางทีเป็นหมื่น
1: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นหมื่นเลย
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตจริง
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตประเทศเรานี่บอกเลยนะครับบันเทิงจริงนะฮะ
1: คือหลายคนบอกโอ้โหกูทำงานมาเอามากินกับเอามาดูคอนเสิร์ตนี่แหละ
0: โอ้โหบางทีตั๋วเอาจริงๆแต่เขาก็มีการพูดถึงว่าตั๋วคอนเสิร์ตในบ้านเรามันก็แพงเกินเหตุไป
1: โอ้โหเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะ
0: จริงๆ
1: สมัยผมนะ
0: แพงมากแพงมาก
1: ๆสมัยผมนะตอนนั้นเลดฮอตมาเนี่ยผมน่าจะอยู่มหาลัยปีหนึ่งนะแล้วถ้าจำผิดอันนี้ขออภัยจริงๆผมจำราคาที่แม่นแน่ๆไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่ในน่าจะเป็น Impact นี่แหละแล้วอยู่ด้านบนอ่ะผมยังแค่ประมาณพันนะ
0: ครับ
1: แบบตัวดอยนะที่เขาเรียกกันตัวดอยอ
0: ่
1: ะแต
0: ่
1: ณปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นศิลปินระดับโลกมา
0: ตัวดอยเท่าไหร่
1: ตัวดอยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณ 3,000 2,900 เป็นอย่างน้อยนะ
0: แล้วข้างล่างน่าจะมีเฉียด10,000
1: ราคาโอ้โหมันไปอีกแบบเท่านึงอ่ะ
0: ตัวคอนเสิร์ตบ้าน

0: เราจะถามว่าหมดไหม
1: ก็หมด
0: หมดไม่เหลือแล้วครับ
1: อย่าง The Weeknd นี่ The Weeknd กี่รอบไม่รู้ก็โซเอาก็โหขนาดว่ายอดดอยก็เกือบ3หรือ3ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: นี่คือขั้นต่ำสุดเลยอ
1: ่ะใช่ๆขั้นต่ำสุดแล้ว
2: แพงมากนะคร
1: ับ
0: ล่าสุดเห็นคอนเสิร์ตที่ไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรนะที่คุณอิงเขาคุณอิงอ่ะวรันธรเขาไปออกอ่ะ
1: ที่มีเต้นไมเคิลแจ็คสันด้วยป่ะ
0: ใช่แน่ใจแต่ว่าเขาไปร้องเพลงก่อนมาริบาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเพราะเธอสมัยเด็กๆเธอเป็นคนร้องอย่างนี้
0: แล้วผมไปฟังตอนที่คุณอินมาร้องอีกครั้งนึงอ่ะ
1: เสียงเหมือนเดิมไหม
0: โอ้โหพี่โคตรเพราะเลยนะขอโทษนะฟังใน TikTok อ่ะแล้วร้องท่อนพีกอ่ะอยากให้ไฟแดงนะหน่อยแล้วแบบร้องสดอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเสียงเพราะมากฟังใน TikTok แล้วแบบโอ้ยเสียงแบบดีจัดๆเลยอ่ะ
1: ครับ30คอนเสิร์ตอะไรนี้ป่ะที่เขาเล่นเมื่อวานไหม
0: เออใช่ไหมที่มีนน
1: เออใช่ผมเห็นคนมีถ่ายคลิปมาได้ร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันด้วย
0: มีหลายคนโอ้โหแล้วร้องเพลงก่อนมาริบานอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆ เขาเป็นคนร้องเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเปิดจากแผ่นนะ เปิดแผ่นยังไม่เพราะขนาดนี้เลยโอ้คนอะไรร้องสดเพราะเหลือเกินพี่จุ่นครับฟังพี่จุ่นมานานแสนนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าตาครั้งแรกครับนี่ส่งมาดียูทูบ
1: ฟังประโยคนี้ดูท่าทางเอ๊ะ
0: จะไม่กลับมาฟังอีกเลย ผมยุคเดียวคุณจุ่นครับย
1: ุ
0: คนะครับโนเมทันพวกวงลิงคินพาร์คลิมบิสกิตนะครับคอนแล้วก็สลิปน็อต
1: ช่วง
0: มอต้นเลย
1: นูเมทันอาราวาสนี่ผมประมาณม4ม5ละ
0: ผมมอต้นพวกลิงคินพาร์คอ่ะพวกที่แบบพวกแบบลิมบิสกิตกำลังมา
1: โอ้ยแต่ก่อนนี่ผมต้องหาไอ้หมวกนิวยอร์กแยงกี้อ่ะจะเป็นเฟสเดิร์ตโอ้เดินหาสะบัดเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพวกอะไรอินดีเอนอะไรเงี้ยโคตรโอ้ยังฮอตนะฮะ
1: คอน
0: อ
1: ินคิวบัสอะไรพวกเนี้ย
0: อ
1: ินคิวบัสแต่ก่อนมาแสดงบ้านเราเนี่ยค่าตั๋วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ600ถึง800เองนะ
0: ครับ
1: เมื่อ
0: ไม่ถึงพัน
1: ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน
0: นะครับกลับมาดูข้อความใน SMS กันต่อนะครับสักหน่อยหนึ่งคิดว่าในอาเซียนชาติไหนจะได้ไปบอลโลกทีมแรกครับ
1: ไม่เราก็เวียดนามนะ
0: อินโด
1: ก็มี
0: สุดอินโดเอาลูกครึ่งมาเล่นนะเขาก็ดูมีพัฒนาการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้
1: อ
0: ิน
1: โด
0: ครับสวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายทอดสดช่อง29ครับแอฟริกาแคนาดาครับจากคุณปีศาจราดลีนะครับเพราะมันมีคู่เดียวด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับอยากกินก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบเยอะๆไข่เยอะๆเกี๊ยวหมูทอดลูกชิ้นปลาทอด
1: ผมดันผมไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะผมดันเป็นสายก๋วยจั๊บน้ำใสและใส่พริกไทยเยอะ
0: ๆ
1: หมูชอบกินแบบไหน
0: ถ้าเป็นผมนะผมว่าน้ำข้นเนี่ยหาร้านกินอร่อยไม่ง่าย
1: ถ้าน้ำข้นถ้าผมกินบ่อยสุดนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงอนุสาวรีย์อ่ะไอ้ตรงเป๊ปเก่าอ่ะ
0: ตรงไหน
1: กูเคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: เขาจะขายจนถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆไอ้ตรงอนุสาวรีย์เลยตรงแถววงเวียนนั้นเลยแล้วร้านเขาจะอยู่
0: ฝั่งไหนอยู่โซนไหน
1: อยู่
0: โซนโรงพยาบาลโซน
1: ไม่โซนที่สมมติเรากลับจากอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้ามาที่ช่องเก้าแล้วเนี่ยอย่าอยู่ซ้ายมืออ
0: ๋อคือวนซ้ายก็โค้งซ้ายมาพี่มาจากลาดวิถีป่ะล่ะ
1: ใช่พี่มาจากลาดวิถี
0: แล้วก็ปุ๊บโค้งซ้ายจะมาดินแดงเนี่ย
1: จะมาดินแดงนั่นแหละอยู่ฝั่งซ้ายมือ
0: ฝั่งซ้ายมือ
1: โอ
0: เ
1: ค
0: รอบน็อกเอาท์16คู่เขาถ่ายฟรี10คู่แต่คนดันบ่นไม่ได้ดูญี่ปุ่นแต่ผมเข้าใจนะมันคือธุรกิจจากนายหนุ่มนะครับโอ้เอาจริงๆก็อย่าไปบ่นเลย
1: คือ
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคู่ไหนมาให้เราดูก็ได
1: ้ผมว่าได้ดูฟิล์มก็โอเคแล้วแหละ
0: ใช่ครับของฟรีอย่าไปอะไรมากมายเลยทำไมจุ่นถึงทำแบบนั้นแหละครับพี่เอกอุตส่าห์ทำงานภาคหาข้อมูลอย่างขมักขม้นตัดภาพไปพี่จุ่นนั่งสาวผมเล่น พี่ยุทธถึงก็ต้องบอกว่าวันหลังเนี่ยตบให้คว่ำเลยนะคุณเอกผมนี่พี่ที่ไปถึงในที่ใดกูรู้
1: แล้วแล้วผมงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเอาภาพแคปนั้นมาได้งงจริง
0: นะครับ เห็นข่าวโมโนจะไม่ปล่อยฟรีทีวีคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนผังละ
1: ผมเห็นข่าวอยู
0: ่คู่นั้นจะไม่มีทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง

0: 19แล้วนะครับเหตุการณ์ฟังเพลงยุคใหม่ๆแล้วไม่อินน่ะเขาเรียกอ่อมแก
1: ่ผมเป็นหลายคำยังเคยพูดกับหลายๆพี่ๆคนหนึ่งที่เขาจะมีคำพูดกันอะไรนะกินขมอะไรสักอย่างเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: คือเวลามันเป็นคนแก่มันจะเป็นอาการแบบนี
1: ้อะไรนะกินขมกินขม
0: ผมเรียงไม่ถูกอะ
1: เดี๋ยวก่อนผมเรียงไม่ถูกอะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยพูดคำนี้อยู่บ่อย
0: ครับ
1: มันอะไรนะกินขมคุยเรื่องเก่าอะไรสักอย่าง
0: บอกพี่ๆเคยไหมครับสมัยก่อนฟังวิทยุแล้วรอกดอ่านจากเพลงที่สถานีวิทยุเปิดแต่จะเซ็งมากตอนที่ดีเจมาพูดตอนเพลงยังไม่จบดีอุตส่าห์เฝ้ามาทั้งเพลงสุดท้ายต้องลบทิ้งเคยครับ
1: ผมเป็นประจำเลย
0: ผมก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนนั่งอัดตอนที่เขายิ่งตอนที่เขาประกาศชาร์ตอะพี
1: ่ครับผม
0: มันจะมีบางคลื่นที่เขาจะมีการจัดชาร์ตประจำสัปดาห
1: ์
0: บางทีมี20อันดับผมก็จะอัดตั้งแต่อันดับ20เลยก็อัดเลยแล้วก็ช
1: ่
0: วงเวลาเย็นเขาจะประกาศประมาณสัก 4-5 โมงเย็นถึงประมาณ 6 โมงเย็นอะไรเงี้ยก็นั่งอัดเลยพูดมาก็
1: ติดหัวมานิดนึงเราก็รู้สึกแบบเจ๊งละ
0: แต่ก็ต้องอ่านอ่ะ
1: แต่มันได้อยู่อย่างน้อยก็ฟังได้
0: ไม่เป็นไรนะครับเขาจะพูดตอนไหนก็โอเคก็อ่านไปแต่มันจะเจ๊งไง
1: จะให้เรามาซื้อเทปสมมุติเราอยากฟังแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มี YouTube นะยุคสมัยเราอ่ะ
0: ครับ
1: มิวสิกวิดีโอต้องรอดูทางโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อัดจากวิทยุนี่แหละโอ
0: แล้วผมอ่านจากชาร์ตเนี่ยมันเป็นการรวมเพลงฮิตไง
1: อ๋อเออใช่ไง
0: มันก็จะไปหาแบบเทปเปล่าที่มันมีเพลงฮิตแบบนั้นทั้งม้วนเลย มันไม่ได้ไงนอกจากเราต้องอ่านเอง
1: ใช
0: ่
1: ผมน่าจะมาเลิกอัดเพลงจริงๆอาจจะเป็นยุคที่แบบไอ้นี่เข้ามาบูมบ้านเราแล้วพวกไชโนวีอ่ะเพราะพอดีที่บ้านติดเนี่ยมันก็เลยแบบโอเคมันได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้ว
0: ดูมิวสิกวิดีโอเพลินเลย
1: อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นตะกอมันยาก
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหจะให้ไปซื้อเทปตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมน่าจะไล่ซื้อเทปทันตั้งแต่ตอนประมาณสัก
0: กี่บาทพี่เทปพี่
1: น่าจะ55-60บาทราคาขายนะไม่ใช่ราคาปกนะน
0: ่
1: าจะน่ามันเนี่ยประมาณ55-60ประมาณเน
0: ี่
1: ย
0: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
1: ไล่ไปจนถึงประมาณสักอันนี้นับเฉพาะเพลงไทยนะไม่ได้นับฝรั่งเพราะฝรั่งมันจะแพงกว่า
0: 105มั้ย
1: ของพี่น่าจะถึงราคาประมาณสัก80แล้วไม่ได้ซื้อละเทปอ่ะ
0: เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มัน120อย่างเงี้ยยุคของผมอ่ะผมคือช่วงสุดท้ายที่ซื้อเทปน่าจะประมาณ120มั
1: ้
0: ง
1: หลังๆไฮโซ
0: ก็ไม่ซื้อละ
1: ฟังซีดีย
0: ิ่งแพงเลยอันนั้น ซีดีนี่ประเทืองอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ดิอันนั้นมันโอ
0: ้แวมไพร
1: ์
0: 365
1: อันนั้นล่อไปกี่อัลบั้มไม่รู้100เดียวเนี่ย
0: โอ้
1: ไปเจอแล้วคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาว
0: นี่คือพวกอมแก
1: ่อมแก่อมแก
0: ่บอกสมัยมหาลัยผมอินกับแผ่นประเทืองครับไม่ได้สนับสนุนนะครับพอย้อนกลับไปมันเป็นการกระทำที่แย่มากเพราะตอนมหาลัยยังไม่ค่อยมีเงินซื้อแผ่นซีดีลิขสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่ารู้จักศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆในสมัยนั้นน่ะจากแผ่นประเทืองเยอะมากยกตัวอย่างรู้จักเพลงงมงายบอดี้สแลมก็จากแผ่นประเทืองนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตามวงแล้วซื้อของจริงฟังตลอด
1: ยุคนั้นมันจะเป็นยุคอะไรนะยุคของแผ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์
0: แผ่นผี
1: แล้วก็ไอ้โหลดบิดใช่ไหมเขาเรียกอะไรบิดทอร์เรนต์อะไรสักอย่าง
0: โฟแชร
1: ์ทั้งอย่างประมาณนั้น
0: โฟแชร์เนี่ยเพลงเยอะ
1: ครับผม
0: ฟรีเต็มเลย
1: ทำไมอู้รู้
0: โหลดประจำเมื่อก่อนโหลดออกมาแล้วมาเขาเรียกมาเขาเรียกว่าอะไรนะลงซีดีอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: มาทำซีดีแล้วฟังเอง
1: นะ
0: ครับแต่ซื้อของจริงไหมถ้าเราชอบเราก็ซื้อ
1: แต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะซื้อเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเทปอยู่แล้วในสมัยเด็ก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอโตมาย้ายบ้านแล้วผมจะไปเก็บในลังโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
0: เทป
1: พวกซีดีไอซีดียังไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นเทปพวกซีดีที่ตอนนี้ไอ้เทปที่ราคาแพงๆอ่ะ Oasis เป็นอัลบั้มซิงเกิลหายากอะไรเงี้ยผมซื้อพวกโดเรมจากโดเรมีมาซีรีส์ฟูลปกกระดาษอะไรพวกนั้นอ่ะไปหมดเลย
0: เฮ้ยแต่ว่า
1: น่าจะหลายตังค์เลยกล่องนั้น
0: มันเป็นตลับเทปมันเก็บไว้ในหลังมันไม่น่าเป็นอะไรวะพี
1: ่น้ำแต่เหมือนว่าคนที่บ้านผมอ่ะเอาไอ้ลังเนี่ยไปขาย
0: อ๋อเรียบร้อย
1: ทั้งหลังอ่ะผม
0: เรียบร้อยโหเรียบร้อยเลยอันนั้น
1: ภรรยาผมยังรู้เลยว่าผมเจอร้านเทปเก่าๆแบบนี้เราไม่ได้เลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมันเป็นสิ่งที่เราเก็บแล้วมันโดนขายไป
0: ก็นึกว่าแบบถ้ามันเป็นตลับเทปอยู่ในลังมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกโอ้ถ้าขายก็เรียบร้อยเลยโ
1: อ
0: ้นั่นใครได้ไปนี่เจอขุมทรัพย์เลย
1: โอ้โห
0: เจอขุมทรัพย์เลย
1: ผมว่าต้องมีเป็นร้อยอัลบั้มในนั้น
0: พูดถึง Incubus งั้นขอเพลงนะครับ

0: นี้ promise ใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหผมไม่ได้อ่านแบบนี้ไหมพี่ว่า
0: promise หรือเปล่าLinkin Park ตอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมและย้อนกลับไปดูซ้ำๆบ่อยๆที่สุดก็คือ Linkin Park Live in Texas ครับฟีลลิ่งมันเต็มมากเชสเตอร์เบนนิงตันโคตรเท่สุดๆนะครับท่านนี้คุณผีนครศรีที่ส่งมาบอกพี่จุ่นใช่ไหมนะครับตอนนี้บรรยากาศเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้นักเตะก็นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วก็กำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราได้อีกสักนิดนึงนะ
1: โคมิสนี่อัลบั้มไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำไม่ได้วะ
0: พี่ๆมีเพลงที่ชอบของเอวานิเซนต์ไหมครับพี่จุ่นมีไหม
1: ผมไอ้เพลงที่เขาไอ้นั่นอ่ะ
0: ผมไม่มี
1: เพลงเอกเขาเลยอ่ะ
0: คุณนันทพงษ์ถามมานะครับ
1: แต่อัลบั้มนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วอ่ะอินคิวบัสนี่ผมฟังอยู่ถึงแค
0: ่
1: อันไหนเอ็นกว่าผมขอดูผมจำไม่ได้แล้วว่ะ
0: ครับคุณก้องเกียรติบอกดูมอสล่าไปดูบอลโลกที่สนามโซฟายค่าตั๋วขั้นต่ำ 1,500 เหรียญถึงเกือบ 10,000 เหรียญเอา 3-3 คูณเข้าไปจะเป็นลมยังไม่รวมอาหารด้วยนะครับแพงหมดอ่ะเนาะค่าครองชีพด้วยพูดตรงๆครับทีมเอเชียเราจะยังเก่งยังไงก็เป็นรองโซนอื่นตลอดทุกๆกีฬาต้องมามืดดวงแตกจริงๆถึงเป็นแชมป์นะฮะ
1: อ๋อผมรู้แล้วผมฟัง Incubusถึงแค่อัลบั้มเมกาโลมาเนียแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: ไอ้พรอมิสอะไรนั้นมันออกมาอัลบั้มหลังจากนั้นน่าจะ2อัลบั้มสักอย่างแล้ว
0: ครับเคยเห็นไฟเขียว4วิไหมล่ะ4วิจริงๆครับเป็นดักจับรถฝ่าเล่นๆไฟเขียว4วิคร
1: ับ ครับผม
0: โหดร้ายมากนะในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานครับโดยสารรถเมย์ไม่กี่ป้ายถึงหอหลังสี่แยกประดิษฐ์ปาไปเกือบชั่วโมงครับติดหนึบ
1: ครับผม
0: นี่ที่เราพูดถึงไอ้เรื่องไฟแดงนะครับพี่โอ๊ตปราโมทพูดถึงพี่จุ่นด้วยครับในโคตรคูลไลฟ์เทปพี่บอบูน้าแมวนาทีที่43
1: เอาเหรอ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: พูดหรือด่าหรืออะไรยังไง
0: พี่ต้องไปฟังเอง
1: ไม่รู้ว่าต้องไปฟังละ
0: ต้องไปอยากฟังดู
1: ครับผม
0: แต่ที่ช็อกสุดคือคนเวเนซุเอลาขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าทะลุยอดแสนหาไม่เจออ๋อแผ่นดินไหวหนักหนาสาหัสมากที่เวเนซุเอลานะครับเสียหายเยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกก่อนแล้วกันเนาะพี่จ
1: ุ๊บ
0: เพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างนอกนะครับช่วงต่อไปเขาเตรียมตัวนะครับติดตามเกาะติดแคนาดากับแอฟริกาใต้กันนะครับ
1: อ
0: ่ะข้อความวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนเข้ามาโอ้โหวันนี้คนคุยเยอะมากนะ
1: ครับผม
0: นะครับขอบคุณมากๆทุกๆช่องทางเลยนะครับเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พี่จุ่นแล้วผมอู๋ลากันไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2000

0: อลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลก

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ์ก้องกีรตินนท์

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
5: นัดแรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้เนี่ยวันนี้พบกับทางฝั่งของแคนาดานะครับก็ทั้ง2ทีมนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านรอบที่แล้วมาแบบชนิดที่เรียกว่าคือจับกันเลยทีเดียวนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยมาชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับ3นัดแรกของพวกเขาก็ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมี4คะแนนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอยู่กับผมคอมเมดี้ของภูเก้าล้วนนะครับแล้วก็น้องสนนะครับสนวิรุณนะครับวันนี้บรรยายคู่กันนะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอสนนิดนึงนะครับสนมาช้าไปหน่อยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูชื่อรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของแอฟริกาใต้วันนี้จะมีรอนเวนวิลเลียมเป็นผู้สับประตูนะครับสี่กองหลังวันนี้จะมีอูเบรโมดิบาแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็มีคุริโซมูดาอูยืนแบ็คขวานะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นอีเมลคอนครับจับคู่กับทางด้านของเอมเบเกเซลี่เอโบกาชีนะครับส่วนมิดฟิลด์2คนวันนี้เป็นเทโบโมโคเอน่าพ้นโทษแบนกลับมานะครับจับคู่กับยายาซิโทเล่3ตัวรุกวันนี้จะเป็นทาเบโลมาเซโคครับมีเรเรโบฮิเลมาโฟเคงแล้วก็ออสวีนอโพลิสนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าของแอฟริกาใต้จะเป็นหน้าที่ของ Evidence มาร์โกปานะครับส่วนแคนาดานะครับผู้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับจะวันนี้11เพื่อนตัวจริงของแคนาดาก็จะมีผู้สำรับประ

ตูเป็นแม็กซิมเทรโปนะครับแบ็คขวาอลิสตาจอห์นสันเนี่ยครับแบ็คซ้ายเป็นมาเชลบอมบิโต้เป็นทางด้านของลาเยียนะครับริชี่ลาเยียเซนเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นเดเร็กคอนเนลิอุสจับคู่กับมาเชลบอมบิโต้นะครับกลางเนี่ยมีเซเฟนอุสากิโยหายเจ็บกลับมานะครับยืนตรงกลางร่วมกับนาธานซาลิบานะครับปีกขวาไทรอนบูทแคนนันเนี่ยปีกซ้ายเรียมิล่าแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้โจนาธานเดวิดจับคู่กับโอลัวเซยี่นะครับ

0: ที่เป็นผู้สินที่1ในวันนี้นะฮะก็ต้องดูกันว่าทีมแรกที่จะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนะครับก็สวัสดีรุ่นมาแล้วนะฮะสวัสดีสวนด้วยนะฮะ
1: สวัสดีดันคมและสวัสดีผู้ฟังของ FM 99นะครับก็ต้องเรียกเขาว่าคมโตรอนโตคมแวนคูเวอร์เพราะว่าตามติดแคนาดาน่าจะเกือบทุกนัด
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แคนาดาสวิตเนี่ยประหนึ่งว่าเราเป็นคนแถวนั้น
1: ใช่
0: นะครับ
1: วันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์คู่แรกก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนอยู่ถึงตีห้า
0: ครับ
1: ยาวๆนะไม่ใช่ว่าเกมจบแล้วจะชิ่งกันกลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่หลับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วนะครับต่อเวลาไปเลยนะครับเยอะๆเราชอบนะครับ
1: ชอบเหรอนี่แสดงว่าคุณเป็นแฟนแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่า
0: เฮ้ยผมชอบนะ
1: บางคนเขาเป็นแฟนสมมุติเป็นแฟนแคนาดาเขาต้องการให้จบใน90นาทีไงเพราะว่าถ้าไม่จบใน90นาทีเนี่ยมีเรื่อง
0: ชีวิตไม่ค่อยดี
1: มันมีเรื่องแล้ว
0: ชีวิตไม่ค่อยดี
1: จะมีเรื่อง
0: ผมมีความรู้สึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงนัดสุดท้ายอย่างนัดสุดท้ายที่ชนะเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับโหเป็นไง
1: ก็
0: ค่อนข้างจะ
1: ไม่รู้วันนั้นคุณให้เครดิตแอฟริกาใต้เหรอแต่ผมค่อนข้างตำหนิเกาหลีใต้มากกว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณมองยังไงวันนั้นนะเพราะว่า
0: ก็ด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันล่ะแอฟริกาใต้
1: สงสัยวันนี้คนละทางอีกแล้วใช่ไหมดูท่าทางเอาชี้ชัดไปเลยว่าจะแคนาดาหรือแอฟริกาใต
0: ้เอางี้ผมว่า90นาทีเต็มที่แคนาดาแค่เบียดเต็มที่นะ
1: ก็เบียดบางคนก็แพ้ใจแล้ว
0: ก็ใช่ไงก็แล้วแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนอยู่ตรงไหนครับรู้สึกว่า90นาทีแคนาดาแค่เบียด
1: ครับ
0: นะแค่นั้นเองคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางโมโน29ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากฟังโมโนก็มาติดตามกับเราได้
1: ใช้คำว่าอยากแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนแบบมีพูดเล่นมีผลคู่อื่นมีสรรพยอกหยอกเอิญก็ฟังเราดีกว่าแค่นั้นนะฮะอ่ะก็เล่นมาประมาณ6นาทีนะครับวันนี้นี่แคนาดานี่มาเสื้อดำกางเกงดำเลยส่วนแอฟริกาใต้เสื้อเหลืองกางเกงเขียวนะครับชุดเก่ง
0: นี่มีส่งมาบอกว่าจุดโทษอุ้ยแอฟริกากดไปแล้ว1ทีจังหวะนี้ต้องเซฟออกมาก่อนเลยครับแม็กซิมเกรโปยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับ
1: ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับทางแอฟริกาใต้ครับเกรโปต้องเซฟไปแล้วนี่ครับ
0: ก็ถ้าเทียบบรรดาเจ้าภาพนะครับในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงแคนาดาเป็นเจ้าภาพที่ออกตัวได้แย่ที่สุด
1: ออกตัวเครื่องมันฝืดๆติดๆขัด
0: ๆแล้วเกมสุดท้ายก็มาแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับก็เลยต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าคู่นี้นี่ดูจากเส้นสายนะครับการเดินทางแล้วเนี่ยถ้าจบจากคู่นี้ไปเนี่ยสมมติรอดไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียว
1: ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนั้นเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่า2ทีมนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกก็ดูน่ากลัวกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็แคนาดานะครับ
0: จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นนี่ครับเทโบโฮโมโคเอน่าครับเพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาในเกมนี้นะครับเกมที่แล้วในเกมที่เจอเกาหลีใต้ไม่ได้ลง
1: เทโบโฮโมโคเอน่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับไออารอนโมโคเอน่ามาก่อน
0: ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
1: แค่ชื่อพ้องชื่อ
0: คือแอฟริกาใต้เนี่ยมีโมโคเอน่าประมาณแบบเหมือนนามสกุลบุญนาคบ้านเราอ่ะ
1: ไปใหญ่เลยนะ
0: โมโคเอน่าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ
1: แล้วถ้าม็อกโคน่าไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: เพราะไม่ได้เข้าให้เรา
0: โมโคเอน่าเป็นกาแฟนะครับนี่โดนปรับแล้วนะครับ
1: 4,000ครับไม่จ่ายเพราะไม่มีนี่ไม่หนีไม่จ่าย
0: นะครับเปิดยาวขึ้นมาของแคนาดาจังหวะนี้ทิ้งมาจะให้กับบุคแคนันลูกนี้โดนขวางไว้โดยเอมโบกาซียังจะไปเกี่ยวมาได้ครับบุคแคนันแต่แข็งแกร่งครับเอมโบกิเลเอมโบกาซีครับบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อน
1: ก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักนะครับของแอฟริกาต้าทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอมโบกาซีเนี่ยทิ้งบอลมายาวครับของแคนาดาครับโอ้แล้วเทจอนบุคแคนันครับจะเบียดเหลี่ยมเข้ามานี่ชิงบอลไม่ได้ครับ
0: ก็ถ้าอยู่ในจุดที่จำนักเตะแอฟริกาใต้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาบ่อย
1: ไม่ธรรมดาก็บอกเลยเอโบกาซีโถรู้จักนี่ไอกองหน้าเนี่ยมาเซโก้เนี่ยตัวยิงนัดที่แล้วใส่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็รู้จักโถมาดิ
0: คือความน่าสนใจของแอฟริกาใต้ก็คือเ ถ้าไปดูนัดแรกในวันที่เจอเม็กซิโกจนมาถึงวันนี้เนี่ย

0: พวกเขามีการเปลี่ยนทีมไปเกือบครึ่งทีมนะครับโดยเฉพาะ3ดาวรุกที่ปกติเนี่ยจะใช้ไปที่อิครามเรนาจะใช้ไปที่พวกอะไรอ่ะคือไม่ใช่3คนนี้ไม่ใช่มาฟกเคงไม่ใช่อาโคปาแล้วก็
1: ครับ
0: อีกคนนึงชื่ออะไร
2: ชื่อเมื่อกี้คุณไล่อะไรอ่ะไปยัง
0: ไล่ไปเรียบร้อยแล้ว
2: เฮียเคงลงนี่เฮียเคง
0: เบอร์10เล่นดีนะมาฟกเคงอ่ะ
2: เฮียเคงมีเชื่อจีน
0: ส่วนจังหวะนี้บุคเคนันให้มาสวีแคนาดาไหลซ้ายลูกนี้มีเติมแล้วจะเปิดยัดเข้ากลางยังโดนบล็อกออกหลังไปได้ก่อนครับที่น่าสนใจวันนี้สำหรับแคนาดาก็คือการหายกลับมาของซิฟันเอสอุสตากิโอนะครับกับตันทีมของพวกเขาที่ตอนแรกเนี่ยเจ็บเกมที่แล้วก็ลงแบบแวบๆไม่ได้ลงตัวจริงแต่วันนี้กลับมาเป็นตัวจริงรอบนะครับซิฟันอุสตากิโอ
2: นี่ครับจังหวะลุยมาฝั่งซ้ายของเลเยียนะครับแบ็คซ้ายก็ถือว่าเปิดเข้าไปได้ลุ้นครับตรงนี้ได้เตะมุมถือว่าบุกได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านแคนาดา
0: ครับ
2: อุสตาคิโอที่คุณคมบอกก็วันนี้ออกสตาร์ตัวจริงเป็นกัปตันทีมแล้วก็เดี๋ยวเตะมุมเองครับจังหวะนี
0: ้มุมทงฝั่งซ้ายครับอุสตาคิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามายกตรงนี้หล่นไปไหนไม่รู้เลยครับหรือไกลไปถึงมุมทงฝั่งอีกฝั่งนึงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโดยอุเบรโมริบาโดนดักพยายามจะแก้เกมขึ้นมาของมาโฟเคงลูกนี้ก็โดนบังไปได้ก่อนที่บอกว่าวันนี้มุดบันได 2.5 ขั้นครับมุดเหรอ
2: คือไงแสดงว่ามองว่ายิงไม่เยอะ
0: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้
2: ใคร
0: ซีฟิเวชาบาลาล่า
2: ไอตัวชุด2010
0: ขวาบนเมื่อคนยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกปี2010นะครับน่าจะใช่นะ
2: ซีฟิเวบอกว่าเห็นปุ๊กกี้ชาบาลาล่า
0: ส่วน
2: ซ้ายอายุเลย
0: ซ้ายรูปนี้โดนออกมาคือก็มองไม่เห็นนะโดนดักไปได้ก่อนจะเป็นสวนกลับโจทันเดวิดเก็บแล้วจะฝากเข้ากลางโดนมาแซะไว้ครับเบียดตรงนี้โบโคยน่าจะเปิดไม่ได้ครับเข้าบอลจังหวะนี้ของเทโบโมเคน่านี่ก็มาเสียงไม่ปิดเสียงไม่ปิดนะครับ
2: นะครับคุณอัครเทพเลย
0: ส่วนทิ้งขึ้นหน้าจังหวะนี้พยายามจะสปีดขึ้นมาของแคนาดาก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนเยมิล่าไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้สาดขึ้นมาบอลมาแย่งกันตรงกลางสนามมาฟอกเคงเบิร์นออกไปทางซ้ายลูกนี้ลาเยียโดนเบียดแล้วเสียบอลให้แอฟริกาใต้ครับตรงกลางยาย่าซิโทเล่ให้ออกมาทางซ้ายอาบลิสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ที่อัมโบกาซี่ครับ
2: คือวันนี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่เนิร์ดยิงกันไม่เยอะนะยันคมนะ
0: ใช่
2: ยิงหน่อยเถอะก็วันนี้เรารับหน้าที่คู่ตัดเชือกคู่แรกเลยนะฮะไม่รู้พันผอ.เบ่งเขาหนึ่งว่าอะไรเราเกิดผมอาจจะเกิดที่เคปทาวน์คุณอาจจะเกิดแวนคูเวอร์เนี่ยมีอยู่เนี่ยสองทีมเนี่ย
0: คือให้เราวนอยู่แค่กับพวกเนี้ย
2: คิวหน้าเราอาจจะพักสวิตเซอร์แลนด์
0: ใช่จะเจอโมร็อกโกหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: นะครับก็ยังสื่อสารกันได้นะครับ SMS เนี่ยหลักๆเลย4689899นะครับส่งมาเลยแล้วก็ทาง Facebook Live YouTube Live ก็จัดมานะครับ
0: ที่มีถามว่าสนามนี้จะมีฟ้าแลบรองตะพักต่อเวลา2ชั่วโมงไหมฮะจากคุณลงเล้งนะฮะ
2: อย่าเลยครับเพราะว่าก็ผมไม่อยากให้จบไป90นาทีนะคุณแต่คุณอยากอยู่ต่อใช่ไหม
0: จาก120
2: คือถ้าไอ้ฟ้าแลบน่าจะมี7โมงอะ
0: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้พิงได้ดาวิดจะไปต่อไม่ดีครับโดนแซะออกซะก่อนแล้วจะสวนกลับของแอฟริกาใต้จังหวะนี้วิชิลาเยียครับไปผลักเล่นแอฟริกาใต้ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแอฟริกาบูโก้บรูซนะครับกุนซือคนแรกที่สามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านเล่นในรอบตัดเชือกได้แต่ลืมไปว่ารอบตัดเชือกคราวนี้เริ่มที่32ทีมนะครับไม่ใช่เริ่มที่16
2: จริงๆอ่ะตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบสุดท้ายกันผ
0: ม
2: แบบแม่เข้ากันเยอะซะเหลือเกินส่วนใครตามคู่อื่นนะครับนักสู้ตัวจริงนะครับตอนนี้มีเยอรมัน U19 กับเดนมาร์ก U19 แข่งด้วยเป็นศึก U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะ
0: ครับ
2: ก็เยอรมันนี่ออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับนาทีที่5จากจุดโทษนอกนั้นลีกอื่นนี่ก็ใครเป็นแฟนบราซิลบีเนี่ยตอนนี้มี3คู่นะยังไม่มีสกอร์นะครับแอตเลติกคับอาร์ไวแอตเลติโกโกเอเนเซ่ปอนเตเปเรต้าจูเวนตุสเชียร่า0-0หมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลพวกคู่ที่จบไป

0: แล้วนะครับก็สอบถามมาได้489899นะครับ
1: บอลของแอฟริกาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องทิ้งบอลไปทางซ้ายครับเข้าไม่ได้ตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวลูกนี้แอฟริกาใต้โดนชาดาสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับบอลทางซ้ายของอุเบรโมดิบาย้อนหลังกลับมาที่เอมโบกาซี่ครับ
0: คือตอนแรกที่เกมของแคนาดาดูเหนือกว่าช่วง10นาทีแรกอะตอนนี้เม็กซิโกทางด้านแอฟริกาใต้เริ่มตั้งเกมได้นะ
1: ครับแล้วส่วนกลับขึ้นมาทางซ้ายเลียมิล่าโดนขวางไว้จังหวะนี้ยังติดเอมโบกาซี่นี่แหละครับ บล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนแล้วจะเป็นเตะมุมของทางฝั่งแคนาดาครับ
0: โอ้ตรงนี้คือทิ้งมาหลุดเลยครับทางด้านซ้ายครับวิลล่าแต่ว่าเอมโบกาซี่ครับยังตามมาเคลียร์ได้จะล็อกตัดในครับก็เลยมีเวลาให้เอมโบกาซี่มาเคลียร์ครับคุณเคยเห็นบุกเอมโบกาซี่ยัง
1: ยังไงครับ
0: นี่เขามีสาขาใหม่แถวนี้นะแถวนี้เมืองอะ
1: อะไรครับ
0: เอมาซี่โอ้กิบเลย
1: กิบเลย
0: โอ้ตาย
1: กิบเลย
0: 5นาทีผ่านอ๋อหลายคนบอกอยากดูจุดโทษคู่นี
1: ้ใช่
0: แต่ถ้าจุดโทษนี้ผมว่าดูยากมากนะแต่จุดโทษผมว่าให้แคนาดาแหละด้วยตัวยิงที่จะประสบการณ์ดีกว่าอย่างคู่หน้าเขาอะคายวาลินชำราบเนี่ย
1: คายลาลิน
0: คายลาลินกับโจนาธานเดวิดเออวันนี้ก็มีนักเตะจากวาลินชำราบไปแล้วเนี่ย
1: ใคร
0: คายลาลิน
1: คายลาลินถ้าเราก็อยู่กับพวกนี้แหละเหมือนเราเป็นแบบทีมที่สิงอยู่กับกลุ่ม A กับ B อ่ะ
0: ใช่
1: บอลของไม่ชิมเกรโปครับนี่มีคนบอกว่าส่งมาบอกว่าในประตูแคนาดานี่เป็นตัวเอกของแกงฟูแพนด้าคร
0: ับ แ
1: ม็กซ
0: ิ
1: มอโป
0: ครับ
1: แล้วถ้าคนไม่ดูเขาไม่รู้ทำไงอ่ะส่วนทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โจนาธานเดวิดเก็บบอลได้ครับทางขวาจะหาช่องเปิดโดนอูเบโมริบาวางไว้แต่ไหลเข้ากลางมาได้จะยิงโอ้โหแอฟริกาซ้อน3คนแล้วกักกันไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายต้องดีดทิ้งออกหลังไปก่อนครับไม่ได้จังหวะทำประตูครับแคนาดา
0: คือฝั่งซ้ายอ่ะป้ายมาให้เดวิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่จนท้ายเดวิดแต่งตัวโคตรนานครับเหมือนกับไปแต่งตัวที่ตูรินแล้วก็โอ้โหทำให้แนวรับแอฟริกาใต้เข้าถึงบอลแล้วก็สกัดได
1: ้คนสุดท้ายที่ดีดบอลออกไปเป็นยาย่าซิโทเล่นะครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเรียกซิโทแต่จริงๆคือต้องอ่านว่าซิโทเล่นะ
1: แอฟริกาใต้นี่มันจะมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเอาแค่ชื่อหน้าของมาโฟเคงนี่ก็คือปวดหัวละเรเรโบฮิเล่มาโฟเคง
0: เรียกมันมาโฟเคงหรือเรียกเฮียเคง
1: คือ
0: เรเรโบฮิเล่
1: ฟุตบอลคราวนี้เนี่ยถ้าต้องภาคแอฟริกาใต้หรือว่าต้องภาคแบบทีมอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยแนะนำว่าให้ภาค3ไอชื่อหลังพอเซอร์เนมพอเฟิร์สเนมไม่ต้องส่วนจังหวะนี้ยกเข้ามาได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะเปิดจากทางนั้นขวาเข้ามามีจังหวะจบเน้นๆของโจธานเดวิดบอลปิ้นออกหลังไป
0: ลูกเปิดแต่มุมของอุซาคิโอครับโอ้คุณต้องชมว่าแคนาดาเนี่ยขยันครับเน้นยิงเยอะแต่ตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับโจนาธานเดวิด
1: อาจจะเป็นจุดด้อยของพวกเขาก็ได้นะที่สาเหตุที่ต้องแบบว่าดิ้นรนหรือต้องเจอแอฟริกาใต้ในรอบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจบสกอร์ไม่คม
0: ใช่แต่ขยันไงขยันยิงตะบี้ตะบันไปก่อนแต่เข้าไม่เข้าไม่ตรงอะไรอีกรอบว่ากันอีกเรื่องวันนี้ผมอยู่กับอาทิโคมอฟนักเตะอุซเบย
1: ์โอ้เช้านั่งดูอุซเบกิสถานเจเดียของ
0: อุซาดนั่งเชียร์อุซเบย์เห็นนำก่อนไง
1: โอ้โหเนี่ยคุณเชื่อผมยัง
0: ไม่แต่อุซเบย์โคตรหมูอ่ะ
1: ไม่หรอกอุซเบย์เป็นทีมเปิดแรกตลอดไม่สนจะนำจะตามคุณแรกหมดนะครับก็เรียบร้อยครับ
0: ก็เรียบไม่เช้าก็เรียบร้อยเกาหลีใต้อิหร่านบายบาย
1: อิหร่าน
0: โดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยโอ้โหไปโพล่า
1: ก็ถ้าออสเตรียไม่ยิงประตูชัยไอ้ประตูตีเสมอลูกนั้นนะ
0: ซาซาคาราสิต
1: ใช่
0: แบบผมนั่งดูผมเป็นนักเตะออสเตรียผมคิดว่า
1: สงสารเลยอ
0: ้าวทำกูทำไมเนี่ย
1: ใช
0: ่กำลังจะเสมอไม่ใช่หรอ
1: สงสารในอิหร่าน
0: ดิยานมาเลสไม่รู้งานยิงเข้าไป 3-2 สตันกันทั้งเมือง
1: แต่ว่าถ้าผมเป็นอิหร่านผมก็อยากกลับบ้านนะคร
0: ับ
1: โดนแกล้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ห้ามอยู่ในแผ่นดินอเมริกาเกิน30ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังไม่รวมถึงแบบการไม่ให้เข้าประเทศอีกเข้าได้บางคนเข้าได้ไม่ครบทุกคนหนึ่งเดินทางตลอดกลับบ้านดีกว่าง
0: อนเลยอ่ะ
1: ส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปั๊มไม่ได้ก่อนครับแอฟริกาไปเก็บมาได้ทางขวามาเซโคคืนหลังกลับ

0: าตัวรอดกันได้ตรงกลางครับบอลขึ้นมาของยาย่าซิโตเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายตื้นไปนิดนึงแต่ว่ามันยังเก็บได้ที่อัลเบรสย้อนกลับมาอูเบรโมดิบายังเซตกันอยู่แถวแดนของตัวเองนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ครับไม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับแม้ว่าแคนาพยายามจะหาช่องบุกให้เยอะที่สุดวันนี้นี่ให้จับตาดูชัวร์พินีโร่ให้ดีนะ
1: ผู้ตัดสินนะ
0: ผู้ตัดสินไม่รู้จะออก
1: คุณไม่ให้ดูนักเตะทั้งสองฝั่งเลยให้จับตาดูผู้ตัดสิน
0: ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรอีก
1: มีใบแดงอีกไหมเพราะว่าไอ้ตินเฮโร่นี่เป่ามีแจกใบแดง
0: เราไม่รู้อะแอฟริกาใต้เป็นทีมชอบโดนใบแดง
1: โดนไม่พัก
0: ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแคนาดาจบอันดับ1ของกลุ่ม B พวกเขาจะยังจะได้เตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าพอเป็นอันดับ2เนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเตะที่ลอสแองเจลิส
1: ก็ที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไงที่เราพากด้วยกันน่ะแคนาดาสวิสนะครับสวิสชนะไป 2-1
0: ก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเสียงเชียร์ของคนแคนาดาจะไม่ได้ดังเท่าไหร่ด้วยนะครับซ้ายของแอฟริกาวางมาล้นแล้วครับบอลเกินออกข้างไป
1: แต่ก็น่าจะเดินทางไม่ยากวะเขาพรมแดนติดกันอยู่แล้ว
0: บอกว่าคิดว่ารอบสัตว์สองทีมคู่ไหนแน่ทำประตูกันเยอะครับดีวิดีบาซิลญี่ปุ่น
1: เปิดแรกเลย
0: คู่นั้นน่าสนใจ
1: ก็อุ่นเครื่องกันก็บาซิลแพ้ไป 2-3 แต่ครึ่งแรกบาซิลนำ 2-0 นะครึ่งหลังลองตัวก็โดนญี่ปุ่นไป 3 ประตูก็บราซิลญี่ปุ่นนี่พรุ่งนี้เที่ยงคืนน่าดูมากนะครับให้เป็นคู่เอกรอบ16เลยเอ้ยรอบ 3-2
0: แล้วคู่ค้ำอ่ะคู่ค้ำ
1: คู่ค้ำก็นี่ไงให้ไอ้นี่ให้โมร็อกโกกับ
0: ฮอลแลนด
1: ์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด
0: ์ส่วนแอฟริกาวางยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่มีไรครับมาเซโคพยายามจะเข้าไปเล่นบอลก็ไม่ได้ตอนแรกผมอ่านชื่อนักเตะคนนี้ทาเปโลมาเซโก
1: ชื่อเป็นนักเตะญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: ชื่อดูญี่ปุ่นเกิดที่ปรับสำเนียงเป็นแอฟริกาจะอ๋อชื่อมาเซโคเลยครับ
1: มาเซโคหรือมาเซโกชอบกินคุริโก
0: ใช่คือเอาจริงออกเสียงแบบผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเพศได้เลยครับอย่างเซ็นเตอร์แบ็กญี่ปุ่นนะมีอยู่ตัวนึง
1: ใช
0: ่โชโกทานิกุจิถ้าไปอ่านโชโกเป็นไง
1: เมื่อก่อนอ่านโชโกไงเฮ้ยภรรยาเขาสวยมาก
0: ออกหญิงเลยโชโก
1: โชโกไม่สนใจอ่ะแต่ว่าภรรยาเขาสวยมาก
0: คุณเป็นดาราแฟนโชโกทานิคุชิเป็นดาราโชโกทานิคุชิก็แฟนเป็นดาราส่วนจังหวะนี้ฝากออกซ้ายโดนทางด้านของมูราอูครับทิ้งตัวกว่าออกข้างไปได้ก่อนเฮ้ยเจสสิก้าอัลบาปะ
1: ไม่ใช่ปะไม่แน่ใจ
0: เจสสิก้าอัลบามันมีอยู่ช็อตถึง
1: มาเจสสิก้าอัลบาตอนนั้นเขาจะมากับลูกๆเขาไง
0: อันนั้นไม่ใช่ลูกๆหรอก
1: ลูกลูก
0: ล่า
1: บอกว่าลูกลูก
0: บ้าลูกสวยโตขนาดนั้นเลย
1: เซิร์ชเลยเซิร์ชเลยลูกสาวผมก็เลยบอกว่าใครก็ได
0: ้โหอาจจะเป็นแบบแก๊งลูกลูกเ
1: น
0: ี้ยเหรอ
1: แก๊งลูกลูกเรื่องนี้ผมไม่พลาดคุณเชื่อผมได้ลูกลูกเขา
0: โอเคโอเค
1: ยังมีคนเล่นประเด็นเลยว่าโอ้โหแม่นี่แบบ
0: แม่ก็เดือด
1: อยู่ท่ามกลางลูกลูกได้แบบไม่เขินแบบอารมณ์ประมาณเป็นเพื่อนเพื่อนกันวัยเดียวกัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาครับซีเฟนอุสตากิโยให้สัญญาลูกนี้ข้ามหลอกของเดมิล่าอุสตากิโยยกเข้าไปมงเข้ามือรอนเวลเลียมคร
1: ับ โอ้ไม่โดนครับจังหวะเทขึ้นไปนะครับของ
0: ทาง
1: ด
0: ้
1: านเคเนลิอุสเคเนลิอุสโอ้โหไม่มีใครเบียดเวลาโคตรเยอะแต่มงไม่โดนเยี่ยม
0: เดริกเคเนลิอุสครับแอฟริกาใต้แก้แล้วสวนกลับขึ้นมาสวยด้วยครับขวาขึ้นมาริมกรอบเขตโทษจังหวะนี้จี้ใส่เข้าไปในกรอบเขตโทษโยกของมาเซโกมาเซโกโดนรุมแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนแล้วยังกลับมาได้ได้ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกไม่ให้ออกตามมาเก็บไว้ได้ก่อนครับมูดาอูคืนกลับมาตรงกลางทาเฟโลมาเซโกที่คนเป็นคนยิงประตูชัยให้แอฟริกาใต้ในเกมเจอเกาหลีใต้นัดล่าสุดนะครับต้องระวังเลยครับ
1: ประตูที่ทำให้กรุงโซน้ำตานอง
0: ร้อนระอุเลย
1: ผมอยากเห็นภาพพงมยงโบกลับไปเกาหลีเนี่ยแบบวันนี้เห็นสื่อเกาหลีคุณรู้ป่ะเขาเซ็นเซอร์หน้าพงมยงโบเลยนะแบบเหมือนกับแบบ
0: เหมือนเป็นฆาตกร
1: เน
0: ี่
1: ยเออเหมือนแบบโหแรงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะแบบ
0: อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีพิธีแบบว่าต้อนรับนักกีฬากลับบ้านยกเลิกเลย
1: เหรอ
0: เออยกเลิกเลยอ่ะ
1: ก็เหมือนในนี่ไงอุรุกวัยอ่ะ
0: อ๋อไม่
1: จ่ายกลับเองเลย
0: เครื่องบินกลับเอง
1: ไอ้เครื่องบินเหมาลำยกเลิกแต่ก็สมควรอ่ะเล่นอย่างนั้นเอออ่ะไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำก่อนแล้วใครปวดปัสสาวะก็ไปอ่ะช่วงนี้นะฮะ

0: ฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเฟ้นหาเอ็มควอดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบจำนวนของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสุขที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตรเอ็มควอดซูเปอร์แฟนนะครับเพื่อโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3คือเริ่มกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงใช้แพ็คเกจสตาร์เตอร์เพียง20 บาทนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดคุ้มครับกับบัตร M Club Superfan Diamond นะครับ500 บาทได้รับ300 ใบ300 สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับก็ลงสุขกันได้ลุ้นรับของรางวัล นะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1 รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5 รางวัลนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ4เป็นโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5 รางวัลนะครับก็สามารถร่วมสุขกันได้นะครับกับ M Club Superfan นะครับรางวัลเนี่ยนอกเหนือจาก5-4 รางวัลดักก็มีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยววันนี้คุณมีคำถงคำถามอะไรไหมเนี่ยวันนี้มีไหม
1: นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปโหวตบ้างละ
0: มีป่ะวันนี้ยังไม่มีอันนี้ต้องเอาไหมนี่29อ่ะจัดเดียว29เนี่ย
1: 29อ่ะ
0: ผมถามไง
1: เท่า11 โมงอ๋อ11 โมงเขารายการเขาใช่ไหม
0: ดีสองนี
1: ่นี่ฮะรู้แล้วรู้แล้วเอาวันนี้คำถามนะครับให้ร่วมกันตอบคำถามส่งข้อความแล้วก็คำตอบมาได้ทาง4689899นะครับประเทศใดในยุโรปไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งโหนี่คือต้องไปย้อนดูเลยว่าช่วง1974ถึง1986เนี่ยใครคว้าที่3อย่าเอาอ่านให้ใหม่นะประเทศใดในยุโรปตะวันออกอ่ะนี่เขาเพิ่มภูมิภาคมาให้ด้วยไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยอ่ะใครรู้ตอบมาเลยครับ4689899
0: ครับย้ำมาตอบเฉพาะทาง SMS นะไม่ต้องตอบทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook กับ YouTube เอาไว้พูดคุยกันเฉยๆส่วนใครอยากร่วมสุขก็อ่ะลงทุนหน่อย3 บาท
1: ข้อความจากคุณเธอลงทุนส่งมาบอกวันดีค่ะนครมและสนกัดดึกและแฟนๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนครมคิดว่าทีมตราไก่ที่นครมเชียร์จะไปถึงนัดชิงไหมคะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคู่ชิงก็คือชัดเลยเห็นสายออกมานี่อังกฤษฝรั่งเศส
0: นะ
1: ใช
0: ่แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่มองอาร์เจนเลยเส้นทางดูฟ้าเปิดสุดเลยนะ
1: เข้าใจว่าอาร์เจนตินาเนี่ยฟ้าเปิดสุดอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างเงี
0: ้ยขอจำเป็นหลีกใช่ไหมอาร์เซนอลมันก็ไปถึงฝั่งฝันคือเข้าชิงนะแต่ว่าพอหน้างานนัดชิงมันยิงจุดโทษไม่ได้
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่แต่ว่าผมให้ฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งในความรู้สึกผมอะเพราะว่าเห็นแนวรุกมันแล้วอะโอ้โหอย่างวันเจอนอร์เวย์นี่ชัดเจนอะทีมอื่นมันยังมีติดขัดแต่ฝรั่งเศสนี่คือแบบเอ็มบาเป้ไม่มาเดมเบเล่มาเดมเบเล่ไม่มามีดูเอไม่มามีไอ้บาโกล่านี่ยังไม่นับรวมพวกไอ้แชกีนะหรือกระทั่งนี่ขนาดอากิอุชยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่
0: นี่ขนาดไอ้อีคิติเก้เจ็บอ่ะ
1: คุณจำไว้เลยนะฝรั่งเศสคนเดียวที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ในฟุตโลกคราวนี้นะคือเตโอเอลองเดส
0: เออผมว่าแบบ
1: ตัวเดียวเลยตัวเดียวจริง
0: ๆตั้งแต่ไอแบ็คซ้ายสำรองมันก็ลูก้าดีนมันก็ไม่ได้ดีไงมันก็แบบบรรจุบอดไงแบ็คซ้ายอ่ะ
1: มีคนเขาก็เริ่มโวยวายกันแล้วนะในแบบพวกแฟนคลับฝรั่งเศสบอกอาร์เรียนทูแฟร์ทำไมไม่รู้จักหยิบมา
0: ประสบการณ์เดือนน้อยไง
1: ไม่แต่ว่าดีเดย์ชองมันเป็นกุนซือติดแกมไง มันจะไม่ดึงนักเตะแบบจากสโมสรที่แบบไม่ใหญ่
0: สโมสรเล็กหรือไม่เอาเนี่ยลูก้าน้องเดย์เล่นก็ได้ถ้าแบบในเมื่อถ้าเตโอลูก้าเติมมาแล้วมันมั่วเตโอมันเติมแล้วก็มั่วไง
1: ตัวเตโอเนี่ยตัวเดียวเลยจริงถ้าฝรั่งเศสจะพลาด
0: หรือไม่เอาบาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
1: ใช่
0: เติมยามรุกทั้งที
1: ่ส่วนขึ้นมาของแคนาดาตอนนี้ไฮเดรชันเบรกจบแล้วนะครับกลับมาเตะกันต่อ
0: ไอ้เมื่อเช้าอ่ะอาเจนที่เล่นกับจอแดน
1: อ
0: ่ะตอนแรกไอ้คาดการหลายเว็บอ่ะหลุดเลยนะเพราะเขานึกว่าเล่น 4-4-2 แล้วเขานึกว่าไอ้จูเลโน่เซเมเน่เล่นแบ็คขวาจริงๆคือเขาเอาไอ
1: ้
0: ปาเลสไอ้ไม่ใช่ปาราซิออส
1: เอาปาราซิออส
0: ปาราซิออสไปเล่นแบ็คขวา
1: เอาไปเล่นเล่นกลาง
0: เออไปเล่นเล่นกลาง
1: แต่ผมคิดไว้แล้วนะว่าอาร์เจนตินาสำรองทั้งชุดแล้วก็เกือบทั้งชุดจริงๆอ่ะ
0: แต่เขายังเล่นดี
1: เออโอ้จอร์แดน

0: จะจ่อแทนก็ยิงอาเจนลูกนึงอ่ะทำให้แฟนอาเจนนี่โอ้บอกยิงทำไมไม่แฮปปี้
1: เขาก็ยิง3ลูกให้ตามค่าตามเป้าแล้วไง
0: ก็ฟรีไงตื่นเช้าฟรี
1: ส่วนทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ของมาโฟกเคงมาโคปาวิ่งไม่ไปครับ
0: พอคุยเรื่องอาเจนเมื่อเช้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้3ประตูที่อาเจนได้เมื่อเช้าอ่ะเซตเพย์ไปเลยนะจุดไอฟรีคิกโลเดลโซเซโซจุดโทษลาวตาโลแล้วก็ฟรีคิกเมสซี่โอเพนเพย์อาเจนเจาะจอแดนไม่ได้เลยนะ
1: คู่อาเจนผมไม่หวั่นนะผมจบที่เดียวของกู
0: นี่ไงผมดูทุกคู่สภาพผมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋องเลยตอนแรกวันนี้ถ้าไม่ได้พากนี่คู่นี้ผมบอกแล้วผมนอนแต่มารู้คิว
1: คุณคิดว่าผมไม่นอนเหรอ
0: โอ้โหผมไม่ได้นอน
1: ไม่หมายถึงว่าคุณคิดว่าผมถ้าเกิดควันนี้ไม่ได้มารายงานคู่นี้ผมจะดูเหรออ
0: ้าวก็คุณเกิดที่แวนคูเวอร์คุณก็ต้องดูสิหรือไม่ก็คุณต้องเอาใจช่วยมันซัมบีเด็กคุณเฮ้ยเดี๋ยว
1: มันสวีท
0: ดีมากนะผมว่าได้ย้ายอ่ะได้ย้ายจากไฟบวกเนี่ยเลยผมว่าผมชอบ
1: เลเวอร์เปล่าแบงซัมบีอ
0: ่
1: ะ
0: ไฟบวก
1: เหรอ
0: เออผมจำอยู่ผมจำได้มันยังลงไอ้นี่อยู่เลยไอ้ไฟบวกที่ไปชิงกับวิลล่าแล้วเละ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยแบบว่าอยู่ในลีก
0: อยู่นี่ไงเนี่ยมันซัมบีนี่อยู่ไฟบวกนี
1: ่
0: กดดูนี่ไฟบวกขึ้นมาจากไฟบวกสมัครเล่น
1: ไฟบวกเลยนี่ว่า
0: เออของดี
1: อ้าวไม่เล่นกันแล้วครับคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดายืน
0: เหมือนในนี่
1: อ้าวยืนเล่นเตยเล่นบอลลูนสี
0: ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยว่าชกชกคือมึงจัดไปยิงโทษเลยได้ไหม
1: ระวังตัวทั้งคู่จังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้ามาสวยครับแอฟริกาใต้ทางซ้ายมาโฟเกงใหญ่มาลูกนี้อับริสทำลั่นนี่ครับอูเบรโมดิบาเติมมาเก็บแล้วยกลึกลูกนี้เข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: บอกเลยมีประตูเดียวเผลอชี้ขาดผลแพ้ชนะเกมเริ่มสูสีแล้วครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
1: อย่าไปทักนี้อย่างคนแอลจีเรียออสเตรียเขาบอกว่าทีมอย่างออสเตรียไม่น่ายิงเยอะ6ลูกเมื่อเช้าไปไง
0: ยับใครเชียร์เยอรมันยู19นี่หนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ละ
1: สายขึ้นมาของแคนาดาครับเรียมิล่าจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านมูราอูครับ
0: เอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับมูราอูต้องพยายามเนี่ยครับกระชากหนีครับทางเรียมิล่าครับด้านซ้ายก็ยังดูโดดเด่นกว่าบูแคนแนนนะครับวันนี้ฝั่งขวาบูแคนแนนค่อนข้างเงียบ
1: ลูกทุ่มของแคนาดาครับริชิลาเยทางซ้ายให้อุสตาเกโยย้อนกลับมาลาเยต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนครับจ่ายไม่ได้ตั้งกลับมาที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลตรงกลางอลิสเตอร์จอห์นสันหายออกขวามาขึ้นไม่ได้ครับบูแคนแนนย้อนกลับมาลิสแตนซอนสั้นตวัดเข้ากลางอุสตากิโอตัวไล่ยังผิวหนีไม่ได้ครับจังหวะนี้ของแคดามอเชตบอมบิโตหนุนกลับมาลูกนี้ดวลกับแนวรับแอฟริกาใต้โดนเตะทิ้งเอาไปก่อนครับโดยอูเบรบอลกระดอนกลับมาเข้าทางบอมบิโตนี่มึงจะหายเจ็บกลับมานะมอเชตบอมบิโตเนี่ย2นัดแรกไม่ได้ลงเนี่ย
0: ก็ดึงช้าหน่อยครับแคนาดาไปเร่งช่วง15นาทีแรกแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหส่วนเยอรมันชุดเด็กนี่ 3-0 แล้วทำไมดุดันยังไง
1: นี่คุณถึงขนาดตั้งเตือนเยอรมันยิงในโทรรายการ
0: แล้ววันนี้มันมีคู่ไหนที่น่าตามบ้างอ่ะมีแค่นี้แหละ
1: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาได้เบิ้ลไม่ดีครับเข้าทางมูดาอูไม่ออกบอลจังหวะแรกด้วยเลือกคืนหลังกลับมารอนเวลเลียมส์ผู้สับประตูจ่ายตรงๆก่อนจะให้บอลไปทางขวาครับ
0: ผมก็นึกว่าคู่นี้ยิงไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปปิดแต้งเตือนก่อน เดี๋ยวมันจะหมดอรรถรส
1: เบิ้ลกันไปมาลูกนี้เอ้านี่บอลนี่มันบอลกายภาพชัด
0: ๆ
1: คือใช้ร่างกายอะครับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับ
0: คุณบอก
1: เล่นชน
0: เฮ้ยอันนี้รอบตัดเชือกนะเฮ้ยอย่าอมอย่าอมโอ้ตัดเชือกนะ
1: มีถามว่าเต็ง1 2 3แชมป์โลกตอนนี้ล่าสุดมีใครบ้างคะนะขอบคุณครับ
0: เต็ง1ฝรั่งเศสเต็ง2อาร์เจนผมเช็คมาล่าสุดหลังจากฟ้าอาร์เจนเปิดพอเขาดูสายแล้วตอนนี้เขาขยับอาร์เจนมาเป็นเต็ง2
1: แต่จริงเมื่อเช้าอีกทีมที่ผมชอบมันเล่นมากนะโคลอมเบีย
0: โอ้โห
1: เล่นมันมากเลยเหรอ
0: แม่งกดโปรตุเกสแบบหลังพิงเชือกอ่ะแบบ
1: โคลอมเบียเล่น
0: แล้วมีบ่งเข้าไปด้วยนะไอ้ดาวิซอนทานเชสอ่ะ

0: แต่ว่าล้ำหน้าไปแบบปลายสตาร์ท
1: นี่แหละแบบว่าหลุยส์ดีอาร์แบบว่ายังไม่ค่อยออกลูกแบบไปเองนะเล่นแบบเล่นเซฟแรงรู้สึกได้เลยว่าเช้ามันไม่เหมือน2นัดแรก
0: แต่ผมบอกเลยใครเชียร์พี่โดเชียร์โปรตุเกสไปถึงฝั่งฝันเนี่ย
1: เหนื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช้คำว่ายากมากดีกว่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้ก็โอ้โหฟอร์มเจอโคลอมเบียยังเป็นรองเลยแล้วมันจะเจอทีมอื่นถูกไหมล่ะคือผมบอกเลยเมื่อเช้าโปรตุเกสไม่แพ้ก็บุญแล้วหลายคนแบบต้องชนะมองว่าต้องชนะเพราะว่าคือแบบมีแต่ชื่ออะระบบทีมไม่ได้เลย
1: บอลตรงกลางจังหวะนี้ขึ้นมาของแอฟริกาของแคนาดาโดยแอฟริกาแยกกลับไปครับแนทันซาลิบาโอ้โหนี่คู่นี้นี่เหมือนดูรอบไปกลุ่มนัดแรกเลยอะจริงจริง
0: เล่นกันจังเงาะจังเงี้ย
1: ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้พอดีนะครับอ้าวจ่ายติดเฉยเลยครับแยงมานะทานซาลิบาเก็บได้แต่งเข้ากลางไม่ยอมยิงจะเบิ้ลออกมาลูกนี้บอลยังลงทางซ้ายแล้วได้จบลูกนี้ยังเข้ามือรอนเวนวิลเลียมครับคือมันผิดช่องผิดประตูกันไปตลอดเลยครับคู่นี้สุดท้ายมันก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะจบสวยๆครับจังหวะนี้คนพลาดเนี่ยเป็นเทโบโมโคเอน่านะครับจ่ายจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปติดนาธานซิลิบาที่บริเวณกลางสนามแต่จังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมามาเซโคทางขวาโดนไม่ลื่นล้มไปเองครับมาเซโคจะพลิกแคนาดา2คนรุมมาเซโคโดน3คนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายสกัดออกหลังไปเป็นเต็มมุมของแอฟริกาใต้ครับ
0: คือก็ต้องชมมาเซโคครับจังหวะแรกลื่นเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ยังพลิกตัวมาครองบอลได้ครับสุดท้ายเรียกเตะมุมให้กับแอฟริกาใต้ได้ครับก็เดิมบุกสวนเหมือนกันครับทางแอฟริกาใต้แต่ก่อนหน้านั้นน่ะได้เปิดนะครับของแคนาดาก็เข้าซองวิลเลียมครับไม่มีอะไรวิลเลียมนี่เคยมีชื่อเข้าชิงเป็นผู้เสียประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเมื่อซีซั่นก่อนๆเนี่ย
1: จริงดิรอนวิลเลียมเนี่ยนะ
0: จริงเซิร์ชเลยคือฟอร์มอาจจะดีในลีกจัดอ่ะ
1: เตะมุมขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับแอฟริกาใต้
0: นี่กองเชียร์แคนาดาเริ่มถามแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแบบเหนื่อยจัดนะ
1: เอาจริงแคนาดาก็ไม่ใช่ประเทศที่เด่นในเรื่องของซ็อกเกอร์สักเท่าไหร่ทีมจากแคนาดาเองยังต้องไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ใหญ่ครับ
0: แต่ลีกเขาเองก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพต่ำ
1: ก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการปลุกกระแสซ็อกเกอร์ในแคนาดาหัวนี้แย่งกว่าไม่ได้ครับของแอฟริกาบอลของทางด้านชิโตเล่คืนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ตรงกลางครับโมโคเอน่าเอ้าสองรอบแล้วนะโมโคเอน่าเนี่ยเปิดติด2รอบแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนยังมาช่วยไม่ได้ครับบอลกลับมายายาชิโตเล่ครับเล่นกับโมโคเอน่าตรงกลางเอ็มโบกาชิเปิดทิ้งมาพื้นไว้ทางซ้ายเอาแล้วครับอาโบลิสอาบูลิสมองเข้าไปตรงกลางยังไม่จ่ายโยกหนีลูกนี้จะเปิดโดนทางด้านของโมเซ่บอมบิโต้ครับวิ่งมาสไลด์บอลดักออกหลังไปได้ก่อนเตะมุมของแอฟริกาใต้ครับ
0: ตรงนี้คือเลี้ยงยากไปหน่อยครับบอมบิโต้ก็เลยปั๊มออกหลังไปได้แล้วสกัดได้สะใจครับสกัดจังหวะสำคัญอู้แล้วเหมือนไม่เสียเตะมุมด้วยครับ
1: เหมือนว่าสุดท้ายไปโดน
0: ใช่
1: บอมบิโต้ด้วย
0: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเช็คได้ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนการตัดสินได้แล้วก็ไม่ได้เตะมุมนะครับแอฟริกาใต้
1: แล้วก็เวียแทรกแซงได้ทันทีเลยด้วยนะส่วนจังหวะนี้จะขึ้นซ้ายของแคนาดาโดยริชิลาเยียนี่บอกพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีแชมป์โลกชาติใหม่เกิดขึ้น
0: ต้องเป็นชาติที่ไม่เคยได
1: ้ก็เชียร์โมร็อกโกนะสมมติว่าถ้าเกิด
0: ของคุณมองว่าจะผ่านเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: ก็เนี่ยไม่ทีนี้ก็ทีนึงถ้าไม่ใช่พวกที่เคยได้แชมป์แล้วนะอันนี้ผมตัดหรือผมอ่ะโคลอมเบียไหมโคลอมเบีย
0: โอ้โหก็คือถ้าโคลอมเบียเจอโปรตุเกสเหนือกว่าแต่เจอฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมมองว่ายังเป็นรองเลย
1: ใช่ไหม
0: เอานี่ดิเอา
1: ก็ถ้าเขาบอกว่าชาติที่ไม่เคย
0: เบลเยียมไหมล่ะ
1: เบลเยียม
0: เอายิงนี่ไงยิงไอ้นิวซีแลนด์ไป 5-1
1: คือนิวซีแลนด์ไง
0: แล้วมันไปเปิดแรกไงช่วงท้ายก็เละดิ
1: เหมือนอุซเบย์อุซเบย์เอาจริงก็เกือบจะไม่แพ้เดียคองโกงนำก่อนด้วยแล้วจากชมรดอนแคนาขึ้นมาทางซ้ายครับ
0: ญี่ปุ่นปะเดี๋ยวนี้เลยเริ่มแบบพลิกล็อกปราบบราซิลก่อนเลยไม่งั้นนี่เอาตรงตัวแทนเอเชียจะหมดเลยนะเหลือออสเตรเลียซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เอเชียแท้หรอก แต่มันก็ยากไงไปเจอญี่ปุ่นเอ้ยไปเจอบา

0: ซิล
1: คือทำไปทำมาฟุตบอลคราวนี้ทีมจากอเมริกันเหนือนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับไม่นับรวมเจ้าภาพอันนี้คือไม่นับรวมเจ้าภาพนะ
0: ก็ตัด
1: คูราซาวเฮติปานามาตกไปแล้วนะครับ
0: ก็ดูชื่อก็ควรตกอ่ะ
1: ส่วนเอเชียเนี่ยก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับ
0: ออสเตรเลีย
1: แค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าทีมจากแอฟริกามาดีนะเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะมีหลุดไปแค่ไม่กี่ทีมั้งตูนิเซีย
0: โอ้ตูนิเซียเละเลยไอ้นี่ไงไอ้นี่หลุดอ่ะเซเนกัลได้มาไหมได
1: ้มา
0: ที่แล้วไปยิงเยอะไปยิงหมดไปยิงใส่นั้นเยอะ
1: ก็ขนาดแอฟริกาใต้ได้เข้าอ่ะ
0: แอฟริกาใต้นัดแรกดูล่อแร่เลยวันเปิดหัวเจอเม็กซิโก
1: จังหวะนี้ยิมเรียวคอนเป็นเล่นเสี่ยงหน้ากรอบเพชรโทษตัวเองเกือบจะโดนขโมยบอลไปเหมือนกัน
0: ของเชียร์ยังแฮปปี้นะแคนาดาแม้ได้เข้ารอบก็น่าจะแฮปปี้แล้ววันนี้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่รูปเกมก็สูสีครับ
1: ส่วนที่ถามก็มาบอกวันนี้ใครเตะบ้างฟุตบอลโลกมีคู่เดียวนะครับคืนนี้คู่นี้เนี่ยนะครับคู่ของเราง
0: ั้นอยากดูเต็มอิ่มปะล่ะก็ต่อเวลา
1: ใช
0: ่ก็ดีเพราะว่าเราก็ออกตีให้นะ
1: ใช่
0: ผ่าน40นาทีนะครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับ 0-0 จอร์แดนเดวิดวันนี้เงียบกริบเลยครับส่วนใครวาลินชำราบนี่ก็ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้หมุนแล้วฮะสัญญาณนะครับมาแล้วเคโปครับจะเปิดขึ้นไป
1: แม็กซิมเคโปวางยาวลูกนี้มาแคดาเก็บได้ทางขวาครับบุคแคนนทางขวาบุคแคนนเลือกคืนกลับมาเปิดยัดเอาติดแอฟริกาใต้ยังเป็นแคดานเก็บได้ครับจังหวะ2ทางขวาจอห์นสตันเปิดขึ้นหน้าจะพาหนีลูกนี้ของเจอทันเดวิดโดนขวางไว้และผู้สินให้เป็นฟาวครับ
0: เราต้องพยายามฉีกตัวมาด้านข้างหลวงบอลนะครับแต่ก็ได้ฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นทางโอลูวาเซยี่นะครับ
1: เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแคนาดามันเอาโอลวาเซยี่ลงอีกคนว่ะมีบอกว่าฟังอยู่แต่เรียนมหาลัยครับจนตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ฟังอยู่จากประเทศไหนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครึ่งแรกนี่เหลือ5นาทีนะครับฟรีคิกของแคนาดาด้านขวานะครับ
1: เอาละครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากเซตพีซครับทางฝั่งของแคนาดาอูสตากิโออยู่ที่บอลให้แล้วเปิดลึกเข้าไปหม่งได้ก็ล้นตกหลังคายครับ
0: พยายามเปิดไปเสาไกลครับอูสตากิโ
1: อคู่แสดงว่าคู่นี้สนุกมากเนี่ย
0: ทำไม
1: แป๊บเดียวนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้ว
0: เหรอเนี่ยได้หม่งเต็มๆครับแต่ว่าหม่งโดนใต้บอลครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับลูกหม่งของบอมบิโต้
1: ครับตั้งแต่จะหน้าปะประตูของแอฟริกาครับพาบอลขึ้นมาโดยอีเมลคอน
0: เจสเซ่มาร์ทเนี่ยก่อนมาคุมแคนาดาเขามีข่าวจะคุมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะแต่เกาหลีใต้ไม่เอาไงไปใช้ฮ่องมายองโบมันก็เลยเนี่ยพอทีมชาติเกาหลีใต้มันตกรอบด้วยฟอร์มแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปขุดประเด็นข่าวมานู่นนี
1: ่ตอนนี้แบบอย่าไปพูดถึงเกาหลีใต้เลยดราม่าเยอะมากพักข้างซอพูดถึงเกาหลีใต้ยังโดนด่าเลย
0: ก็เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคอะดูภาพรวม
1: จันปาร์กเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่อยู่การจันทบุรีนะ
0: ใช่
1: เหรอ
0: ก็นี่ข่าวเขายังบอกเลยว่าทุกวันนี้เขาให้ผู้ช่วยคุมซ้อมพลังการอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไปฟุตบอลโลกเกาหลีใต
1: ้
0: เขาเป็นเหมือนแบบมาดูภาพรวมช่วยฮองเวยองโบนี่ไงก็ถึงมีข่าวว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้คุมพลังการซ้อมเลยเขาให้ผู้ช่วยมาคุมอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาละ
1: สายของเลวินล่าครับเจอดาพาบอลขึ้นมาเจอกับมาเซโคไล่ไม่จนลูกนี้ต้องซาดิบาไหลต่อให้เลมิน่าพลิกได้มินล่าจากซ้ายจะไหลเข้ากลางติดบล็อกนิดนึงครับบอลกระดอนมาเก็บหน้ากรอบเขตโทษของจอร์สตันจับยาวแล้วครับมันจะกัดขาดเกินๆตลอดนะครับเคดาแล้วพยายามจะยกเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มมาได้ลูกนี้ก็ยังมีอีเมลคอนครับเตะทิ้งออกไปไกลก่อนครับ
0: คือพยายาม
1: บูกาชีครับ
0: ใช่พยายามจะลุยพื้นที่สุดท้ายนะครับทางด้านแคนาดาแต่ว่าแนวรับของแอฟริกาใต้ก็ยังคุมกันอยู่ครับโอคอนครับตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนหันหน้าทางไหนเคลียร์ทางนั้นส่วนยู19นี่ล่าสุดเดนมาร์กไล่เยอรมันมา 1-3 นะครับ
1: เนี่ยคุณตั้งไว้ในโทรศัพท์ในรายการเลยไม่ธรรมดาม
0: ันไม่มีอะไรแล้ว
1: มันต้องมีค

0: ันของคุณมาก
1: วันนี้ไม่มีอะไร
0: ในข้างคุณ
1: วันนี้มันไม่มีอะไรแล
0: ้วอูสตากิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปวาเลเวนเลียมนี่ก็มีเพื่อนมาคอยบล็อกไว้ให้อยู่นะครับต้องเตือนนะครับจังหวะนี้มีจังหวะรุงรังกันนิดหน่อย
1: นี่เขาถามมาเสมอนี่กี่โทษใช่ไหมครับต่อเวลาก่อนนะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่มีก็ไปสุดทางที่จุดโทษ
0: ส่วนยกเข้ามาของอุสกิโยมงได้โอ้สกัดจากเส้นครับจะซ้ำอีกทีคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้สองทีสกัดจากเส้นสองรอบไม่ได้ประตูครับแคนาดาคือลอร์ดเวลเลียมนี่คือแต๋วแตกมากนะครับช็อตนี้ก็คือร้องวายอ่ะร้องวาย
1: จวนเจียนจวนเจียน
0: เก็บมือเฉยเลยอ่ะ
1: โอ้โหเกือบโดนครับนี่ครับจังหวะเซตเพลย์ครับแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนมาแล้วเนี่ยมงตอนแรกอ่ะติดครับลูกมงของทางด้านบอมบิโต้ครับแล้วตรงเนี้ยบูเคนแนนได้3ดอก2ก็ติดครับเซฟออกมาครับวิลเลียม
0: ฟูดอกแรกที่เสียการเลยครับ
1: นี่ดอกแรกที่สกัดออกมาจากเส้นครับโมดิบา
0: อุเบรโมดิบาแบ็กซ้ายครับ
1: โมดิบาสกัดก่อนแล้วลูก2ดอก2เนี่ยไอ้ลูกมงบอมบิโต้เนี่ยโมดิบาสกัดออกมาจากเส้นส่วนลูก2ที่ได้ยิงโดยบูเคนันเนี่ยเป็นลอเรนวิลเลียมเซฟครับโอ้โหรอดครับแอฟริกาใต้โดนไป2ดอกเต็มๆเน้นๆโอ้โหยังไม่ตามหลังครับ
0: โอ้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของแคนาดาได้แล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของแอฟริกาใต้สกัดทิ้งออกมา2รอบเลยนะครับจากเส้น
1: ใกล้เคียงสุดของแคนาดาครับเมื่อสักครู่ในครึ่งแรก
0: เริ่มจะมีหือมีเออเหมือนกันครับซ้ายได้ขึ้นริชี่ลาเยะไหลตามช่องมาเรียมิล่าจังหวะนี้ริมกรอบเขตโทษทางซ้ายล็อกนิดนึงไหลต่อลูกนี้ริชี่ลาเยะเติมแล้วโดนแซะด้านหลังผู้ตัดสินไม่ให้อะไรเลยครับชัวปิเนโรโอ้ยวอยวายวอยวายวอยวายวอยวายวอยวายยับเลยครับแคนาดา
1: คืออาจจะมีคอนแทคจริงครับจังหวะที่ลาเยียครับล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินจะมองว่ามันเบาไปครับเดี๋ยวดูครับปินไฮโร่
0: เหมือนจะเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของริชี่ลาเยียแล้วผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเข้าไปซ้อนทางด้านหลังพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนโดนคอนแทคเนี่ยครับเป็นจังหวะแต่แล้วไปซ้อนทางด้านหลังพอดีครับ
1: โอ้ไม่ลาเยียไปโดนไปเตะโดนเขาเอง
0: ลาเยีย
1: ไปเตะโดนมูดูเนี่ย
0: คือลูกนี้จะให้นี่คะแนนเจ้าภาพเลยนะ
1: แต่ถ้าจะมองว่าจะให้เนี่ยก็มุมในแนวว่ามูดูไม่ถึงบอลนะครับแต่ว่าลายแต่ทางมาดูก็คือเหมือนก็ชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าได้ก่อน
0: โอ้โหผู้สินปินีเอโร
1: ่ถ้าให้นี่ก็โค้ดท็อปเพนัลตี
0: ้
1: อ่ะแต่เดี๋ยวดูครับ
0: ได้หรือเปล่าครับแคนาดา VR ขึ้นไหม
1: ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเช็คครับ
0: ไม่ให้ครับยืนยันว่าไม่ให้คร
1: ับอุสตาคิโอมาถามอาจารย์
0: อาจารย์ข้างหลังนะอาจารย์จังหวะนี้ข้างหลังเลยนะอาจารย
1: ์ไม่ให้เคลียร์ไม่ดู VR ด้วย
0: ใช
1: ่ก็คือมั่นใจสิ่งที่เขาเห็นตอนแรก
0: ตัวนี้โอลิเวอร์แห่งโปรตุเกสบอกเลย
1: บางเกมแย่กว่าไอตอนยูโรไอตอนแชมเปี้ยนลีก
0: ชูอัลปิเนโร่เนี่ย
1: ไอตอนที่เบสเชเจอบาเยิร์นน่ะแฟนบาเยิร์นจำชื่อได้ดีเลยปิเนโร่เนี่ย
0: ชูอัล
1: ตัวแสบเลยตัวแสบ
0: โอ้เกือบแล้วเกือบเล่าเกือบแล้วเกือบแหล่หลายทีแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้าของแคนาดาแอฟริกาใต้ยังดักไว้ได้ก่อนครับบอลของรอนเวลเลียมผู้สับประตู
1: คุณเทลทูนถามมาแล้วญี่ปุ่นของเรานี่เต็งอันดับเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตกมาเป็นประมาณเต็ง9
0: มีถาม Avril Lavigne จะไปดูไหมครับคือแคนาดาจริงๆ Justin Bieber ด้วยไหมล่ะหรือ Drake มั้ย Drake มามั
1: ้ยไม่มีไงไม่งั้นได้จับภาพไปแล้ว Justin Bieber
0: ยาวขึ้นหน้าของแอฟริกาใต้อุสากิโอดักได้ครับแล้วจะสวนกลับลูกนี้ทิ้งมาโจนาธานเดมเป็นทางหน้าของโอลิวาเซยี่แต่งเข้าแหมลมง่ายเหลือเกินครับนุ่มนิ่มเป็นสกุชี่เลยครับโอลูอาเซยี่จังหวะนี้แอฟริกาใต้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับพยายามจะเร่งเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับแคนาดาแต่ลูกนี้แอฟริกาใต้ได้ฟาวครับ
1: ถึงจังหวะเอาฟาวได้ครับทางมูดูครับก็สุ่มเสี่ยงครับก่อนหน้านั้นเกือบไปทำทีม

0: จุดโทษแล้วตรงนี้ได้ฝ่าวแล้วเหมือนเนี่ยครับ3นาทีที่เพิ่มครบแล้วนะครับผู้สินปินไฮโร่ครับจากโปรตุเกสเป่าเลยไหมแล้วก็น่าจะให้ตังเปิดขึ้นมาก่อนครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นครับก็รูปเกมนี่โหแคนาดาเหนือกว่านะครับครองบอลดีกว่าโอกาส XG นี่ 0.97 ส่วนแอฟริกาใต้ก็ 0.06แคนาดายิงตรงกรอบไป4แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4ได้ยิง8ครั้งแอฟริกาใต้ยิงแค่2ครั้งแล้วก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
0: อ่ะก็รอบ32ทีมรอบตัดเชือกคู่แรกของฟุตบอลโลก2026นะครับแอฟริกาใต้แคนาดา 0-0 ครับครึ่งแรก
1: นี่โวยวายกันใหญ่แล้วครับแคนาดาเข้าไปจกชอปิเนโรมาคุยหน่อยครับผู้สินบอกกลับไปกลับไปกลับไป
0: ส่วนฮูโก้บอสนี่ต้องบอกว่าโชคดีครับครึ่งแรกยังไม่เสียประตูครับทีมชาติแอฟริกาใต
1: ้มีบอกทักทายแบบแอฟริกาใต้ครับสวัสดีครับพี่บ่าว
0: อันนั้นใต้เฉย
1: อันนั้นแอฟริกาอันนั้นแค่ภาคใต้เฉยนะครับมันพื้นหลาวอ่ะพี่บ่าว
0: อะเดี๋ยวผมสรุปผลบอลให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บ SMS นะครับ
1: ครับ
0: ก็ระหว่างนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกก็มีทางด้านฟุตบอล U19 นะครับเวลกับสเปนนี่จบไปแล้วก็เป็นสเปนนี่ชนะเวลไป 7-0 นะนอกนั้นนี่แข่งอยู่ก็มีเยอรมันนำเดนมาร์ก 3-1 นะครับฟุตบอลทางด้านนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีฟุตบอลโหนอกนั้นก็น้อยแล้วฮะไม่มีลายผ่านเพราะว่
1: า
0: บราซิลบี
1: ใครตามคู่ไหนข้อความมาถามกันดีกว่า
0: โกยานินเซ่นำพอนไดเปต้า 2-0 แล้วก็ยูเวนตุสนำเชียร่า 2-0 นะครับ
1: หรือถ้าคิดว่าแบบข้อความมันแบบแพงไปก็สามารถ
0: SMS มาไอ้ข้อความม
1: า Facebook มาก็ได้ YouTube ได้หมดอ่ะนะครับ
0: ดู SMS มีอีกไหม
1: มีคุณเทยถามมาบอกญี่ปุ่นตอนนี้เต็งกัน
0: อ๋อบอกไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีแล้วเต็ง1เต็ง2เต็ง3ตอนนี้มีใครบ้างเต็ง1ก็ฝรั่งเศสเต็ง2ตอนนี้เขาให้อาเจนเต็ง3เขาให้เป็นอังกฤษนะครับฟอร์มเงี้ยนะ
1: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับนี่ก็มีคนส่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ชนวิคมนะครับจากคุณประสิทธิ์มีคุณหนุมานบอกวิทยุออนไลน์ฟังไม่ได้เลยครับพี่ๆต้องฟังในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถอนคลื่นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาพวกแอปพลิเคชันวิทยุรวมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นะครับที่เหลือก็จะมีล็อกคิวพี่ๆภาคคู่สวิตช์แอลจีเรียอะไรครับพี่คมหลอดไฟพี่สนสายไฟนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆบอลไม่ค่อยมันครับอินทาบิ๊กจุ่นดีกว่าครับผม
0: บิ๊กจุ่นนี่นั่งอยู่ห้องข้างๆนะ
1: อ
0: ินทาไม่ได้นะไม่กลับด้วย
1: FC พี่คมเซียนสนจากแคนาดาครับฟังตลอดเวลาครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ นะครับแล้วก็มีบอกว่าตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
0: ครับ
1: แบ็คขวาที่พี่ตามหาแดเนียลบุญยอดมาได้สัก3ปีคร
0: ับ แต่ปัญหาคือแดเนียลบุญยอดน่ะ30แล้วไงแต่เล่นโคตรดีเลยกับคนไอ้โคลัมเบีย
1: ใช่ๆมีบอกสวัสดีสนและอธิคมวันนี้ได้เห็นหน้าสนชัดๆรอเหล่าเอาการนะเราคู่นี้ใครจะชนะครับจะไปเจอฮอลแลนด์ใช่หรือเปล่า
0: ใช่ก็ผู้ชนะระหว่างแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเนี่ยจะไปพบผู้ชนะคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกซึ่งก็หลายคนก็มองว่าไอ้สองทีมนั้นนะใครชนะก็มีโอกาสเข้าโอกาสมีโอกาสผ่านคู่นี้เข้ารอบต่อไป
1: เลยอย่างน้อยๆเนี่ยคู่นั้นน่ะมีรอบ8มีรอบ8เป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ
0: แต่ก็มีพลิกได้แหละฟุตบอล
1: ในความเป็นเจ้าภาพ
0: หลายท่านตอบคำถามมาที่เมื่อกี้คุณถามอ่ะเขามีทายบอกว่าโครเอเชียเยอรมันยูโกสลาเวียโครเอเชียเบลเยียมอ่ะยังทายเข้ามาได้นะ
1: ยังทายเข้ามาได้นะครับ4689899กับคำถามที่ว่าประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตั้งคำถามเนี่ยน่ารักเลย
0: โคตรยากอ่ะ
1: กลับมา2ครั้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดากันต่อครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการ

0: ไปแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนาม

0: 01-6569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กับเข้าสู่นาทีนายไลฟ์ปอนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันซึ่งฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับโดยเรา2คนนะครับผมคมอดิคมและก็คุณสนวิรุณนะครับก็ในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้ตามเกมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยชิลีให้ด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้พักครึ่งนะครับโคปาชิลีฮัวชิปาโต้นำเดอปอร์เตสเตมูโก้1ประตูต่อ0แล้วก็อุนิโอลาคาเรรานำทางด้านของวันเดอร์อยู่1ประตูต่อ0มีคู่ที่เพิ่งลงเตะมาด้วยก็คือกูริโกอูนิโดกับทางด้านของเดอคอนเซปซิโอนเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ถ้าผมอ่านชื่อทีมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้นะครับในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นี่นะลูกเล็กลูกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นว่าเรามีกิจกรรมตอบ
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ในการเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประตูที่พวกเขาทำได้ในเกมที่เจอกับอียิปต์นะครับในช่วงท้ายเกมลูกนั้นเป็นล้ำหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ล้ำหน้าจริงแหละนะครับแต่แค่มันเสียดายว่าถ้ามันไม่เป็นล้ำหน้าเนี่ยอิหร่านก็เราก็น่าจะได้เห็นอิหร่านผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีส่งมาบอกว่าฟังตั้งแต่ม.3ครับจนตอนนี้อายุ36แล้วครับโอ้โหนี่ผมแก่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหม นะครับแต่มีบอกวิทยุรวมยังฟังได้นะครับชื่อแอปวิทยุแห่งประเทศไทยครับหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้รับทราบมาก็คือตอนนี้ถ้าจะฟัง FM 99ทางวิทยุออนไลน์เนี่ยต้องฟังทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect เท่านั้นนะครับมีบอกบอลสมัยนี้เป็นบอลต่อบอลนะครับขึ้นเกมชัวร์เกินจนนักเตะขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะเห็นนักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นหรือใช้ท่าอีบาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต๊ะกลับแล้วโดนโค้ชด่า
10: ใช่
2: นะครับ
10: เห็นด้วยเลยคือมันเต็มไปด้วยแท็กติกเต็มไปด้วยความแน่นอนเต็มไปด้วยระบบไม่สามารถแบบครีเอทีฟหรือจินตนาการได้เหมือนเมื่อก่อน
2: อ
10: ่ะ
2: มีบอกที่โพธารามฟังชัดเจนนะวิทยุแต่ผมดูทาง Facebook Live ครับผม
10: ครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ดูได้หมดเลย
2: ใช่ๆ
10: ทางวิทยุเป็นหลักนะครับ FM 99ที่ Radio ทาง Facebook Live ก็ชื่อช่องเดียวกันแล้วก็ทางใหม่ที่เมื่อกี้อาจารย์คมแจ้งไปแล้วก็คือ M-Cord Connectก็คือเป็นแอปพลิเคชันรวมเลยใครอยากฟังวิทยุในเครือ M-Cord เนี่ย Made 107ก็ฟังได
2: ้
10: คลื่นลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้นะ M-Cord Connect แต่ก็หลักๆก็ FM 99เราอ่ะเนี่ย
2: แล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ41จังหวัดในเครือของอสมทด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา45นาทีแรกเนี่ยแอฟริกาใต้ครองบอลเยอะกว่าแคนาดานะเว้ย
10: แต่โอกาสจบโอกาสยิงแคนาดาเยอะกว่า
2: ใช่นะ
10: ครับใกล้เคียงกว่าแคนาดาที่แอฟริกาใต้สกัดออกมาจากเส้น
2: แอฟริกาใต้ครองบอล 55% ส่วนแคนาดาครองบอล 45% นะครับโอกาสยิงแอฟริกา3ตรงกรอบ1ส่วนแคนาดา7ครั้งตรงกรอบ4เตะมุมรวม4ครั้งนะครับค่า XG

0: จีเนี่ยแอฟริกา 0.06 ส่วนแคนาดา 0.94 ก็คือควรจะต้องมีสัก1ประตูได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มาสักทีนะครับสำหรับประตูดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยวอร์มอยู่ครับตาเลนเต้เอมบาต้าครับมิดฟิลด์ร่างใหญ่จากออเดอร์ไพเรตกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแทนที่ใครครับตาเลนเต้เอมบาต้า
1: โอ้ออเดอร์ไพเรตนี่สโมสรดังของแอฟริกาใต้เขานะครับมา

0: ตูนะครับ
1: นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับรวมจังหวะแบบหวือหวาช่วงที่แบบสกัดกันนะประตูจริงก็ไม่ได้มีจังหวะแลกอะไรกันมาก
0: ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
1: ปัญหาของแอฟริกาใต้อย่างหนึ่งก็คือพวกเขามีจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่ครับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับอาจารย์คมนี่เดี๋ยวอยู่ถึงตีห้านะเสือก89899นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยพิมพ์มาพูดคุยกันได้ทาง YouTube ด้วยทาง SMS มีถามว่าตามชิลีครับให้ด้วยครับจากเด็กรถเขียวโ
1: อ
0: ้เป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วมีนักสู้ตัวจริงคือเรานี่ก็เรียกว่ามีทุกสายเออเป็นไง
1: นะครับมีส่งมาทาง Facebook นะครับเอาเยอะทีเดียวนะครับก็สวัสดีกันเข้ามาเพียบไปหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ45นาทีต่อจากนี้แล้วทำอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษ
0: ก็ไม่ติดเพราะว่าเราก็อยู่ถึงตีห้าอยู่แล้วเออยังไงวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ารอบนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
1: เฮ้ย
0: เปลี่ยน
1: พี่เก่งออกว่ะ
0: โอ้โมโฟเคงออกโอ้โหอย่างนี้คือเหมือนกับซื้อเกมรับเลยนะเพราะโมโฟเคงนี่เน้นเกมรุกส่วนในตัวลงมานี่เป็นฤทธิ์ตัวรับ
1: ใช่ๆตาลเต้ม
0: ช
1: ั
0: ดเจนชัดเจน
1: ก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะพี่เก่งเก็บบอลไม่ค่อยได้
0: พี่เก่ง
1: ห
0: ัวใจอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เรียกเหมือนเพื่อนเหมือนแบบพี่เก่งอยู่แถวนี้
1: เจ็บบอลไม่ค่อยได้
0: หรือพี่เก่งสุรชาติ
1: ตัวเล็กก็เลยกลายว่าต้องเปลี่ยนตัวแล้วคร
0: ับ
1: เอาตาลเต้มาต้ามาลงมาแทนที่เดี๋ยวต้องดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับแอฟริกาใต้
0: จริงครึ่งหลังนี่แอฟริกาใต้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรับจามจอภาพเรา2คนนะครับ
1: บอกว่าไงดูคลิปมอสล่าไปดูสนามโซฟาค่าตัวต่ำสุด 1,500 เหรียญแพงสุดเลยจริงจริงครับตั๋วแพงมากทั่วโลกคราวนี้
0: โซฟาดิสนามโซฟา
1: โซฟานะครับโซฟาไม่ใช่โซฟานะครับ
0: โซฟานี้น่าจะเอาไว้นอนแถวบ้าน
1: ถูกต้อง
0: นี่ว่าคุณสนช่วยคุณคมไป BG Live มั่งสิครับผมไม่ได้ดูคิวเลยฮะถ้าผมเป็นคนจัดคิวนี่ผมไปทุกวันแล้วฮะ
1: จะได้ไม่ต้องมาที่นี่เหรอ
0: ไม่ก็ที่นี่คือที่ดับหางานได้ถูกเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่แล้วแบบพี่เบิ้ลพี่โยทินอย่างงี้โอ้โหเขาคิดดูขนาดน้านงยังมาแบบเดย์ไลท์อ่ะ
1: น้านงน้
0: า
1: พวง
0: แล้วก็มาถอนหายใจเชียร์ยิงเยอะไม่ยิงอะไรเงี้ยบอลมันไม่ยิงอะไรอย่างงี้หนาเหนื่อยนะ
1: อ้าวแต่จังหวะนี้โอ้โหเอลิซาจอห์นสันเติมขึ้นมาจนสุดเส้นแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ครับมีตัวยิงด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เรื่องครับ
0: มิลล่า
1: ครับมิลล่าแล้วทงลำหน้าเพิ่งตามมา
0: บอลหลุดมาฝั่งขวานะครับเอลิซาจอห์นสันแต่ว่าแม่บอลก่อนจะเปิดมันหลุดออกหลังไปแล้วเปิดเข้ามาก็เพื่อนยิงวืดยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปก่อนตอนแรกผมหลอนนะนึกว่าคอมนี้มันเล่นเองแต่ว่าอ๋อเขาน่าจะรีโมทมาจากที่อื่นตอนแรกเนี่ยคุณดูนี่คอมเครื่องนี้นี่มันขยับขยื่นเองนะแล้วพอผมขึ้นมาได้ว่าอ๋อน่าจะมีเนี่ยแอดมินรีโมทมาจากบ้าน
1: คุณอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้ตอนตีสามนะครับ
0: เหรอแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเปิดหน้าต่างขึ้นมาเองอะ่ะแต่ผมนึกขึ้นมาได้ไงอ
1: ๋อคุณก้องเกียรติส่งมาบอกว่าดูยังไงทีมจากเอเชียก็เป็นรองทุกโซนทุกทวีปเข้าแค่นี้ก็ถือว่าดีไม่หรอกผมว่าบางทีมันอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยถ้ารู้จักเล่นเกมลับซะหน่อยอ่ะมันก็อาจจะสู้เขาได้ก็ได้นะเออนี่พวกแรกแบบเหมือนมวยวัดเลยอ่ะต่อยมั่วไปหมด
0: แต่ใดๆผมเห็นกองเชียร์เกาหลีไปด่าอุซเบย์ในโซเชียลอ่ะคือผมก็มองว่ามึงไม่ช่วยตัวเองก่อนไง
1: ใช่ใช
0: ่เออมึงก็ไม่ควรไปด่าเขาคือถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้แล้วแล้วแบบต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเนี่ยเออยังมาตำหนิเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยเราเลยแต่คุณต้องชนะของคุณก่อนแต่คุณถึงขั้นแพ้คุณก็ไปว่าอะไรใครอ่ะ
1: คือถ้าถามผมอ่ะผมว่าพวกอิรักจอร์แดนแม้แต่อุซเบกิสถานผมว่ามาตรฐานพวกเขายังไม่ถึงมาได้เพราะว่าเอเชียเราดรอปกันเองมากกว่าซึ่งแต่ว่าที่น่าผิดหวังจริงๆอ่ะผมกลับมองเป็นเกาหลีใต้นะ
0: ผมว่าผิดหวังมาก
1: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: ด้วยคุณภาพผู้เล่น
1: ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาเนี่ย
0: อ
1: ุ้ยจังหวะนี
0: ้ได้ฟาว
1: ล์ลงไปนอนแล้ว1ซึ่งทีมที่ต้องขอบคุณแอฟริกาใต้คือไอ้ที่ต้องขอบคุณเกาหลีใต้ก็คือแอฟริกาใต้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ที่ให้พวกเขาชนะมาได้เพราะว่าแอฟริกาใต้โอ้ตัวนี้ดีมากเลย
0: เสื้อแดงเหรออุ้ยมือถือร่วงเลยอ่ะ
1: ถือร่วง
0: อ๋อชอบแบบแน่นๆหนานุ่มพิซซ่าหนานุ่ม
1: สายฝอ
0: พิซซ่าหนานุ่ม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้น

0: มาทางซ้ายของแอฟริกาอาโกบาเปลี่ยนออกมาขวาสุดบอลอยู่ที่มูราอูครับให้มาลูกนี้มีชนล้มกันลงไปแล้วมาเซโคโดนไล่แล้วผู้สินให้เป็นฟาวครับมูราอูได้ฟาวครับจังหวะนี้ครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็ดูได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 นาทีแรกมีบอกว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมถึงให้โควต้าเข้าร่วมบอลโลกจากยุโรปเยอะถึง16ชาติทั้งที่ทวีปอื่นมีจำนวนชาติมากกว่าที่ยุโรปแต่ได้โควต้าเข้าร่วมน้อย
1: มาตรฐานฟุตบอลไง
0: ฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยุโรปเขาไปเอาไปกองไว้หมดเอาถูกไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโควต้าของยุโรปก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนะครับลองแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์โลกบ้างหรือว่าจีนได้เข้ามาแบบรอบรองบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะได้โควต้ามากขึ้นคืออันดับโลกสำคัญครับ FIFA Ranking สำคัญแล้วก็ถ้าสมาชิกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสมาชิกชาติไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปดู FIFA Ranking ก็จะมากองรวมๆเป็นก้อนเป็นก้อนกันอยู่นะครับอย่างฟุตบอลโลกคราวนี้ถ้าไปดูทีมจากอเมริกันเหนือน่ะรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าหลายๆชาติเยอะมากนะครับ
1: อ
0: ันดับแบบ60กว่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ติ
0: พวกคูราเซาอะไรพวกน
1: ี้
0: นะครับ
1: ก็ต้องยอมรับมาตรฐานคือทีมจากยุโรปเขาเข้ารอบลึกมากกว่ามันก็ควรได้โควต้าเยอะ
0: ใช่แต่ว่าทุกเกมที่ลงเล่นณเวลานี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกคิดค่าคะแนน FIFA Ranking ด้วยนะครับ
1: นี่คุณธัญญพรบอกสนอัปเดตโปรแกรมพรุ่งนี้หน่อยคือยังไงฮะวันนี้มันจบแล้วหรอคะคือวันนี้แบบ
0: ไม่ว่าจะแบบรู้สึกว่ามีน้อยคู่ปกติดูวันละ3คู
1: ่วันนี้มันไม่มีอะไรให้มัดรวมอะไรอย่างงี้พรุ่งนี
0: ้ไม่มีงานแก
1: ้พรุ่งนี้นี่บราซิลเที่ยงคืนบราซิลญี่ปุ่นเวลาโคตรดีอ่ะผมว่าเผื่อเป็นเรตติ้งดีที่สุดอาจจะฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
0: ไม่งั้นเขาไม่ดึงกลับไปหรอก
1: แล้วก็ตี 3ครึ่งเยอรมนีปารากวัย 8:00 น.เช้าเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะนอกนั้นก็ถ้ายิบย่อยก็ไอซ์แลนด์มีโอ้โหนอกนั้นก็ไม่มีแล้วว่าอุ่นเครื่องก็หลักๆฟุตบอลโลก3คู่นะวันพรุ่งนี้
0: นี่ถามว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมอ๋ออันนี้อ่านแล้วจบจากบอลโลกแล้วถึงเอเชียนคัพแล้วใช่หรือเปล่าแล้วคัพบอลโลกอีกทีเมื่อไหร่เอเชียนคัพมกราคมปีหน้านะครับ
1: จบบอลโลกนี่ก่อนดิไอ้ฮุนไดคัพอ่ะ
0: ฮุนได
1: บอลโลกอาเซียน
0: ฮุนไดอาเซียนคัพนะครับจบบอลโลกเนี่ย7วันเองมั้งจบจากบอลโลก7วัน
1: ไทยเรา
0: จะเป็นฮุนไดอาเซียนคัพ
1: ปวดหัวกันอยู่เลยไงเพราะว่ามันนอก FIFA เดย์ไงแล้วไอ้ฮัสซันจะเรียกตัวแล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมเล่นไทยลีกไง
0: ส่วนคัดบอลโลกรอบต่อไปพฤศจิกายน2570ครับยาวๆเขาก็เลยบอกไงว่าเราอ่ะต้องเข้าไปเล่นเอเชียนคัพให้ได้ช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโปรแกรมเราพักเราจะยาวมากเราจะไม่มีแบบโปรแกรมระดับเมเจอร์ให้เล่นเลยตอนนั้นที่ไทยเราลุ้นแบบเตะกับเติร์กเมนิสถานอยู
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นน่ะคือถ้าเกิดพลาดอ่ะก็คือนั่นแหละพักไปนะปีกว่าเล่นหยองหยางหยองหยางไปเล่นคิงคัพอะไรเงี้ยไป
1: อุ่นเครื่องไป
0: แต่ว่าปีนี้น่าสนใจก็คือจะมี FIFA Series นะครับส่วนจังหวะนี้ไปดูแอฟริกาก่อนตักเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดาพยายามจะเก็บบอลลูกนี้มีย
1: กเท้า
0: เตะหน้ากันแล้วครับหรือชิลาเยียครับลูกนี้บาทาลูกพักของเตเต้มาลันต้าครับ
1: ก็น่าจะเนี่ยมาลันต้ายกเท้าสูงแล้วไปโดนใส่ลายเยียแต่จะยิงลายเยียดึงก่อนเลยครับพอกัน
0: ครึ่งหลังผ่านมา7นาทีบอลซ้ายของแคนาดาครับไหลตามช่องแรงอีกหรือชิลาเยียครับไปไม่ทันครับ
1: ลายเยียบอกให้ใครครับดีหันไปยกนิ้วโป้งให้ไม่ยกนิ้วอื่น
0: เจสซี่มาร์ทนี่เอาจริงผมยังสลัดคราบเขากับการเป็นกุนซือแอเบเลสิกไม่ได้นะตอนไปคุมลีดก็แปลกๆอ่ะ
1: เขาอยู่ในเครืออาเบไงเขาเคยคุมไอ้เนี่ยอาเบนิวยอร์กนิวยอร์กเรดบูลเคยคุม
0: ไ
1: ลฟ์ซิกเคยคุมลีด
0: ขึ้นหน้ามาของแอฟริกาพยายามจะเก็บบอลจังหวะนี้แคดายังสกัดได้ครับ
1: เนื้อถามมีฟีฟ่าเล่นเหรอครับก็นั่นไงทัวร์นาเมนต์ที
0: ่
1: ฟีฟ่ามาช่วยจัดคือไอฮุนไดเนี่ยคือเราจัดกันเองเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมส่วนที่ FIFA มาช่วยจัดให้คือมีเพิ่มเติมคือ FIFA อาเซียน
0: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงไหนเพราะว่าน่าจะตรงกับเอเชียนเกมครับประมาณกันยายน
1: ข่าวอีกแล้ว
0: FIFA Day ไงแต่มันเป็น FIFA Day แล้ว

0: ฟีฟ่าอาเซียนมันฟีฟ่าเดย์มันก็ตัวผู้เล่นระดับสโมสรก็ต้องปล่อยมามากกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้ว่าเราคงเน้นที่ฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าไอ้คุณใดครับ
1: เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนั่งเมื่อวานจัดกับเจมก็ยังถามเจมอยู่เลยว่าแอนโทนีฮัดสันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าดาวรุ่งแน่แ
0: ต่คำถาม
1: ก็คือในความดาวรุ่งเนี่ยในความโอ้โหนี่อะไรเนี่ย
0: ฟาวเ
1: น
0: ี่ย
1: นี่เรสเซนมาเนี่ยประมาณเนี้ย
0: วิลเลียมซาลิบาตัวนี
1: ้เลือกนาธานซาลิบาเริ่มไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับเริ่มจะนัวเนียกันกลางสนามแล้วครับอู่จังหวะมูดาอูเพิ่มจะลุยเข้ามานาธานซาลิบานี่
0: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยว
1: ครับ
0: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยวเลยแบบโอ้โอบเอวเลยอ่ะโอ้โหแบบชัดเลย
1: ที่คุณมาเห็นผมไปเที่ยวตอนไหนวะ
0: จินตนาการมันก็รู้แล้ว
1: คุณคิดไปเอง
0: เออโอบเลยอ่ะโอ้
1: ผมอาจจะแบบเก็บไม้เก็บมือได
0: ้ฉายานี่ซาลิบาปลาหมึกเลยเมื่อกี
1: ้เมื่อกี้ฟุตฟีฟ่าซีรีส์อยู่มึงงงเลยอ๋อคือเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าเอาแค่ดาวรุ่งซึ่งพอคุยกับเจมน้องเจมนะครับเจมใหญ่ก็บอกว่าคือเดี๋ยวพอกรกฎาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของการปรีซีซั่นแล้วดีไม่ดีเนี่ยยู23ก็มาไม่ได
0: ้ก็เนี่ยผมอ่านข่าวเห็นบอกว่าฮัสซันน่ะขอบุรีรัมย์ไปคือถ้าพวกซีเนียร์ก็ขอพันษาขอชินภัทรส่วนถ้าดาวรุ่งก็ขอพวกธนกิจขอพวกยังโฟแบร์นั้นย่อ2วันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบจากบุรีรัมย์ว่าเขาปล่อยให้ไหม
1: ไม่ปล่อยหรอก
0: ก็นั่นแหละแต่เขาขอไปก่อนไงคือแบบก็ลองถามดูอะไรเงี้ย
1: ก็ขอแล้วนะอะไร
0: เดี๋ยวจะหาว่า
1: วันนี้12สวยครับแอฟริกาใต้ขึ้นมาจากซ้ายไหลออกขวาย้อนหลังนิดนึงยังตามมาเก็บได้มูดาอูเติมแล้วแต่เลือกลุยตัดเข้าไปตรงกลางเก็บบอลได้จะพลิกป้ายออกขวาล้นมากมูดาอูเก็บได้ที่มุมทงครับต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก็ชัดเจนนะครับคู่นี้ขาดจังหวะสุดท้ายทั้งคู
0: ่ความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายก็น้อยทั้งคู
1: ่ขึ้นมาซ้ายของแอฟริกาใต้อูเบรโมดิบาวางยาวๆมาเข้ามือแม็กซิมเกรโป
0: ยังมีคุณนันทพงศ์เนี่ยคึกมาคุณอ่านให้หน่อยแกงวังช่วงตีสามกว่าเนี่ยลาเยียเนี่ย
1: ลาเยียถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ครับถ้ามี30จะมีเ
0: ดย์จะเป็นอ๋อลามันลาเยียไง
1: ถ้าผมถ้าเล่นตับนี้มาผมเล่นอีกตับได้ไหม
0: ลาอะไรอะลาบวช
1: ไม่ใช่คือถ้าเกิด
0: ลาเดย์24ไง
1: ถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ฮะแต่ถ้าลาเยียเป็นคนดีก็จะเป็นกู๊ดเยียเลยครับ
0: อันนั้นเป็นยางละกลัวกู๊ดเยียเนี่ย
1: ขวาขึ้นมาแอฟริกาใต้เก็บบอลลูกนี้พยายามจะไปต่อของแคนาดานี่ก็จะเน้นรวบอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายไปโดนสะบัดลูกนี้ทันทีเฟอร์ดิโน่ก็
0: ยิ้มยิ้ม
1: แกเป็นยามประจำ
0: ยิ้มในใจแหละแบบว่าเนี่ยสิ่งนี้คือตูจัดให้แบบเอาหมูมากัดกันรอบน็อกเอาท์นี่เป็นไงมาดูด้วยคู่แอฟริกาใต้แคนาดาอ้าวแต่อูสตาคิโอเจ็บอยู่จังหวะเนี่ยเบียดแย่งกับ
1: มาเซโค
0: มาเซโค
1: ล้มลงไปนี่โดนเหมือนจะโดนหยิกหัวนะครับ
0: โอ้โหกดขนาดนี้มาเซโคนี่มีสายส่งมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยที่โมโนนี่อาจารย์โทนกับก๊อตกูเนอร์ภาคไอ้นัทไอ้นัท
1: ล่าสุดคุณก๊อตนี่ก็รู้สึกว่าเพจเขาโดนแฮกนะ
0: จริงเหรอทำไมอ่ะทุกนี้มีคนเกลียดอาร์เซนอลเยอะนะ
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ก็มันเก่งเกินไปอ่ะช่วงน
1: ี้ขอให้คืนเพจกลับมาได้โดยเร็ววัน
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทีมเราปกติทุกวันนี้มีคนเกลียดเยอะนะ
1: ก็นี่ล่าสุดเขามีคำถามเนี่ยกรณีชาต้าไปเชลซีแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงผมว่าเราต้องรู้สึกยังไงวะ
0: ผมเฉยๆเพราะว่าเราก็
1: ผมไม่ได้
0: ตอนเขาอยู่เราขับใส่ได้ส่งเขาผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมแบบไม่ได้ชอบสไตล์ชาก้าตอนอยู่อาร์เซนอล
1: ใช่ผมเฉยๆกับเขามากกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาพิเศษอะไรมากตั้งแต่ตอนที่เขามีปัญหากับกองเชียร
0: ์
1: ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าถามว่าเกลียดกันไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: เฉย
1: ๆเอาจริงตั้งแต่อาร์เซนอลเนี่ยไม่เคยเกลียดใครเลยนะถ้าจะแบบรู้สึกว่าแบบอ
0: เดบายอไม่เกลียดอ่ะวิ่ง100เมตร
1: แม่ก็จะบอกอยู่ว่าถ้าจะมีสักคนที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคก็น่าจะเป็นเอฟ
0: เดบายอฟอนเวอร์ซี่ไงเกลียด
1: ไม่เฉยๆ
0: เอง
1: เฮ้ยตอน RVP ไปอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าคืออาร์เซนอลมันให้แชมป์ RVP ไม่ได้เลยแต่ถ้าไปอยู่กับป๋าให้ได้ก็ไปเถอะอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยน2เนี่ย
1: ใช่นะครับนี่สนามนี่มอเช่บอมบิโตออกนะครับแล้วก็เอาลุคเดอฟูเกโรลงมาครับ
0: อีกคนหนึ่งนี่ซาลิบาที่ติดใบเหลืองออกแล้วก็เอา
1: ซิกู
2: น่าจะเติมตัวรุกลงอ๋อ
0: เป็นนี่แหละนิโก้ซิกูมาจากไฮดุกสปริตในโครเอเชีย
2: นี่มีคุณพุทธิพงศ์ใส่มาลายแย่เลยไม่กล้า
0: ลายแย่ต้องเม็ดครับ เม็ดนี่ตกชั้นไปละ
2: นี่บอกว่า FA มีกฎห้ามยิงประตูไหมครับถ้าเป็นถ้ามีคู่นี้นี่คงประเดิมกฎแน่นอนครับฟีฟ่า
0: ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ถึงตีห้านะฮะอยากจะสู้คู่ขี้สูสีสู้กันถึงดีกาก็มา
2: จะได้ไม่ต้องเปิดเพลงฆ่าเวลา
0: เพราะวันนี้ไม่มีให้พรีวิวด้วยบอกเลยวันนี้แบบสมมุติจะมาพรีวิวฆ่าเวลาถึงตีห้าก็ไม่มีเตะด้วยวันนี้มีคู่เดียวเขาให้แอร์ไทม์เต็มที่นะแล้วเล่นกันอย่างนี
2: ้สายขึ้นมาของเดมิล่าเปิดยัดลูกนี้แอฟริกายังช่วยกันดักไว้ได้อีกครับสวนกลับได้ไหมจะเก็บตรงกลางมีชนกันแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ฟาวเพราะชนแต่จำบอลเพราะโดนผมชัวปินเยโร่
0: หรือเปล่าเนี่ยพอเลย
2: แล้วยืนเกะกะลุงลังไปหมด
0: จริงๆก็ควรจะฟาวนะครับคอนเนเลียสแต่ว่าไม่ให้ฟาวครับไปกระแทกมาร์โกปาแต่ว่า
2: จำบอล
0: ให้บอลไปโดนปินเฮโร่ก็เลยจำบอล
2: ไม่ได้ให้ฟาวแล้วช็อตนี้ให้เป็นจำบอลนะครับชัวปินเยโร่ที่
0: เขาบอกผมว่า120นาทีก็ไม่น่ามีประตูครับแล้วแต่เลย
2: ไม่เป็นไรไม่ติด
0: ได้หมดอ่ะ
2: ไม่ติด
0: 48ก็ไป99เลยส่งมาคุยเลย
2: ใช่ใช่นะครับใครตื่นแล้วใครกรีดยางอยู่โดยเฉพาะชาวชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นหลายชะอวดมากเลยส่งมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าแคบนะครับอย่าแคบ
0: ผ่าน1ชั่วโมงครับ0-0ครับย้ำว่านี่รอบน็อกเอาท์นะครับของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดา0แอฟริกาใต้0
2: ครับ
0: ผมนี่เติมเต่าบินเรียบร้อยพร้อมอยู่ยาว
2: จังหวะนี้นัวเนียกันแล้วบอลไปโดนเลมิล่าออกข้างครับจะแย่งว่าใครทำออกสุดท้ายเป็นแอฟริกาใต้ที่ทุ่มเซเตมาลันต้าให้มาทางซ้ายแล้วจะทะลุช่องลูกนี้แอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาของเทโบโฮโมโคเอน่าโดนทางฝั่งของเดลฟูกิโรสโดฟูกิโรสกัดไว้ได้ก่อนครับเริ่มจะเซตบอลได้เรื่อยๆนะครับสำหรับแอฟริกาใต้บอลจากรอนเวนวิลเลียมครับขึ้นมาเล่นหน้าปากประตูตัวเองเลยผู้สับประตูรอนเวนวิลเลียมเปิดยาวลูกนี้ลึกไปถึงหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะมงเช็ดติดทางด้านของเดฟูกิโรครับซ้ายของแอฟริกาเก็บโมดิบาคืนกลับมาฝากจังหวะนี้เปลี่ยนจากกลางออกมาทางด้านขวารออยู่เป็นมูดาอูนะครับขวาเคาะเข้ากลางมาเปิดขึ้นหน้าเกี่ยวไม่ติดแต่ว่าบอลล้นไปทางซ้ายอาบูริสเก็บได้แต่งเข้ามาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของอาบูริสครับ
0: โอ้โหลูกยิงของอาบูริสตรงนี้นี่เสียว่าครับกองเชียร์แคนาดานี่ครับแต่งหาขวากันแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหแต่บอลมันไซส์หนีเสาไกลครับแม่แต่ก็ได้ลุ้นครับครั้งแรกได้ยิงของแอฟริกาใต้ครึ่งหลังครับบอลมันไซส์ครับโอ้โหคือถ้าไม่ไซส์นี่มีโอกาสจะเสียบเสาเข้าเหมือนกัน
2: หลบปีกซ้ายแอฟริกาใต้รายนี้ช่วยท่านหายและคลายคอได้ครับก็คือออสวินอัพโพลิสครับผม
0: ครับ
2: อัพโพลิสเนี่ย
0: นี่เองนะผมบอกคุณนี่ไงลอนเวนวิลเลียมเนี่ยเป็น1ใน9 best keeper ที่ชิงบอลลงดอปี2024
2: เ
0: หรอไม่ธรรมดา
2: แล้วปีนั้นใครได้วะ
0: 2ปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ1ในผู้สาประตู9คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลงดอประตูจากมาเมโลดี้ซันดาวเป็นไง
2: อ๋อเขาก็อาจจะเด่นกับสโมสรแหละ
0: อาจจะแบบคลีนชีท30นัดติดอะไรเงี้ยแบบมาตรฐานลีกอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าแบบคลีนชีทเยอะไง
2: ส่วนแคนาดาทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเอ็มโบกาซี่ครับดักไม่ได้จะตามไปเก็บบอลของเทเลนบุคแคนันก็บอลออกของเป็นบอลออกของเอ็มโบกาซี่นะครับจังหวะนี
0: ้ไม่โดนไงไอจังหวะสกัดของบุคแคนัน
2: เป็นแต่มุมเลยครับแคนาดาได้วันนี้ค่อนข้างเงียบนะเทเลนบุคแคนัน
0: ผมมองว่าฝีเท้าวินพื้นมากเลยไม่น่าเชื่อครั้งนึงเคยอยู่อินเตอร์
2: ตอนนี้ก็อยู่เบียร์เรียลจ้ะ
0: ก็ธรรมดาอยู่ดี
2: เอาไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นแค่ลูกทุ่ม

0: คลุมของแคนาดาลิสแตจอนสตันทุ่มจากขวายัดเข้ามายังโดนมงสกัดก่อนครับจังหวะ2เก็บไปได้ลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษยกลึกโอ้โหลึกลูกนี้เข้าคอเลยครับถึงรอนเวลเลียมครับรับไม่ได้
1: เปิดลึกครับละเอียดนี่มีคุณประภาพรทักทายเข้ามาสวัสดีคุณคมคุณสน
0: สวัสดีนะครับ
1: ยาวบอกเลยวันนี้ยาวครับอยู่เช้าโอ้โหเกมเหนื่อยมากครับยิ่งครึ่งแรกอ่ะยิ่งครึ่งหลังอ่ะผมมองว่าเขาไม่กล้าแลกเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วยเกมตอนนี้คือเหนื่อยแล้วเมื่อกี้มีอัลฟองโซ่เดวิสของแคนาดามาวอร์มแล้วข้าง
0: ๆส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาแหวกมาได้ลูกนี้เข้าไปได้กรอบเขตโทษแล้วยิงติดตัวเดี๋ยวจะซ้ำมีตัวเคลียร์ครับโอ้โหเซฟของรอนเวนวิลเลียมเหมือนจะไม่ดีแต่เอ็มโบกัตชี่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ประตูครับแคนาดา
1: โอ้โหเซฟได้ตรงนี้ยังกับได้ประตูครับเนี่ยคือหลุดมาของมิลเลอร์ครับตรงกลางเลี้ยงมาเถื่อนๆเลยครับแล้วให้ไปซ้ายจังหวะของโอวูลูเซยี่เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วจิ้มไปติดทางด้านวิลเลียมแล้วจังหวะที่บอลเหมือนเกิดจะเข้าประตูครับยังดีที่ยังเคลียร์มาได้ครับโอ้ตรงนี้ถือว่าสกัดสำคัญครับเอ็มโบคาซี่
0: ถ้าไม่มีเอ็มโบคาซี่ลูกนี้นี่โจธานเดวิดเดียวๆแบบไม่มีใครเลยครับ
1: เริ่มใกล้เคียงครับแคนาดาเตะมุมต่อนะครับอุซากิโอ
0: ลูกเปิดของอุซากิโอครับจังหวะนี้จะโยนเข้ามาลุ้นเปิดลึกเข้ามามงได้ไม่มีอะไรครับจังหวะมงของทางด้านเดฟูกิรัวครับบอลล้นออกหลังไปอีกครับ
1: ตัวสำรองนะครับเดฟูกิรัวมงเตะมุมนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีไม่ตรงกรอบในจังหวะลุยขึ้นมาถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วก็ต้องชม
0: ความเร็ว
1: อูรูวาเซยี่ที่เร็วแล้วถึงบอลก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านเซฟของเลนเวนวิลเลียมครับนี่เป็นไงประตูมีชื่อเคยลุ้นบอลลงดอโอ้ดีกีกับตันทีม
0: ก็ไม่ได้
1: แอฟริกาใต้ชุดน
0: ี้ก็ไม่ได้แบบว่ามูมาก้าไก่นะ
1: เออก็ไม่ได้แบบ
0: เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นนะ
1: เออไม่ได้แบบว่าขุนพลไร้ชื่อ
0: ใช่ใช่25นาทีสุดท้ายครับเปิดยาวของแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยคู่นี้นี่ผมว่าความเข้มข้นนี่เบาบางกว่าเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอีก
1: เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีคู่ไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกไหมไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยดูนะ
0: ไม่มีอ๋อมีอังกฤษเดียร์คองโก
1: โอ้ยคู่นั้นอังกฤษก็ถูกตั้งความหวังสูง
0: ใช่ไง
1: ออสเตรเลียอียิปต์คุณว่าน่าดูค
0: ุณน่าดูนะอียิปต์นี่บอลแบบเคี่ยวมากเลยนะผมว่าอียิปต์บอลเคี่ยว
1: เม็กซิโกเอกวาดอร์น่าดูจัง
0: น่าดูบอลเร็วทั้งคู
1: ่ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์โอ้โหโคตรน่าดู
0: บอลปีศาจอันนี้เรียกบอลปีศาจ
1: ฮาแลนด์โดนกับดิโอมองเด
0: ้ใช่ดิโอมองเด
1: ้มีคู่นะสูสีผมว่าสหรัฐบอสเนียบอสเนียต้องอุดแน่นอน
0: เดี๋ยวคุณดูนะคู่น่าเบื่อเบลเยียมเซเนกัล
1: จริงเหรอ
0: เออบอลแบบคือเบลเยียมก็อ่อมไงเบลเยียมอ่อมแก่เซเนกัลก็แบบบอลจืดชืดอ่ะ
1: เออแต่คู่นี้ดูแล้วดรอปสุดอ่ะ
0: คู่สหรัฐไม่ฝืดหรอกเพราะอะไรร
1: ู้ป่ะฝืดเดี๋ยวบอสเนี่ยเขาอุดอย่างเดียวอ่ะ
0: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวเกมอ่ะไม่รู้แต่ว่าข้างสนามอ่ะ
1: อ๋อมันเจเล็บมาเยอะ
0: เพียบ
1: ครับไฮเดชันเบกโอ้โหอันนี้คือครึ่งทางครึ่งหลังแล้วใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทำอะไรกันหรือยัง
0: ว้าวซ่าสุดๆ
1: โอ้บอกเลยอยู่ยาววันนี้ไม่มีปัญหา
0: ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับกับคิวนี้นะครับ
1: คุณเตรียมมาเลยเตรียมเดี๋ยวผมดูให้สวิตแอลจีเรียเนี่ยวันไหนวันที่3เตรียมตัวเลยสวิตแอลจีเรีย
0: มีถามว่าถ้าเสมอในเกมนี่ต่อเวลายังเสมออีกอยู่โทษไหมครับ
1: ใช่จริงๆเขาไม่ต้องยิงเยอะไม่ต้องยิง12กับ13อะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลย
0: เฮ้ยยิ่งแบบยิ่งได้ลุ้นเลยอะรอนเวลเลียมยิ่งได้ลุ้นเลยอะ
1: โชว์ฟอร์มอะเอาจริงเกิดแอฟริกาใต้เข้านี่บอกเลยว่าฉีกกันทั้งเมือง
0: ไม่คือตอนเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมนี้นะครับมันคือเขาเรียกนาทีประวัติศาสตร์ชาติทุกการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาจริงทั้ง2ชาติก็
1: ไม่เคยเข้ารอบ16
0: ไม่เคยเข้ารอบไม่เคยเข้ารอบตัดเชือก
1: ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยซ้ำ
0: ใช่แคนาดานี่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแรกหมดเลย
1: โอ้โหไอ้ลูกจังหวะหลุดไปของโอลูวูเซยี่นี่คือแบ

0: ต้องใส่สกอร์แล้วอ่ะไอโอคอนเนี่ยเบียดไม่เข้าแล้วแต่ต้องชมวิลเลียมอ่ะเซฟได้วันนี้นักเตะจากวาลินชัมราบนี่ยังไม่ลงแล้วเป็นสำรองไอ้เจ้าคายวาลินคายรารินทำไมเขาดรอปเป็นสำรองวะ
1: เอ้าก็
0: จริงๆคือฟอร์มดีกว่า
1: จะเข้าใจว่าเกมนี้มันเหมาะการใช้ความเร็ว
0: จริงๆคือฟอร์มดีกว่าโจนาธานเดวิด
1: ก็เลยเอา
0: เยอะเลย
1: ลูอาเซยี่เล่นคู่กับโจนาธานเดวิดอาจจะมองแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่เห็นบุกแกงง่วงนี่เมาเลยครับไฮเนเกนเบก
1: จืดนะครับ
0: เข้าได้นะไฮเดเกนเข้าได้
1: ผมว่าจืดนะครับสิ่งดีกว่า
0: เ
1: ออนะฮะ
0: เหลืออีก20นาที
1: ขอบคุณคุณภูริศนะ
0: นี่บอกเวลาไปถึงไหนแล้วครับเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เนี่ยเหลืออีก20นาทีครับ
1: กำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับ
0: เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนอูรูวูเซยี่ออก
1: เนี่ยคายลาลินคุณมา
0: ส่งคายลาลินชำราบมาแล้วเหลือ20นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนใครโพมิดโอ้โหสินเชื่อลงมาว่ะนักเตะสินเชื่อ
1: เกมที่เขายิงเนี่ยใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับโพมิสเดวิดครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่ของตานี่อูรูวูเซยี
0: ่อีกคนหนึ่งนี่ชัฟเฟิลเบิร์ก14อ่ะจาคอบเชฟเฟอร์เบิร์กกองหน้าจาก LAFC เพื่อนซอนเฮืองมิน
1: โฮมิเดวิดนี่มันเป็นอะไรครับโจธานเดวิดหรอ
0: ไม่เป็นอ่ะ
1: ใช่ไหมชื่อเหมือนกันเลย72 seconds off the substitute bench against Switzerland in the group stage ชื่อเต็มนี่นะโฮมิเดวิดนี่นะโพรมิสโอลูวาโตบี้เอ็มมานูเอลเดวิดอากินเปลูยังไงเชิบเชิบเลยทีเดียว
0: คือก็เลยต้องหาประวัตินักเตะกันแล้วนะเพราะว่าว่างแต่หาพอหาประวัติโพมิสเดวิดในวิกิภาษาไทยบอกสัญญาของเดวิดไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหมันชื่อเขา
1: แปลงเองแปลงเองอัตโนมัติส่วนแคนาดักบอลได้แล้วพยายามจะกระดกบอลเข้ามาไม่ผ่านในมุกาชีครับดักไว้ได้แล้วเตะทิ้งออกไปไกลๆก่อนตอนนี้หน้าอยู่ไหนบอลไปทางนั้นเลยครับผู้เล่นแอฟริกาแล้วจังหวะนี้เรียกฟาวได้แล้วครับจังหวะพยายามจะเก็บบอลของทางด้านตาเลนเต้มาเอ็มบาต้าครับ
0: แต่ว่าไอ้โพมิสเดวิดนี่เราไปแซวเขาไอ้ดิกีเขาไม่ได้หมูหมาก้าไก่นะ
1: ทำไม
0: อยู่ซังกิรัวนะ
1: อ๋อนี่ก็บอกสัก42
0: เออเล่นในเบลเยียมนะเฮ้ยโหแล้วไม่ธรรมดาเนี่ย58นัดยิง28ลูกให้ซังกิรัว
1: มันขนาด 7-2 เลยไง
0: มันยิงเยอะมันยิงเยอะโอ้โหเนี่ยผมอุตส่าห์เอาสาระมานำเสนอ
1: โอเค
0: มันยิงเยอะนี่มัน2ซีซั่นในดิกเบลเยียมนี่ยิงเกือบ30ลูกอ่ะ
1: ไอ้ยะ
0: เอออายุแค่24เผลอต่อไปมันมาเล่น5ดิกใหญ่นะ
1: ไม่มีใครสู้พี่เก่งได้ละพี่เก่งมอบละ
0: พี่เก่งวนชัยอ่ะ
1: ทุ่มมาจังหวะนี้ของแอฟริกาใต้เก็บได้ด้วยครับมาเซโคไหลเอาแตะโอ้โหจับยาวไปอีกครับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ส่วนหนุนขึ้นมาเกดาเก็บได้แล้วพยายามจะขึ้นทางซ้ายครับริชิลาเยียโดนเบียดแล้วลาเยียไปกวาดบอลออกไปก่อนเลยครับเกือบโดนมีบอกว่าคู่นี้เตะบอลรอบเลยครับทำไมเป็นคู่เดียวครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเดี๋ยวคู่อื่นเขาก็จะเตะกันวันอื่นก็จะ3คู่2คู่ต่อจากเนี้ย
0: นี่ข้อความมาแล้วนี่มาแล้วครับโพมิสเดวิดอินทีมาเพียบ
1: รู้เลยอ่ะเดวิดอินทีก็คือฝากแฟนผมด้วยนะครับ
0: แต่คือเมื่อกี้เช็คแล้ว
1: เขาบวชอยู่นะเดวิดอินทีอ่ะ
0: เช็คแล้วนี่เขาไม่ได้เป็นไรกับโจนาธานเดวิดนะ
1: ใช่ไหม
0: โชคดีละที่อาร์เซนอลไม่ซื้อตอนนั้นมีข่าวเลยในตอนที่มันยิงกระจายกับลิวอ
1: ่
0: ะ
1: ช่วงนั้นฟรี
0: ฟรียังเสียดายตังค์ค่าเหนื่อย
1: อาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่กับอาร์เซนอล
0: เหรอของฟรีจากลิเอิงกองหน้านี่ชาหมักเลยไงเป็นไงยาย่าซาโนโก้เป็นไง
1: ยาย่าซาโนโก้เป็นเด็กอาร์เซนอล
0: กองหน้าโอแซ่
1: แล้วโดนปล่อยยืมไป
0: มาจากโอแซ่เหลือ17นาทีครับยาวไปยาวไปไม่รีบครับตอนนี้คือแคนาดาก็ไม่ได้เพรสแดนบนแล้ว
1: แค่ทำให้เพรสด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือแบบ
0: เล่นตามจังหวะ
1: จะเซฟแล้วไว้เล่น

0: แบบ30นาทีที่เหลือหรือเปล
1: ่
0: า
1: ได้เลย
2: บางทีฟีฟ่าก็อาจจะต้องการเขาเรียกอะไร
1: เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนฟุตบอล for everyone
2: ผมว่าฟีฟ่าต้องการอธิบายกฎว่าฟุตโลกคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจบ90ทีแล้วทำอะไรกันไม่ได้อะก็เลยให้คู่นี้มาขวางคู่แรกแต่เก็บบอลได้ครับจังหวะนี้อัปโปลิสทางซ้ายไหลมาตัวเหลือด้วยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเป็นอุเบรโมริบาตั้งป้อมเปิดโหเปิดอย่างนั้นมาคุณเอ้ยอ้าวแต่เพื่อนขยันไปตบกลับมาได้ยังเป็นบอลของแอฟริกายิงไกลอะไรกันครับเนี่ย
1: Welcome to Africa
0: ไม่คิดจะต่อบอลคือจะยัดแถว2อย่างเดียวเลย
1: วากาวากาเอนี่ไงเปิดมาเสาไกลตรงนี้ต้องชมครับมงกลับไปโอ้โหแต่มันกระกำกึ่งว่าจะออกไปหรือเปล่า
0: คือช็อตเปิดมาเนี่ยก็คือแบบหวังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนจะไปตบกลับมาให้พอยิงลูกนี้ปุ๊บเพลงขึ้นเลยนะ
1: Welcome to Africa
0: บาซิเบนยาย
1: ิงไปไหน ยิงนกตกปลาเปลี่ยนแล้วนี่เทชอนบูเคนันออกแล้วก็อัฟองโซเดวิดโอ้โหวันนี้น่าจะลงมาเล่นปีกเลยนี่ยังไงใส่ปอกแขนกับตันทีมด้วย
2: จริงจังเกมเมอร์
1: วันนี้เล่นตัวเป็นตัวลุกเลยครับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิก
0: 15นาทีสุดท้ายครับอัลโซเดวีลงมาแล้วครับ
1: อย่าไปเจ็บอีกนะเว้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บจนบาเยิร์นต้องซื้อไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้นาธานิเอลบาวอ่ะแบ็คซ้ายซื้อมาใหม่แล้ว
2: มีคนบอกว่าให้ตามชิลีให้ด้วยครับ
1: ชิลีครับ
2: คู่ทุกคู่เดี๋ยวจัดให้ชิลีเนี่ยฮัวชิปาโต้นำเดอปอเตสเตบูโก 2-0 แล้วนะครับแล้วก็อูดิโอลาคาเรร่านำวันเดอเรอร์ 3-0 ส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งแรกอยู่กูริโกอูนิโดเนี่ยนำเดอะคอนเซปชิออน 2-1
1: เฮ้ยคุณได้เนี่ย
2: อ้าว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยชิลีคุณก็ไม่น่าจะถึงอ่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยคุณรู้จักนี่เอเวอร์ตันเดชิลีป่ะไม่
2: ใช่
1: ยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
2: อ๋อยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
1: โคโลโคโลโคโลโคโลโคโลโคโลนี่ทุกวันนี้อาตูโรวิดาลอยู่เว้ยเออไปนู่นแล้ว
0: แต่จังหวะนี้แคนาดาได้ยิงไกลโอ้โหหน้าหัวกะโหลกครับจังหวะจบของโปรมิสเดวิด
1: นี่ไง
0: ไม่ตรงกรอบครับ
1: ผมบอกคุณแล้วมันดีกีไม่ธรรมดานี่ตั้งป้อมยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวนักเตะจากแซงกิรัวนะครับยิงเรียดวิลเลียมเนี่ยเหมือนหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าบอลหลุดเสา
2: เห็นยืนแบบปิดมุมไม่ดีครับลูกนี้โปรมิสเดวิดลอกยิงว่ะ
1: นี่ส่วนยู19ซัดกันยับเยอรมันนำเดนมาร์ก 4-3 เหลือ10นาทียิงอะไรกันเยอะแยะ
2: ชอบบอลเด็กเหรอ
1: ชอบเด็กดีกว่านี่บราซิลนี่โปไอโกเอนเซ่นำปอนเตเปต้า 2-0 จูเวนตุสเดนำเซียร่า 2-0
2: คุณจะเอารายการอื่นมาแบบกลบฟุตบอลโลก2026ไม่ได้
1: เอามามัดรวมไงหลายท่านเขามัดรวม
2: ชิลียังตามให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่งมาก็คืออ่านทุกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย
1: เหลือ14นาทีเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่เปิดขึ้นมาขวาแม่พยายามจะสอนลูกนี้ยังไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยมันติดเครื่องแล้วอะฟองเซอร์เดวิดมันติดเครื่อง
2: เขาต้องลงมาแบกละ
1: นี่ XG ของแคนาดา 1.12 XG ของแอฟริกาใต้ 0.17
2: คือมันควรจะต้องมีประตูได้แล้ว
0: พี่บอกว่ายิงจุดโทษเลยได้ไหมครับ
2: ครับ
0: จากภาษาตาควายครับ
2: ผมนี่ว่าสนเรามาเชียร์บราซิลเซเรบีมี2คู่ยิงเยอะดีกว่ามาแน
1: ่นี่ไงผมแจ้งไปแล้วผลนะ
2: หวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่ดีของภาษาตาควายนะครับ
1: ดู SMS ดิ
2: เอเวนยังเงียบเลยเงียบอย่างนี้เอาม
1: าแล้วนี่ไง
2: ส่วนมาดูซ้ายกันวันนี้ของแคนาดาก่อนย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษดึงแล้วออกซ้ายริชิลาเยียครับหาช่องเปิดเข้าไปลาเยียโยกเข้ากลางแล้วจิ้มจังหวะเดียวพาเข้าไปได้แล้วยัดลูกนี้ติดเซฟรอนเวลเลียมครับอู้ใจจะยัดเสาแรกเลยครับเป็นจูธันเดวิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้
1: ใช่จูธันเดวิดคนเปิดเป็นเอลองโซเดวิส
2: ใจจะยัดเสาแรกเลยครับคุณบอกว่าสาเหตุที่ฝรั่งชื่อซ้ำกันเยอะเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามนักบุญในอดีตเช่นดาวิดจอห์นวิลเลียมปีเตอร์นักบุญเดวิดนักบุญจอห์นนักบุญวิลเลียม
1: เซนจอห์นไงเซนเดวิด
2: เซนปีเตอร
1: ์
2: เซนวิลเลียม
1: เซนปอลไงมาจากเซนพอลประมาณนั้น
2: เซนแกเบรียล
1: นั่นแหละชื่อโรงเรียนทั้งนั้น
2: เ
3: need to see out these minutes now.

0: on top
1: ส่วนจังหวะนี้พยายามจะเจาะเข้าไปของแคนาดาก็ยังโดน
2: นี่แหละแคนาดามันมีประตูด้วยนะเซนแคลร
1: ์ The winners of thisแต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเส้นเล็ก
2: โอเคแล้วแต่เลยตีสามกว่าเนี่ย
1: นอนนอนน้อยก็เป็นอย่างเงี้ย
2: เรียบร้อยวันนี้อ่อมกอมอีกแล้วเหร
1: อ
2: โอ้วันนั้นก็อ่อมวันนี้จัดตอนเย็นมาเปล่า
1: ไม่วันนี้แต่ว่าก็เมื่อเช้าไงส่วนย้อนหลังกลับมาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับ
2: เออแต่ชื่อโรงเรียนนี่มีแต่ชื่อนักบุญชื่อนักบุญอะไรนะเซนฟรังเซนฟรังเซนฟรังซิสเซเวีย
1: เซนโย
2: เซนโยเซฟไง
1: ใช่
2: นักบุญโยเซฟเหร
1: อ
2: คุณส่งลูกไปเรียนนี่เมื่อไหร่แบบวางแผนจะมีลูกยัง
1: หลานสาวผมเรียนเซนฟรัง
2: เออ
1: ลูกพี่สาวเรียนเซนฟรังก็มีหมดอ่ะมีลูกเพื่อนก็เรียนเซกเบียนมี
2: เดี๋ยวนี้เข้ายากใช่ไหมค่าแบบค่าเข้าแพงไหม
1: ผมเห็นแบบว่าเพื่อนผมอะพอลูกปิดเทอมทีมันต้องแบบไปเอาติ้งกันแบบเป็นแบบผู้ปกครองไปเอาติ้งก
2: ัน ผู้ปกครองต้องไปเลย
1: เออไปไหนหรือว่า
2: ไปไหน
1: ฮ่องกง
2: โอ้ให้เธอ
1: เออแล้วผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือเออไม่มีลูกอะดีนะ
2: ท้อเลย
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของอัลฟอนโซเดวีเปิดได้ดี
2: ไอ้ที่ไม่ได้พากบอลเนี่ยคือเหลือ10นาทีนะครับแล้วคือไม่มีอะไรเลยอะ
1: แต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้พลาดนะเก็บบอลได้ต่อบอลไม่ติดอีกครับมีบอกว่าคู่แรกในรอบ32ทีมใครแพ้ออกเลยครับใช่ครับ
2: มีกฎนี้เลย
1: ต่อจากนี้ไม่มีเวทีให้ผู้แพ้นะครับก็จะเป็นรอบตัดเชือกทั้งหมด
2: เหลือ10นาทีนะครับแคนาดาพยายามหาทางเข้าคงไม่อยากต่อเวลาเลยครับแคนาดา
1: เฮ้ยโรงเรียนคุณก็ถือเป็นโรงเรียนนักบุญเหมือนกัน
2: ทำไมอ่ะ
1: 3เซน
2: ตรงไหนวะพอเซนเหร
1: อส่วนเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านเมลคอนครับ
2: วันนี้นี่คุณยิงปืดหลายมุกแล้วนะคุณยิงแบบแป๊กนะ
1: ยิงเพื่อนเพื่อนแคนาดา
2: เออโอ้ขยันนะด้วย
1: ก็เชียร์แคนาดาไม่ใช่ก็ถูก
2: เลย
1: ภาคแคนาดาเออมันก็ติดเชื้อแคนาดามา
2: แคนาดาบอสเนียก็เราใช่ปะล่ะ
1: ใช่
2: โคตรจืด
1: นะครับช่วงนี้ก็เน้นปรุงจืดไง
2: โอ้ท้อเลยตีสามได้ตีสี่แล้วเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดครึ่งหลังของแคนาดานะโจนาธานเดวิดยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเลเวนวิลเลียมครับ
1: แข็งนะลูกนี
2: ้นี่ประตูไม่ธรรมดา
1: คือพอเอาพี่เก่งออกก็คือทำอะไรไม่ได้ละเปิดยาวของอ้าวลูกนี้ขึ้นมาได้ครับทางขวาพลิกของโพรมิสเดวิดจะจ่ายต่อไม่ได้นะครับลึกไปเข้ามือบอลเลเวนวิลเลียม
2: คือเพื่อนเติมช้าครับบังเหลี่ยมได้ครับโพรมิสเดวิสแต่ว่าพลิกให้ไปก็ล้ำครับ
1: แอฟริกาใต้เนี่ยดูทรงวิธีการเล่นนะเวลานี้ก็คือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียไปก่อนนะครับเน้น
2: ตู้ไปก่อน
1: เออ
2: จุดโทษแอฟริกาใต้บอกไม่ติด
1: เพราะว่าโกเราเก๋า
2: เออ
1: ประมาณนี้หรือเปล่าผมว่าแล้วเมื่อกี้มาถึงปุ๊บเจอคุณอู๋ใช่ไห
2: ม
1: อู๋เล็กอ่ะปกติเนี่ยอู๋เป็นคนไม่เคยทักอะไรผมเลยนะแต่วันนี้หน้าลิฟต์ก็คือผมเดินรีบเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอู่เขาออกแล้วไปถึงหน้าลิฟต์แล้วเขาพูดกันว่าขอให้สนุกนะ ผมก็เลยบอกว่าอืมกูดูละคู่เนี้ยมี120ได้
2: สัพพยอกเหรอเขาสัพพยอกเหรอสัพพยอกอ
1: ่
2: ะ
1: บ้านคุณหลวงก็ขอให้สนุกนะว่า
2: สัพพยอกเดี๋ยวเฟรกาใต้เข้ามานี่บอกเลยฮะ
1: เฮ้ยผมเชียร์นะทำเล่นนะวันนี้ผมเชียร์เฟรกาใต้ทะลุช่องลูกนี้ไหลเข้ากลางมาได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางอีเมลคอนดักมาได้อีกครับจะสวนกลับแอฟริกาขึ้นทางขวาได้ด้วยครับเอาละครับพื้นที่มี3ต่อ2ซ้ายแล้วมันจับบอลอะไรกันวะเนี่ย
2: มันถึงเสมอไงมันยิงคนยิงไปนานแล้ว
1: โอ้ขึ้นมา3คนเขามี2คนจ่ายวืดอีก
2: เฮ้ยจังหวะนี้นี่อัลฟองโซเดวิดเลี้ยงไม่ผ่านว่ะโอ้ยช้าไปเยอะเลยอ่ะเลี้ยงติดมูดูเฉยเลยอ่ะ
1: อาการบาดเจ็บส่งผลมากนะอัลโซเดวี่ช่วงหลังเทียบกับฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะ
2: ม
1: ันเลื่อนเลยคือมึงเราบางทีเราเห็นเขาเล่นเรา

0: หงุดหงิดเองอ่ะ
1: หรือว่าเขาก็รอต่อเวลาแล้วเนี่ย
0: คือคุณยายหงุดหงิดเองแล้วอ่ะ
1: เ
0: ออ
1: นี่เขาบอกเขาต้มนานจะเป็นเซนต์อืดครับตอนนี้เราใกล้อืด
0: เมื่อกี้เซนเล็กไปนิดนึงแหละเซนอืดไปเลยนะถ้าต้มไม่นานเซนแข็งอ่ะ
1: ใช
0: ่เปิดยาวของแอฟริกาเก็บบอลโดยมัคโคปาเอาบอลลงลูกนี้มีครับถ้าเสมอมีต่อเวลาครับแต่งเข้ากลางมาหลบได้2คนแล้วยิงเองลูกนี้ปัดแตดแม่เกือบจะปัดยิงแรกเนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยลูกยิงอโบลิสนะครับกระดอนออกมาแต่ว่าไม่ไกลตัวครับพยายามจะชาร์จของมาเซโคลูกนี้แม็กซิมเกโปรยังออกมารับไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้เปิดสวนกันแล้วครับขวาเสิร์ฟเข้ากลางไม่ดีจังหวะนี้แอฟริกาใต้เก็บได้แล้วเบิ้ลเร็วขึ้นมาทางขวาได้บุกของมูดาอูครับขวาของมูดาอูลากมาแต่อ้อมลูกนี้กวาดไม่ฟาวครับโอ้โหทางสนามที่แอฟริกาเราจะเปลี่ยน2คนรวดเลยครับเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะหมดให้ไปซ้ายจังหวะนี้โยกของอัลฟอนโซเดวี่ติดเลยครับติดแงกเลยครับไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้แก้มาแล้วขึ้นทางซ้ายอูเบรโมดิบาพี่บอกคู่นี้โดนจุดโทษให้ทีมไหน
1: หูยาก
0: เอ้ยวัดโรเวนวิลเลียมไปเลยในฐานะเคยติดหนึ่งในผู้สับตัวยอดเยี่ยม
1: คือโกโรเวนวิลเลียมดีแต่ว่าประสบการณ์ตัวยิงอ่ะหูแคนาดาแม่งมีทั้งคายลาลินมีทั้งโจนาธานเดวิด
0: ได้ลงหรือเปล่าม
1: ีอัลฟองโซเดวิดนะ
0: 5นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้เปลี่ยน2คนครับแอฟริกาใต้หมายเลข8เชปังโมเรมีนะครับแล้วก็อีกคนนึงก
1: ็เกิดมาเลยอ่ะเซปัง
0: เออเชปังจริงนะชื่อเชปัง
1: เชปังโมเลบี
0: ถ้าไม่เชปังก็ต้องเชแป๋งอ่ะ
1: ป๋องแป๋งเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ที่ออกมาเป็นอิเวนต์มาโคปานะครับตอนนี้ค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอาเชปังโมเลบีลงมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีครัมเรเนอร์ครับแทนที่ของมาเซโคครับ
1: เหรียญ2ได้ครับถ้าว่าตอนเนี้ยแอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนไป3เอ้ยวันนี้ไลน์ฟอสเตอร์ไม่ได้ลงเฉยตัวความหวัง
0: แอฟริกาใต้มา2นัดแล้ว
1: เออทำไม
0: เขาเล่นไม่ดีเขาไม่ดี
1: แต่ชื่อชั้นดีสุดเลยนะ
0: เออเป็นไงว่าพอมาเวทีระดับนี้เขาเล่นไม่ดีแต่แอฟริกาใต้เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านฟิกโรครับ
1: ไลน์ฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่เนี่ย
0: ว่าแฟนบอลเกาหลีน่าจะเสียใจหนักขึ้นไม่เห็นทีมเข้ารอบแล้วเล่นแบบนี้
1: เห็นทีมที่เขารอเราไปเล่นแบบนี
0: ้แล้วทำไมตอนคุณเล่นเขาไม่เล่นดีล่ะ
1: เออคุณไปแพ้เขา
0: ใช่ดีไม่ดีเกาหลีใต้มาเล่นกับแคนาดาจะเล่นดีก็ได้อาจจะสู้ได้มันกว่านี้ก็ได
1: ้เผลอชนะอะไรเงี้ย
0: ไม่หรอกแต่ว่าเกาหลีใต้เป็นบอลเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเยอะเกินไป
1: เล่นตามจังหวะ
0: เออคือเหมือนว่าไปหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของพวกอีคังอินอะไรเงี้ยเยอะเกินไปส่วนแอฟริกาใต้โยนขึ้นมาลูกนี้แคดาเคลียร์ทิ้งมาได้อีก
1: ต่อข้า
0: ง สมควรแล้วที่เกาหลีใต้โดนด่าอุตส่าห์เปิดหัวได้ดีได้3แต้มเลย2นัดแพ้เสมอชนะก็เข้าก็ใช่แล้วเป็นการแพ้แบบไหนแพ้แบบผู้สาประตูมาตัดบอลพลาดอย่างเงี้ยเออหรือแพ้แอฟริกาใต้ที่แบบตัวเองข่มเขาทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่เร่งไงตอนที่ยังเสมอตอนเจอแอฟริกาใต้อ่ะตรงนี้อัลฟองโซเดวิส
0: เปิดย้อนไม่มีอะไรเลยครับอัลฟองโซเดวิสวอลงมาเนี่ยยังสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของแอฟริกาใต้ไม่ได้เลยครับเหมือนลงมาขู่เฉยๆอ่ะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับทิ้งขึ้นซ้ายมาเชปังบุโรเป็นทางด้านของอีครัมเรเนอร์ครับให้มาตรงกลางเอมบาต้าเปลี่ยนมาลูกนี้เก็บทางขวาของอัลบริส
1: เหมือนแอฟริกาใต้เริ่มแบบเริ่มเน้นนะ
0: ใช่
1: เขาเริ่มคลองบอลได้
0: ก็เปรี้ยงเดียวจบได้แล้วอ่ะจบเลยอ่ะมีลูกเดียวจบเลยนะครับคู่นี้
1: เหมือนไอ้วันที่เปรี้ยงใส่เกาหลีใต้
0: ใช่ลูกนี้หล่นไปอีกแคนาดาพยายามจะช่วยกันบล็อกแต่ว่ายังไม่ออกดูบอลเกาะบนเส้นเป็นไงแล้วจ่ายแบบไม่มองด้วยครับที่บอกอดีตกัปตัน BNK ครับเตะบอลแล้วนะครับช่วงนี้เชอร์ปรางโมเรบีเชอแปงเชอแปงเนี่ยก็คือเชอแปงน่าจะอ่านว่าเชปังอ่ะแต่เชปังเดี๋ยวก็จะออกเชปังเซอร์กิตอีกนะครับ

0: จังหวะนี้พลิกดีครับอาโบลิสทะลุขึ้นมาเก็บบอลได้จับไม่ดีอีกครับจังหวะของทางด้านเชอร์ปังใช่ไหมคร
1: ับ
0: ได
1: ้ฟาว
0: แล้วก็เสียฟาว
1: คือผมว่าตอนนั้นเราภาคไอ้เนี่ยบอสเนียกับแคนาดาเหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้ต้องสองเท่าอ่ะโหท้อเลยเนี่ยขึ้นมงก็โหคือเกมรับก็ไม่พลาดทั้งคู่วันนี้ก็เลยยังเสมอกันเหลือนาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะไปกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับแหมเปิดมาน็อกเอาท์คู่แรกต่อเวลาเลย
0: เดี๋ยวเลยนะคู่อื่นไม่ต่อเลยต่อคู่นี้คู่เดียว
1: ขอบคุณพี่เจ๋งที่ให้ถึงตีห้าคือถ้าตีสี่มานี่บอกเลยว่างานยาวหรือเห็นคู่ประกบมาแล้วก็ให้มันตีห้าเลย
0: มันต้องงั้นแหละต้องงี้แล้วถ้าคุณเข้าตีสี่นั่นหมายว่ารายการตีสี่เนี่ยก็จะเป็นเดือดร้อนพวกพี่โอ๊ตพี่บอม
1: ไปกำลังจะครบ90นาทีเนี่ยแล้วแอฟริกาใต้ก็ไม่เอาบอลขึ้นแล้ว
0: ก็คือจบรายการเราก็คือพี่เต่ามารอได้เลย
1: สุขภาพเลย
0: ใช
1: ่เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพเนี่ย90นาทีหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่เอาเลย
1: ศูนย์ศูนย
0: ์บอลเวนวิลเลียมนี่ก็คือไม่เล่นทำไมยืนดูไม่ขึ้นแต่เขาเข้าใจได้นะครับในความเป็นทีมที่อุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงรอบนี้เขาระวังทุกการออกบอลเลย
1: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ยังทดตั้ง5
1: มี5นาที
0: ไป
1: ก
0: ันต
1: ่อ นี่ทิ้งมาข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เหมือนเคาะดูเวลาไงว่าเอ้ยมีเท่าไหร่วะเขาให้เราเท่าไหร
0: ่ส่วนจังหวะนี้อย่างหนักก็ได้ครับแอฟริกาใต้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านทางด้านของฟูโกโรครับดักไปได้ก่อน
1: ไปโดนทางเดวิด
0: จะไหลซ้ายมาลูกนี้ไม่ถึงอัลฟอนโซเดวี่ครับโดนมูดาอูสไลด์บอลออกข้างไปตอนนี้ก็ดูแล้วคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในสนามก็น่าจะเป็นโจนาธานเดวิดนะฮะ
1: หลุดไปยิงติดเซฟอ่ะไอ้ที่มุมแคบยิงซ้ายอ่ะ
0: เข้าช่วงทดเจ็บแล้วครับทันเน้นกันไม่ได้นี่เดี๋ยวไปว่ากันต่ออีก30นาทีแต่จังหวะนี้ขวาขึ้นมาอลิสแตร์จอห์นสตันเปิดไม่ดีโดนดักแต่มีตัวเก็บหน้ากรอบแล้วยิงยัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูชัยเข้ามาครับ
1: รูสตาคิโ
0: อซีเฟรูสตาคิโอครับยิงประตูชัยให้แคนาดาจะชัยหรือเปล่าก่อนพอแต่ว่าทดเจ็บครับแคนาดาขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: โอ้โห
0: บอลเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
1: คือผู้เล่นแอฟริกาใต้ไปถอยครับไม่มีใครเข้าบอลก็เลยยิงไกลเข้าเสาไกลครับเป็น 1-0 ของแคนาดาครับนาที90บวก2ครับโอ้โหช็อกเลยไม่แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราทำอะไร โอ้นี่จังหวะตัดได้ตรงกลางนะครับอลิสแตร์จอห์นสตันครับจากขวาเปิดมาแล้วมงเคลียตกตรงหัวกะโหลกแล้วโอ้โหอูสตาคิโอตวัดยิงด้วยขวาเลยเวนวิลเลียมไม่เห็นบอลเนี่ยคือเพื่อนอ่ะบังอยู่เห็นอีกทีโอ้โหมันเข้าเสาไกลไปแล้ว 1-0 ครับแคนาดาขึ้นนำกำลังจะเข้ารอบครับทีมเจ้าภาพร่วมโอ้โหคือสำคัญครับเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเข้าบอลครับนะครับแอฟริกาใต้ครับทั้งซีโทเล่ทั้งโมโฮเอน่าโอ้โหแอคเลยครับเจสซี่มาร์ช
0: ก็เกมแบบนี้ต้องการประตูเดียวเนี่ยเอาทีนี้เล่นไม่เนียนทีนี้บี้เลยครับแอฟริกาใต้3 2นาทีไปพลาดแบบนี้โดนนี่ครับไม่ใช่เดี๋ยว 2-0 เลยนะยิงแบบขาดเลยอย่างเงี้ยจังหวะนี้มีล้มไปนอนแล้ว1แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอาบอลขึ้นไม่ได้ของแอฟริกาใต้ต้องมาเร่งเฉยเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไปปล่อยให้เขาเล่นสุดท้ายโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาโดนฟาร์มไว้ลูสากิโ
1: อโอ้โหอดีตกองกลางจากปอร์โต้นะลูสตาคิโอปัจจุบันนี่อยู่กับ LAFC ยืมมาวัย29นะครับเซเฟนลูสตาคิโออ
0: ้าวแต่แคนาดาได้บุกอีกรอบหนึ่งจังหวะทิ้งมาให้กับโรบิสเดวิดติดเอโมกาชีแข็งแกร่งกว่าครับแย่งกลับมาได้อ้าวมัน3นาทีสุดท้ายให้มันได้อย่างนี้
1: เขาบอกแล้ว

0: celebrations to be played.
1: Goodell. ขวาไหลตามช่องมาตามหน้าดูแล้วเรียบร้อยนี่ก็ถามคุยกับผู้ฟังครับพี่ได้เดี๋ยวคุณนันทพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะผมอยู่ถึงตีห้านะโอ้โห
2: ใครดีไปนอนนะ
1: บอกเลยงอน
2: งอน
1: โอ้ยแต่แฟนแคนาดาเข้ารอบโอกาสสูงมากครับตอนนี้แม่ยิงเข้าไปนี่เฮกันทั้งซุ้มมานั่งสำรองครับ
2: โอ้ว่าเฮลักษณะ
1: เหลือนาทีเดียวนะครับช่วงทดเวลาเคโปครับ
2: ยาวลูกนี้มงออกมาก็โดนดักไม่มีอะไรครับตรงกลางของแอฟริกาครับสาดยาวขึ้นหน้าเก็บได้ด้วยทางซ้ายจะตัดเข้ากลางมาแคนาดานัวยับเลยครับไปทิ้งเข้าไปก่อนครับทางด้านของลิสแตนจอร์สตัน
1: หันหน้าทางไหนเตะไปทางนั้นนี่ผู้ตัดสินบอกว่าทดเพิ่ม1นาทีครับเพราะมีประตูครับ
2: ปิน ไฮโร่
1: จ
2: ังหวะดีใ
1: จก็น่าจะทดเป็น6
2: 5นาทีจะครบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาจะหม่งเช็ดต่อลูกนี้เก็บได้แอฟริกาใต้ไล่ขึ้นไปทางซ้ายบุกชีพไหลลูกนี้ไม่ผ่านคอนเนลิสครับเก็บบอลตรงกลางสายมาจังหวะนี้เอ็มบาต้าตาเลนเต้เอ็มบาต้าทำไมเล่นอย่างนี้แต่แรกก็ไม่โดนแล้วไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่นั่นน่ะขวาโค้งมาเปิดลึกเข้าไปโดนดักครับอ้าวแล้วแคนาดาต้องเตะทิ้งเข้าไปไกลๆก่อนจะสวนด้วยลูกนี้ไม่มีอะไรครับ30วินาทีสุดท้ายครับลมหายใจของแอฟริกาใต้บทจะโดนก็โดนเฉยเลยครับเล่นไม่มีอะไรเลยครับเกมวันนี้แล้วเปิดไม่ดีอีกสุดท้ายหม่งสกัดออกข้างครับทุ่มของแอฟริกาเปิดลูกนี้ This time for มาเซโป
1: เกโปรับเข้า2
2: แม็กซิมเกโปครับรับไปได้ครับ
1: เนี่ยนะผู้เล่นในเฟกาใต้นี่หัวร้อนหัวร้อนตามหลังนี่หัวร้อน
2: ตอนนี้ร้อนกว่าคือผู้ใหญ
1: ่ทำไมอ่ะ
2: เตรียมใจว่าน
1: ี่ไงเขาบอกเลยเปิดสายเลยครับนี่ได้เดี๋ยวลองดูโอ้ยิงเฉย
2: ตีห้ากันเดี๋ยวเขาจะคุยกันตีสี
1: ่ไงพูดเดี๋ยวบอกว่ายิงมันยิงไม่นานแล้วนี่มันยิงเฉย
2: เอาละครับ6นาทีครบแล้วครับอยู่ที่ชัวปิเดโรแล้วครับเปิดยาวขึ้นมานานแล้วฮะประตูเดียวของแคนาดาครับนำมาซึ่งการผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026ครับ 1-0 นะครับสำหรับค่ำคืนที่ลอสแองเจลิสครับ
1: โอ้โห90นาทีปกติทำอะไรกันไม่ได้ครับทดเวลา6นาทีที่ใส่มาเนี่ยเป็นทางด้านซีเฟนอุสตาคิโอครับยิงให้แคนาดานำ 1-0 และเป็นประตูชัยครับทำให้เข้ารอบ32ทีมโอ้โหคือ
2: ก็แค่เบียดจริงๆ
1: ใช่
2: แค่เบียดจริงๆครับคู่นี
1: ้ก็ทำให้เป็นทีมแรกนะครับที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายครับสำหรับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนะครับประตูเดียวแล้วก็ทำให้แอฟริกาใต้ตกรอบครับลูกเกมก็สมควรเพราะว่าพยายามเล่นเกมลุกเยอะกว่านะแคนาดายิงไปทั้งหมด7ครั้งนะครับตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูครับส่วนแอฟริกาใต้ก็ได้ยิงแค่3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวก็ไม่มีประตูเพราะนั้นก็ต้องยินดีกับแคนาดาด้วย
2: มีถามว่าแคนาดานี่เข้ารอบ16ทีมครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะครับก็เดี๋ยวแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฮอลแลนด์นะครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงอัครเทพมาสัพพย่อบอกว่าขอให้สนุกมีประตู
2: สุดท้ายจบ90นะเว้ยไม่ต้องต่อเวลานะเว้ยนะครับแต่จริงตอนแรกคิดว่าต่อเวลาแล้วนะเตรียมใจไว้แล้วนะ
1: แคนาดาทำไม่ถูกอ่ะไปเร่งอ่ะไปเร่งงาน
2: อ
1: ่ะ
2: ไม่หรอกแอฟริกาใต้ก็แบบเหมือนเบอร์คิดว่าแบบเขาไม่เอา
1: เออคิดว่าเขาแบบชกนวมแล้วแบบไปต่อเวลา
2: โดนเลยครับ
1: เรียบร้อยเหมือนเมื่อวานไงเหมือนไอ้ที่ตอนแรกไอ้ออสเตรียเนี่ยว่าแบบเอ้ยไปตามนี้เพื่
2: อ
1: นมาเลสไม่รู้งานสัตว์ไปไปยังดีไอ้คอร์ลไอคาราสิตคาราสิตตีเสมอจบเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามา

0: ตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้านะช่วงนี้ก็อารับผลรายการอื่นนะครับที่แข่งอยู่ที่เมื่อกี้มีถามมา
1: ชิลีครับหน่อยชิลีครับ
0: ชิลีครับนี่หัวชิปาโต้นะชนะเดปอร์เตสเทมูโก 2-0 นะครับแล้วก็ที่พักครึ่งคือยูริโกอูนิโดนะครับเสมอกับทางคอนเซปซิโอน 2-2
1: โอ้ยนี่เจ้าหนูอิสมาอิลโกเน่ปะ
0: เออที่ขาหักอ่ะ
1: คนที่ขาหักว่าม
0: าด้วยโอเคได้เฮตั้งวงล้อมวงกันเลยครับแคนาดาเข้ารอบนะครับข้อความขอแรงเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้เนี่ยสื่อ8 9 8 9 9ใครอยากให้อยู่ต่อเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพูดคุยเต็มที
1: ่
0: ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับนะช่วงนี
1: ้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกวันนี้ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: Big Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์ฟุตบอลโลกครับในช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนจริงต้องบอกว่าเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่เรา2คนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็สนวิรุณนะครับแต่ว่าสนน่าจะไปทำธุระอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าจบคู่แรกของฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 นะครับก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีถามเข้ามาบอกคุณยุทธชัยไม่มาบรรยายหรอครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ยุทธจะได้คิวหรือเปล่านะครับบอกนั่งเหงาๆไปยันตี5นะครับมีบอกว่าเราจะฟังภาคก่อนคุยอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยนั่งเลื่อยเปื่อยคืออันนี้ไม่โอเคกับการที่เราเลื่อยเปื่อยหรือยังไงหรือเราไม่ภาคหรือยังไง
1: เขาด่าเหรอ
0: มันไม่มีอะไรจริง
1: ให้ภาคอะไร
0: นะครับเมื่อกี้มันโอ้ถ้าเกิดดูเกมก็น่าจะเห็นอยู่มีบอกว่ากองกลางแอฟริกาใต้คนหนึ่งบรรยายปากสองดีมากครับเขาคือยาย่าชิตพลนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็เราก็บอกแล้วเมื่อกี้ของเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเราก็ไม่ได้จะพากตามเกมเดี๋ยวถ้าพากตามเกมอย่างเดียวให้ไปดูโมโนแม็กเราก็พูดผลบอลเราก็คุยเรื่องอื่นสาระทั่วไปด้วย
0: มีบอกบราซิลเจอญี่ปุ่นรอบ32ทีมไม่ยุติธรรมเลยที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มแรกได้เจออันดับ3กับอันดับ2เหมือนกันจริงๆมันต้องเอามาเขย่าจับฉลากวัดดวงกันอีกรอบแบบ UCL เมื่อก่อน2ท่านว่าไงครับ
1: เห็นด้วยเลยผมว่าพอมันปรับมาเป็นตอนนี้ทีมมันเยอะขึ้นมันความยุติธรรมมันน้อยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกาหลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกาหลีไปอยู่ในกลุ่มต้นๆเนี่ยเขาก็เลยเลือกช็อตเลือกซีนในการเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยากคือโอเคแหละเขาเล่นไม่ดีเขาแพ้เขาก็โอกาสเข้ารอบมันยากแต่คือลองติ้งต่างว่าถ้าเกาหลีอยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนออสเตรียหรือแม้กระทั่งไอแอลจีเรียเมื่อวานคือเขาก็คงต้องเน้นในนัดสุดท้ายมากกว่านั้นเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอเพิ่มทีมมาเข้าใจแต่ว่าการมีอันดับ3ที่ดีที่สุดอะผมทำให้เกมฟุตบอลมันเหมือนไม่ขลังอะมันจะมีเกมที่แบบเสมอจับมือเข้ารอบ
0: แต่มันต้องมองงี้ว่าอีกมุมนึงอะคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการจับสลักเหมือนกันแต่ผมมองว่าฟุตบอลคราวที่แล้วอะมันมีกรณีการล็อกผลไม่ได้ล็อกผลเพราะว่าแบบโกงนะแต่หมายถึงว่าเล่นเพื่อเซฟผลงานตัวเองในการเพื่อที่จะไปเจออันดับ1อันดับ2นึกว่าป่ะคือพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันลองยากละ
1: ใช่
0: คือมันก็ต้องมอง
1: มันก็นัวหมดอ่ะ
0: ทีมันก็ต้องมองมุมนี้อีกว่าคือรอบสเปนไงรอบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอทำกับใครอ่ะเกาหลีใต้เอากับญี่ปุ่นมาที่หนีสักทีมนึงอ่ะหรือสเปนหรือโปรตุเกสวะที่หนีอ่ะแล้วไปเจอโมร็อกโกอ่ะสเปน
1: สเปน
0: นี่แหละทัวร์โลกคราวที่แล้วเนี่ย
1: แล้วตกรอบของโมร็อกโก
0: คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราอาจจะได้เห็น
1: ไม่ใช่สิถ้าตกรอบของโมร็อกโกคือโปรตุเกสที่เสมอไง
0: ใช่ใช่ก็คือแบบไม่เน้นในนัดสุดท้ายแบบเอาตัวเองเพื่อจะแบบคือเหมือนกันว่าพอมันมีระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันอันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้
1: ผมว่ามันไม่สนุกทุกเกมอ่ะผมอยากให้แบบเพิ่มทีมมาได้แต่ว่าอยากให้เข้าแค่1กับ2ไงระดับฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมีอันดับ3ที่จะได้มาเข้ารอบอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วพอมีอันดับ3เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถสูเอียกันเสมอแบ่งแต้มเข้ารอบได้แล้วก็ประกอบกับยิ่งสายแรกๆกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยบางทีมันแข่งไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นอันดับอื่นโค้ชทีมที่อยู่ในสาย

0: หลังๆเนี่ยมันก็ง่ายจะวางแผน
1: ไม่มัน48ทีมไง
0: ใช่
1: แล้วจะเอาเป็น16ไงอ่ะ
0: ก็นี่ไปเลยเพิ่มอีกเป็น50 54ทีม
1: เออแล้วก็เตะ
0: แล้วก็เอาแค่1กับ2เข้าไง
1: แปดกลุ่ม
0: เออ8กลุ่มแล้วก็เอาแค่1 2ไง
1: 8 3 24 8 4เอามันของเดิมนี่หว่ากำลังคิดอยู่ว่า8กลุ่มแล้วแค่ที่1ที่2อ่ะมันก็แค่มันก็ต้องกลับไปที่32ไงเออพอเป็น48เนี่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าจะเอาแค่ที่1ที่2เนี่ยอันนี้เขามี12กลุ่มแล้วใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มอีกกี่กลุ่มอ่ะอีก1กลุ่ม
0: ใช่
1: อีก4ทีม
0: อีก4ทีม
1: เป็น52ทีม
0: 52ทีมแล้วก็เอาแค่1 2เข้าแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ FIFA ว่าฟุตบอล for everyone ก็ให้มาแล้วไงแต่คุณก็ต้องดีพอ1 2ถึงจะเข้าต่อไงถูกมั้ยเพราะนั้นแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วมีเข้าเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
1: ใช่ๆเออ
0: จะได้ไม่ต้องมานั่งมาลุมมาตุ้มว่าเดี๋ยว3เจอใครอ่ะ1เจอ2เจอใคร
1: แต่ในความนี่ไงผมก็เลยบอกว่าในความปัญหามันเกิดขึ้นจากฟุตบอลคราวที่แล้วที่มันมีแบบทีมชาติบางชาติอ่ะคุณก็ต้องไปด่าไอ้พวกรอบก่อนหน้านู้นที่มันแบบหัวหมออ่ะ
0: ครับ
1: เออเล่นล็อกผลเอาตัวเองหลบไปอยู่สายบนเอาตัวเองไปอยู่สายล่างคือมันจะมีเวนี้อยู่มันก็เลยการว่าเออมันก็พูดยากนะครับมันก็พูดยากพอมาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับมีบอกว่าพี่ยุทธน่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าดึกเกิน
0: ก็ตามพี่ยุทธได้นะที่นายกูรูเดี๋ยวแกก็วันนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ยแหละก็มาสรุปเนี่ยภาพรวมรอบก่อนรอบน็อกเอาท์
1: มีบอกว่าพี่คมพี่สนระหว่างทีมเป็นต่อกับทีมเป็นรองอะไรเชียร์เหนือกันครับพี่คมใช้แอปอะไรพี่สนใช้แอปอะไรแจ้งเตือนสกอร์ครับขอบคุณครับโอ้เขาตั้งในโทรศัพท์เลยติ้งมาทีขึ้นโทรศัพท์ไอ้ขึ้นในนี่ขึ้นนาฬิกาเลยเออเขาขึ้นนาฬิกาเลย
0: ก็มันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าอยู่ที่ว่า
1: ผมไม่เคยเห็นคนตั้งโทรศัพท์ไอ้ตั้งนาฬิกาเตือนฟุตบอลที่ผมเพิ่งเห็นคนแรกนะแสดงว่าผลฟุตบอลมีผลกับคุณมากนะ
0: ไม่มันลิงก์เหรอไอ้ ไอ้ Apple Watch มันลิงก์กับโทรศัพท์
1: แล้วคุณก็กดดาวไว
0: ้เออกดติ๊กไว้ติ๊กไว้เออแบบเลือกไว
1: ้
0: เออก็นั่นแหละคือมันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าบางทีมันเลือกพลาดไงสุดท้ายฟุตบอลมันก็บางวันถ้าทีมที่ดูดีกว่าชนะมันก็เชียร์ไม่เหนื่อยแต่บางวันที่ทีมดูดีกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เชียร์เหนื่อยก็นั่นแหละมันก็ดูให้เป็นกีฬาแหละส่วนแอปพลิเคชันไหนก็อันง่ายๆตรงๆก็ผมใช้คือถ้าเอาชัวร์แน่นอนเสถียรสุดคือแฟตกอร
1: ์
0: แต่ถ้าเร็วสุดอ่ะเอาเร็วแบบเดียวอ่ะเอาเร็วเข้าว่าถูกผิดว่าอีกเรื่องโซฟาสกอร
1: ์
0: การคมใช้อะไร
1: ผมใช้ซ็อกเกอร์เว
0: ย์ไม่แบบแอปเช็ครายงานผลดิ
1: อ๋อผมเปิดซ็อกเกอร์เวย์ตลอด
0: อ๋อ
1: ไม่
0: แต่ซ็อกเกอร์เวย์มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอน
1: ชัวร์ใช่ชัวร์นะครับมีบอกแข่งก่อนก็กำหนดผลตัวเองก่อนสิครับจะยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม
0: ไม่ก็กำหนด
1: แอฟริกาใต้ครับเวิร์ดก็ทำไม่แต่ผมจะบอกว่าคือบางทีมันดันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไงทีนี้มันก็ไปหมอเป็นหมออ
0: ันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแข่งก่อนกำหนดตัวเองต้องการใช่สมมติกำหนดได้ว่าชนะเข้ารอบแน่สมมติติ้งต่างเป็นเกาหลีใต้ชนะเข้ารอบแน่ถูกไห
1: ม
0: แต่มันจะไม่รู้ไงว่าสมมติ
1: จะไปเจอใคร
0: เราสมมติเกาหลีใต้อยู่ในโพสิชันแอฟริกาใต้ตอนเนี้ยมันถ้าเกิดกลุ่มท้ายๆมันมีพลิกล็อกเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นแคนาดาก็ได้ไง อะไรอย่างเงี้ยแบบถูกไหมเพราะนั้นมันก็กลุ่มท้ายๆกลายเป็นว่าได้เปรียบ
1: อ
0: าจารย์คมเห็นด้วยป่ะล่ะแบบเรื่องเนี้ยว่ากลุ่มท้ายๆมันวางแผนได้อะอย่างเช่นแบบโปรตุเกสต้องชนะเพื่อที่จะแบบว่านัดต่อไปไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เข้าแชมป์กลุ่ม
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันแค่คิดได้ว่าตัวเองจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือว่าป่ะ
0: ถ้าถูกใช
1: ่มันคิดไม่ได้ไปถึงขั้นว่ารอบหน้าฉันจะไปเจอ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะเรื่องเนี้ยคิดไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะมันคิดได้
0: ใช่
1: ระบบเก่าอ่ะมันคาดการได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าที่1เราจะไปเจอใครเราเข้าที่2จะไปเจอใครแต่ระบบใหม่เนี่ยมันคิดได้แค่ว่า
0: เข้าไม
1: ่รอดหรือไม่รอดแค่นี้นะครับมันก็เลยต้องตัดต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะเอาที่ผมชอบระบบก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่เขาก็สรรหาวิธีมา
0: สรรหาจริง
1: ฟีฟ่าเนี่ยขยันคิดโอ้โหเจ้าครับ
0: หลักๆก็คือเพิ่มแมตช์เพิ่มเงินเพิ่มค่าถ่ายทอดสดและเพิ่มค่าลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอินฟานติโน่ทุกวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่า
1: หาเงินเก่ง
0: เขาคอนเนคชั่นดีหาเงินเก่งสมานฉันท์นู่นนี่นั่น
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็คิดดูว่าอิหร่านกับอเมริการบกันอิหร่านยังเตะฟุตบอลโลกได้อ่ะเขาก็ต้องมี power ประมาณนึงนะเว้ยไม่ได้แบบว่าแล้วปลอดภัยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ที่เจ้าภาพทำได้
0: ค
1: ือทางฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทำเกินสิทธิ์เกินไปอะไรเงี้ยนะ มีบอกว่าจริงๆหลังรอบแบ่งกลุ่มควรเอาทีมอันดับ1มาเป็นทีมวางแล้วจับฉลากทีมอันดับ2
0: ใช
1: ่
0: คือเรื่องเนี้ยอาจารย์อู๋คุยกับผมเมื่อวานคือแบบอ่ะมึงอยากหลบมากหรือแบบว่าอยากเจอนู่นนี่นั่นมากคือเอาแค่เข้ารอบมาก่อนแล้ว1อ่ะคือเขาดีจริงก็ต้องให้เขาเป็นทีมวางแล้วไอ้2 3เนี่ยไอ้ที่แสบๆเนี่ยจับสลากเลยแบบเออแรนดอมไปเลยใช่มั้ยไม่ใช่ว่าเออไปเจอนั่นหลบนี่อะไรเงี้ย
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดผมว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราคิดได้หรอกนะครับในฝ่ายจัดเขาคิดกันได้แหละแต่ว่าต้องดูว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงนี่มันเพิ่งครั้งแรกไงของการเปลี่ยนระบบ
0: ผมว่าเดี๋ยวต้องมีอ่ะซึ่งเผออย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ซึ่งพอมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ต่างจากระบบเดิมมากก็คือถ้าเป็นระบบเดิมมันคือต้องวางไว้ก่อนแล้วว่าใครจะเจอใครใช่ไหมนะครับมีบอกว่างั้นก็กลับไป32ทีมครับ64นัดพอดูไม่ไหวครับ104นัดไม่ไหว
0: ก็ถ้าลดทีมเขาก็จำนวนแมตช์น้อยลงค่าถ่ายทอดสดเขาก็ได้น้อยลง
1: ย้อนกลับไปนะ
0: เออ
1: 104นัดเนี่ยถ้าเตะญี่ปุ่นผมว่าเราดูไหว
0: มันอยู่ที่ช่วงเวลาไทม์โซน
1: เออมันอยู่ที่ไทม์โซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลย
0: หรือไม่ก็อย่าง
1: ปกติ5ลีกใหญ่ยุโรปมันเตะกันแต่6โมงกันตี4ก็เห็นดูกันไหวทุกอาทิตย
0: ์เออหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกเพิ่มอีก4ทีมจบเลยแล้วเอา1กับ2เข้า
1: เออ
0: จะได้ไม่ต้องมาจับสลงจับสลาก
1: มีบอกกรีดยางอยู่บ้านบึงครับขอเรื่องผีหลอนๆนะครับเพิ่มบรรยากาศผม
0: เมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดเรื่องผีเพราะว่าดึกๆเดินๆ
1: ใช่ไหมผมมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่าไม่เล่า
0: ไว้ว่าหลัง
1: เออไงก็คือแบบขโมยฟิลไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเปิดไลฟ์ใหม่เลยใช่ไหม
0: เปิดใหม
1: ่เออ
0: เออเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ภาคแล้วไงอันนี้คือ
1: ถ้าภาคก็จะอันนี้ไปเลย
0: ใช่
1: ก็มีคุณจอมพลทักเข้ามามีคุณนานาทักเข้ามามีบอกไปดูช่องเวียดนามมาครับถ่ายทุกคู่ครับผมนะครับ
0: นี่ก็ไม่สนับสนุน
1: มีคุณเกรียงไกรบอกชอบการเปิดเพลงของพี่คมสุดได้ขึ้นครับรองลงมาก็คือพี่จุ่นนะครับครับ
0: พี่คุณเปิดเพลงอะไร
1: สิ่งที่ไม่เคยบอก
0: ของ
1: มนดอกทำไมต้องเปิดหรือเปล่าย
0: าว
1: 6นาที
0: ขอโทษเป็นฟุตบอลโลกไปแล้ว6นาทีเขาเจ็บ
1: เป็นหนึ่งในเพลงยาวๆที่ผมคิดได้ว่าเออถ้าจะมีเพลงให้เรานั่งคิดเลยได้นานๆหน่อยเออสิ่งที่ไม่เคยบอกช่วยได
0: ้
1: นะครับมีบอกพี่คมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชานะครับ
0: เห็นป่ะหลายคนเขาบอกกันเนี่ย
1: ไม่ตับ
0: เจอเจอหวยยัง
1: ไม่ไม่คนนี้คนเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้ว
0: ความจริงก็คือความจริงเหรอ
1: เอามาเล่นซ้ำ
0: คนเดิ
1: มนะครับเดี๋ยวบูลลี่นะครับผมฟ้อง
0: จะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะ
1: ไม่บล็อกไม่บล็อกนะครับโดนเรื่องบูลลี่นะครับมีบอกคุณคมคุณสอนอยู่ถึงกี่โมงครับ
0: ตีห้าครับ
1: ตีห้าครับผม
0: เอสอุซาฮิโอไม่รู้งานในงานนี่โหป่านนี้ภาคอยู่แล้ว
1: ใช่นะครับมีบอกว่าอีก4ปีครับรอดูทับไทม์โซนที่คุ้นเคยอีก4ปีก็ไม่คุ้นครับ4ปีข้างหน้าเจ้าภาพ6ชาติมีอุรุกวัย
0: ไม่ก็ถ้าสเปนกับไอ้โมร็อกโกยังคุ้นไงมันก็คือไทม์โซนยุโรปไงแต่ไอ้อุรุกวัยเนี่ยไม่คุ้นแน่มันก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่ผมจะบอกว่า2003 2030อ่ะก็คือปีอยู่ในปีนี้เป็นไรวะ
0: ปี
1: 2026
0: 30
1: 30 2034อันนี้คุ้นแน่นอนเพราะว่าซาอุดิอาระเบียครับ
0: เออก็อีก8ปีอ่ะ
1: อีก8ปีอ่ะคุ้น
0: ไม่ต้องมีหรอกก็ดูไปแหละคุณมีเวลาน้อยอีก4ปี4ปีก็มีทีก็ดูให้มันเต็มที่
1: ใช่
0: เออดูไปเนี่ยแคนาดาแอฟริกาใต
1: ้นะครับมีบอกว่าผมหมดศรัทธาตั้งแต่แบนรัสเซียประเทศในที่บุกชาติอื่นไม่ได้มีแค่รัสเซียแต่แบนแค่รัสเซียก็วิธีคิดนะครับ
0: เออมันก็มีประเทศอื่นนะที่ไปบุกประเทศอื่นไปลุกลานเขา
1: คุณมีบอกว่าแต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งผมจะไม่แห้งครับเพราะในใจไม่เคยมีผู้ใด
0: ใดแบบมีรอเรือกันลันเนี่ยใดผมเลยอย่างนี
1: ้64ไปเลยครับเอา1กับ2
0: ก็ใช่ไงค
1: ือ
0: จะเพิ่มเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เอาแค่1 2อ่ะ3มันแบบโอ้ยมันไม่ควรอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะเออ
1: กำลังคิดอยู่ว่าถ้า1กับ2อ่ะมันจะประกบ32ทีมได้วะได้ดิ
0: ได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเออันดับ3ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาลุมมาตุ้มแล้วจะได้ไม่มีแมตช์ซูเอียไงแบบนัดสุดท้ายจับจบเจ้าไม่เล้าหรือไงไม่ต้องคุณซัดกันไปเลยใช่ไหมเออ
1: ไม่แต่ว่าระบบเนี้ยก็ทำได้ไม่มีแมตช์ซูเอียแบบนี้ไม่มีจริงระบบเนี้ยไม่
0: ม
1: ีแต่มีแค่ระบบแค่ว่าคิดแค่ว่ารอดหรือไม่รอดแค่นั้นนะครับมีบอกใสๆครับยุงน้อยแคนาดานะคร
0: ับ ก็เกือบจะคุณเหมือนกันเมื่อกี้90+4 โอ้โหเกือบติดคอ
1: เก่งมาเลยเก่งมาเลยทีนี
0: ้ติดคอติดคอ
1: นะครับ
0: ไปดูตลาดซื้อขายดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
1: ตลาดซื้อขายวันนี้ไปอัปเดตมาให้นะครับล
0: ่
1: าส
0: ุ

0: เอาคีละดิว
1: มีรายงานเรื่องของยานเดียวมองเด้นะครับก็ตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะเลือกปารีสแซงแชกแมงครับก็
2: จริงเหรออ
1: ันนี้เป็นรายงานจากดิอะเลติกนะครับ
2: ก้าปฏิเสธลิเวอร์พูล
1: ใช่ใช่
2: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ได้ไง
1: ก็คือบอกเลยว่ายานเดียวมองเด้เนี่ยเขา next destination เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการย้ายออกจากอาเบเรซิกในซัมเมอร์นี้เพราะว่าจะไปปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริด
2: เฮ้ยปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเปเช่นี้คุณไปนั่งนะเปเช่เขามีทั้งดูเอ้มีทั้งคาวิชชาคอรัชเคเดียมีทั้งบาโกล่านะบาโกล่ายังสำรองอยู่เลยนะจะย้ายไปนั่งที่เปเช่ทำไมมาลิเวอร์พูลนี่ตัวจริงแถมแบบ
1: เฮ้ย
2: ระดับลุ้นแชมป์
1: สำรอง
2: ทำไมอ่ะ
1: กักโปอยู่ตรงนั้นคุณจะไปโอ้โถ
2: ก็ดิโอวองเล่ก็เล่นด้านขวาไปสิก็โมซาร่าเขาไปแล้วไงเออหรือไม่ก็คุณก้าวไปเสร็จแล้วมาดริดเหร
1: อ
2: มาดริดเขาขาดปีกอยู่ไงเพราะว่าอย่างไอโรดิโก้ก็เจ็บอยู่หรือไม่ก็อาจจะย้ายออกใช่ไหมเออแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ยังผมว่า
1: โอ้ยผมว่ามัน
2: ตามได้ไอวันนี้โค้ชยังไม่ตกรอบอ่ะผมว่าเดียววองเล่ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้หรอก
1: แล้วตอนนี้เหมือนความเห็นก็แตกเป็น2อย่างนะยานเดียวมองเด้อ่ะบางคนก็บอกว่าเก่งมากแต่อีกบางคนก็บอกว่าก็มีแค่ความเร็วเฉยๆไม่ได้แบบซึ่งผมแอบรู้สึกแบบความข้างหลังเหมือนกันนะ
2: คือบอกว่าเร็วอย่างเดีย
1: วเขาเร็วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสร้างประโยชน์เขาไม่ค่อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ดูแวบๆนะยังไม่ได้แบบตั้งใจมาก
2: ๆก็ต้องดูให้ดีถ้าดีก็พุ่งเลยถ้าแย่ก็เหมือนเปเป้อ่ะนิโคล่าเปเป้อ่ะไอ้วันนี้โค้ชเหมือนกันด้วย
1: ส่วนรายงานจากอิตาลีนะครับก็มีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์นะครับจาก
2: ที่ไหน
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังจะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่ารูเบนอโมริม
2: โอ้โหอโมริมซื้อแต่ละตัวนี่มันเทนฮากวะเนี่ยเอาแต่เด็กเก่ามันเอาไอ้กอนซาโลลามอสของเอเชงทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
1: ในทางกลับกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรเลยไม่รู้ใครจริงไม่รู้ใครปลอมนะส่วนกรณีของเชลซีก็มีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเป๊ปเชเวเรียนะครับแบ็คซ้ายของรายโยเบกาโน่นะครับ
2: โอ้โหฉีกว่ะ
1: แทนที่ของมาร์คชูกุเรย่านะครับอันนี้รายงานจากมาก้านะครับก็คือตอนนี้เชลซีเสียชูกุเรย่าให้มาดริดไปแล้วนะครับก็เลยจะไปเอาเชวาเรียมา
2: จริงๆมันมีนี่อยู่ไงจาเรลฮาโต้แต่ว่าผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะไปเอาเป๊ปเชวาเรียเน
1: ี่
2: ยคือถามว่าเขาเล่นดีกับลาโยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นพรีเมียร์ลีกได้ป่ะไงเพราะว่าก็น่าจะเป็นออเดอร์ของอลอนโซ่แหละเพราะอลอนโซ่ก็ชอบมาเตะแนวนี้อาจจะยังไม่ได้เกรด A แล้วมาปลุกปั้น
1: ส่วน
2: เสียดายนี่ไงถ้าเกิดไออเล็กซ์กิมาโดไม่รีบย้ายไปแอตเลติโกมาดริดก่อนอ่ะผมว่าเผื่ออลอนโซ่เอานะอาจจะเอามาเชลซีแต่ว่าไอกิมาโดดันไปตกลงกับตาหมีได้ก่อนและถูกด้วย20ล้านยูโรเองมั้งไอเนี่ยไอกิมาโดเนี่ย
1: ครับนะครับส่วนกรณีอื่นก็จะมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะปล่อยเคอร์ติสโจนก็มีรายงานว่านอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังสนใจอยู่คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้นอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังจะเสียเอเลียเอลสันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องหนึ่งที่ผมรอดูดีลนี้อยู่ก็คือเคาะราคาว่าเท่าไหร
2: ่ อ
1: ยากรู้มากเลย
2: 120ขึ้นอ่ะ120
1: ผมว่า
2: 105เลยเหรอ
1: ใช่ผมว่า105
2: คือเป็นดีลที่แบบโคตรแพง
1: ครับ
2: คือเข้าใจว่าเอเลียสันเก่งแล้วกำลังฟอร์มดีแต่ว่าโอ้โหมันไม่ควรจะราคาถึง150ล้าน
1: ผมมีความรู้สึกว่ามันจะ105แต่อยากรู้ว่าวิธีซื้อของเขาอะซื้อยังไง
2: อาจจะ120เบื้องต้นแล้วก็อีก30เป็นแอดออนอะไรเงี้ย
1: ใช
2: ่เช่นถ้าซิตี้เป็นแชมป์ก็ต้องจ่ายให้
1: ใช่
2: ฟอร์เรสต์อีก30
1: หรือ
2: ไม่ก็แชมป์จะเป็นลีก
1: แลกนักเตะไหมจะแลกนักเตะไหมแบบเขาเรียกอะไรเพิ่มตัวให้ลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยม
2: ี
1: เพิ่มพร้อมคนพร้อม
2: แต่มันจะมีใครอยากไปฟอร์เรสต์ป่ะล่ะนักเตะซิตี
1: ้อยากเห็นซึ่งอันนี้ไงเขาเลยบอกว่าเขากำลังหาตัวแทนมาอยู่ซึ่งเขามองไปที่เคอร์ติสโจนนะครับของลิเวอร์พูล
2: เคอร์ติสโจนนี่
1: คาดว่าค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยในราคา40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์
2: แต่ก็ต้องแย่งอ่ะอินเตอร์ไงเพราะเคอร์ติสโจนมีข่าวอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
1: นะครับนี่มีคนบอกว่าให้อัปเดตข่าวของทีมเราด้วยก็คืออาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนยังอยู่กับเจอร์รี่มองก้าไม่จบสักทีนะครับ
2: โหทำไมอยากได้จังเลยผมมาภาคเลสเตอร์ดูนะคือแบบ
1: เคยเขาลงปะ
2: เคยก็จะลงกับเลสเตอร์มัน10 20นาทีอะไรเงี้ยก็ดูมี potential แบบปั้นได้แต่ก็ ผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะคุณมองป่ะเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอายุ16 17

0: ถ้าดีจริงอ่ะเหมือนลามินยามาเด็ก17ก็ต้องเป็นตัวจริง
1: ใช่
0: ถูกไหมเหมือนแบบยามาเป็นตัวจริงบาร์ซ่าไอ้นี่ก็ขนาดเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะอันนี้เขาก็ยังเป็นแค่สำรองผมมองว่าคือดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดแบบอามาซะดันก็เผลอๆส่งให้เลสเตอร์ยืมต่อด้วย
1: ผมว่าไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ priority ของเป้าหมายหลักอ
2: ่
1: ะในซัมเมอร์นี้ก็คือเอามาไว้ขายช่วงหลังไอ้มีตัวนึงนิวควิชช่า
0: ของจอร์เจียจำชื่อไม่ได้
1: ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นนิวควิชช่าผมนึกในใจควิชช่ามันคงแบบคงหลอน
0: อ
1: ่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองมันมีนิวแล้วอ่ะ
0: 27แล้วควิชช่าไม่แต่ผมมองว่าคืออาร์เซนอลตอนนี้คือต้องเสริมแบบความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างยุคสมัยอ่ะสร้างเลกาซีแบบยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอ่ะแบบป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ย
1: ก็มีข่าว
0: นี่คือเสริมเป็นข่าวอย่างกับเสริมทีมยุคเวนเกอร์อะไรแบบรุ่นท็อปโฟแบบสนใจเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่เข้าใจว่าคือบิ๊กดีไหวต้องรอตกบอลโลกแต่คือแบบมันไม่คลิกอะไออย่างคริสตอสโซลิดจันผมถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องได้มาแล้วยกระดับทีมเลยอ่ะเออแต่ว่าข่าวพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยได้ตามเยอะ
1: มีรายงานจาก The Chronicle นะครับพูดถึงอาร์เซนอลก็เลยมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยได้รับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับบรูโน่กิมเมเรส
0: ของอาร์เซนอล
1: นะครับ
0: วันนี้อันนี้ถ้าอันนี้มาแล้วยกระดับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้ามุมมองผมอะ
1: เดี๋ยว
0: น
1: ี้ชอบมันบอกว่าได้รับข้อเสนอแต่วันนี้ไม่บอกว่ามีทีมอะไรว่าเป็นทีมไหนเสนอ
0: เข้าใจ
1: แต่มันแค่ยกตัวอย่างว่าก็ตอนนี้มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่ไง
0: แต่ถ้าได้มาผมมองว่าเข้ามาแล้วยกระดับได้แล้วผมชอบมากกว่าโตนาลี่ผมมองว่าเขาขายเดคันไลท์แต่ว่าถ้ากินมาไลท์ผมว่าเราต้องการสายดาร์กบ้างไง
1: ใช่
0: เราต้องการแบบความ
1: ต้องการตัว
0: เกี้ยวกราดตรงกลาง
1: ผมก็ชอบกินมาไลท์มากกว่าผมชอบตั้งตอมอยู่ลียง
0: ตอนนั้นก็มีข่าวกับเราก่อนที่จะไป
1: นิวคาสเซิลมากว่าทำไมเลือกนิวคาสเซิลก่อนอาร์เซนอลอันนี้งงมากจริง
0: ไม่ผมว่าเราไม่ได้จริงจังก่อนนั้น
1: ไม่ค่าเหนื่อยก็แพงด้วยแล้วนิวคาสเซิลให้ได้ตอนนั้นอาร์เซนอลไม่ให
0: ้
1: นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากในซัมเมอร์นี้เราดูว่าย้ายไปไหนคือมาร์เก็ตอากิอุชนะครับ
0: ไอ้นี่ดีของโมนาโก
1: จากโมนาโกนะครับนี่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลแมนยูอยากได้แต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากไปเพสเชว่ะ
0: เล่นได้หมดเลย
1: คือไม่คิดจะไปไหนเลยไง
0: อาจจะอยากได้แชมป์ลีกเอิงก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นแต่ว่ามันเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าต่ำหน้าขวาหน้าซ้ายไง
1: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงฝรั่งเศสอะปารีสแซงต์แชร์แมงคือเบอร์หนึ่ง
0: เหมือนบาเยิร์น
1: เหมือนเมืองไทยก็บุรีรัมย์อย่างเงี้ย
0: บ้างไปหับก่อน
1: เออ
0: แล้วค่อยแบบเหมือนจะต้องอิ่มเต็มที่ในลีกเอิงก่อนแล้วค่อยย้ายอะไรเงี้ยอากิอุชก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกนี้ด้วย
1: แต่อาริอุช
0: ได้ลงน้อยไปลงน้อยไปหน่อย
1: เหมือนได้ลงอยู่เกมนึง
0: ลงแบบน้อย
1: ท้ายเกมนะคร
0: ับ แต่ผมว่าอาร์เซนอลน่ะกลายเป็นว่าน่าจะกองกลางอ่ะผมว่าจะจบที่กิมาไล
1: ซ์
0: เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมปล่อยไปตัวนึงอ่ะแล้วสัญญากิมาไลซ์มันเหนือน้อยกว่าสัญญาโตนาลี่เหลืออีกยาวไง
1: แล้วก็มีรายงานจากกาโชแมคคาโตในอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไซออนซูซูกินะครับผู้สับประตูของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แหละแล้วก็รวมถึงตอนนี้เล่นอยู่กับปาม่านะครับในเซเรียอิตาลีเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ด
0: วิลล่าถ้าซื้อแสดงว่าจะปล่อยเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เดี๋ยวส่วนลีดเนี่ยก็เอามาก็คงลุ้นแย่งมือหนึ่งอะไอ้ลูคัสแพรลี่แล้วก็ไอ้คาวดาโลอะก็สูสีก็ถ้าอยากลงก็ต้องมาลีดแต่ถ้ามาวิลล่าก็ต้องดูว่าเอมี่มาร์ติเนสจะย้ายไหม
1: ใช
0: ่วิลล่านี่เขาเปิดขายบัตรแล้วนะ
1: บีจีเหรอ
0: วิลล่าอุ่นบีจีเนี่ยเขาขายบัตรตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณจางคมไปดูไหม
1: ไปดิ
0: ไปฮะก็น่าสนใจไม่รู้จะเป็นไงเพราะซีซั่นที่แล้ว BG เล่นอุ่นอัดดอทมุนไป 4-0 ผมโคตรช็อกเลย
1: ไม่ใช่แล้วไปดูตัววันนั้นอ่ะยูเรียนบันเฟลกเอนเม
0: ตัวดีไง
1: ตัวดีเลย
0: แต่เหมือนดอทมุนมากินลมชมวิวอ่ะ
1: ไม่ใช่หรอกมาถามมาพูด4คำ
0: ทำไมอ่ะแต่วิลล่าไม่รู้จะเน้นขนาดไหนไงแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าสตาร์วิลล่าจะไม่ได้มาเยอะแบบเอมี่มาร์ติเนซไม่มาแน่เพราะว่า
1: ทั่วไปบอลโลก
0: เขารอบลึก
1: โอลิวัตกินมอร์แกนโรเจอร์พวกเน
0: ี้
1: ยไม่น่ามา
0: แต่ไอที่มาคืออาจจะพวกไอที่ตกรอบเร็วไปแล้วอ่ะไอของวิลล่ามีใครบ้างมี
1: ใครนะตกรอบไปแล้วแมดดี้แคช
0: แมดดี้แคชไม่ได้ไปโปแลนด
1: ์ไอพวกไม่ได้ไปเลยจะมาไง
0: ลูก้าดีนไม่น่าจะได้มาเพราะอยู่กับฝรั่งเศส
1: อะไรนะผู้รักษาประตูมันอ่ะไอที่ไม่ใช่เอมี่มาร์ติเนสอีกคนนึงอ่ะบิโซ
0: ใครวะ
1: มาโกบิโซผู้สาวประตูแบ็คขวาแมรี่แคทนี่ผมกำลังไล่ไอ้มิ่งมาแน่นอนไอ้มิ่ง
0: เพราะว่าไม่ได้ไป
1: ใช่ไอ้มิ่ง
0: นี่ลินเดเลิฟมาว่าลินเดเลิฟอาจจะมา
1: ไม่มา
0: โอ้ยสวีเดนเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อผมเหอะ
1: ไอ้มิ่งน่าจะมา
0: ไอ้ไทรอนมิง

0: นะครับ
1: เปาตอเลสมาแน่เพราะว่าไม่ได้ติดทีมสเปนชุดนี
0: ้เรอัลไบลี
1: ่ของไอ้จาเมกา
0: ใช่เรอัลไบลี่ก็น่าจะมา
1: โหแต่โอนาน่าไม่น่ามากับเบลเยียม
0: เขายังเล่นอยู่
1: อ๋อนี่ไงมาผมนึกนานแม็กกินมาแน่เพราะว่าสกอตแลนด์ไปแล้วสกอตแลนด์ตกแล้ว
0: ดูบัตรให้ด้วยนะดูบัตรให้ด้วย
1: นี่เลยซื้อเลย
0: ก็รู้ไงมันเท่าไหร่ยังไงนะครับอยากไปดูอยากไปดูนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่าแกรนิตชาก้านี่ก็ตกลงข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แน่นอนแล้ว
1: หวานเจี๊ยบ
0: นะครับก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนนะครับ
1: ชาก้าบอกรถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะต้องมาแล้วต้องแบบอย่างน้อยมาอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์อีกสักช่วงสุดท้ายของการค้าแข่ง
0: มีบอกอีกข้อความหนึ่งอ๋อเป็นเอมี่มาร์ติเนสกับยูเว่ครับนี่คือข่าวประจำวันนี้นะ
1: เฮ้ยแต่ผมชอบนะว่าคือสุดท้ายเนี่ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแน่นอน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่คุณมีข่าวกับเชลซีตอนนี้คุณสังเกตปะว่ามันแตกต่างเลยกับไอ้ที่เชลซีซื้อตัวก่อนหน้านี้ที่แบบซื้อเลอะเทอะแต่พออลอนโซมาแบบซื้อชาก้ารู้เลยว่าอลอนโซออเดอร์จะใช้อ่ะซื้อไอ้เป๊ปมีข่าวไอ้เป๊ปชาวาเลียนักเตะสเปนเนี้ย
0: ม
1: ีข่าวกับไอ้ลาคัวเนี้ยแบบโหรู้เลยว่าไอ้ดีลพวกเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอลอนโซเพราะว่าคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้บริหารชุดเดิมหรือโค้ชไม่ลอนโซ่อ่ะคุณคิดว่าเชลซีจะมีข่าวกับไอ้เป๊ปชาวาเลียหรือแม็กซองลาคัวมั้ยล่ะไม่มีทาง
0: ใช่
1: ช
0: าก้าเนี่ยโค้ชไม่มีทาง
1: ไม่มีทางคุณคิดว่ามันโค้ชเซอร์ไพรส์ว่าวันหนึ่งสมมุติข่าวนี้ออกประมาณ 3-4 วันที่แล้วอ่ะว่าเชลซีจะเอาแกรนิตชาก้าถ้าไม่ใช่โค้ชเป็นชาบี้ลอนโซ่อ่ะไม่มีทาง
0: นะครับก็ประมาณนี
1: ้ส่วนไอ้พวกที่แบบเฮี้ยวๆผมว่าชาก้าไอ้อลอนโซ่โละแน่นอนผมว่ามูดิกตัวแรกแบบยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวก
0: ไปครับแก๊ป
1: ไอ้พวกไบโนกิเทนที่แบบจะด้านกระเดื่องอ่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณว่ากานาโชอยู่ได้ไหมล่ะยุคอลอนโซ่หาทีมได้เลยหาทีมใหม่ได้เลย
0: เมบี
1: ผมว่าอลอนโซ่บอกหาทีมใหม่ได้เลย
0: ไม่ถ้ามันรู้จักโตไงมันก็ต้อง
1: มันยังทำผมเดดล็อกอยู่เลยแบบว่างไงไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนไงมันไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะ
0: นะครับนี่อ่ะข้อความมีบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือจัดอีกเต็ม40ปีข้างหน้า
1: อ๋อจะดูบอลตี 5 6 โมง 10 โมง
0: มีบอกถามคุณคมกับคุณสอนคุณคมย้อนกลับไปปีก่อนถามความเห็นแฟนปืนอยากให้ผีหรือสเปอร์ได้ยูโรป้าส่วนผมมองว่าแคนแมนยูตั้งแต่ลุยกับเรามายุค90เลยไม่ได้อินกับสเปอร์แล้วทั้งคู่คิดว่าไงครับแมนยูครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนแมนยูชิงสเปอร์ไง
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนนั้นผมก็เชียร์แมนยู
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: ผมเชียร์สเปอร์
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเพื่อน
0: ผมต้องถามคุณดีกว่าทำไม
1: ก็เราไม่ได้เป็นคนอังกฤษเราจะมาอินกับนอตลอนดอนดาร์บี
0: ้
1: แต่ว่าเราอินกับเพื่อนข้างๆเราเป็นแฟนแมนยูเยอะไงโลกมันจะไม่ค่อยสงบสุขไงแต่ถ้าผมอยู่อังกฤษแล้วผมอยู่ลอนดอนเหนือแล้วผมอาจจะอินกับแบบความดาร์บี้แมชนอตลอนดอนแต่บังเอิญว่าเราอยู่ประเทศไทยไงมันแฟนแมนยูมันโหนกหูกว่าไง อันนี้ขออภัยนะหมายถึงเพื่อนผมอะไรเงี้ยนะ
0: ผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยอินกับแฟนในเมืองไทยเท่าไหร่ผมคิดว่าผมคือผมเป็นคนไม่เคยพลาดพิงใครเพราะฉะนั้นใครมาพลาดพิงผมก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นจำนะบอกเลย
1: แต่ไม่พูด
0: เวลาแบบรู้เลยแบบพวกกันเงี้ยแต่ดันพูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูก็เห็นแหละแต่จำก็เลยเวลาพอเราอย่างนี้เราก็ได้เอิดเต็มที่ไงนะครับมีบอกว่าหรือจะแบ่งเป็นลีกสเตทดีไหมครับเอาจำนวนทีมเท่าเดิมแล้วเอาหัวตารางสองสายเข้าร่วมนอกเอาอารมณ์แบบลีกเฟสเงี้ยหรอโหมันจะลุงลังนะ
1: แต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าหมดแบบไม่คลาสสิกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยจะกลายเป็นแบบจะกลายเป็นแชมเปี้ยนลีกซะงั้นเป็นลีกเฟสอะไรเงี้ยโหแต่ว่ามันไม่ได้มันเจอกันหมดไม่ได้หรอกฟุตบอลโลกจะเจอกันหมดทุกทีมเลย
0: ใช่ไหม
1: โหปวดหัวตายแมตช์เยอะกว่าทุกวันนี้อีกเจอทุกทีมอ่ะแล้วเอาสมมติมา1ถึง8
0: ก็ไม่ได้เจอกันทุกทีมมันก็นัด8นัดไง
1: แล้วอ๋ออ่ะสมมติเจอกันบางทีมเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งโดนคอรหาเลยว่าโชคไม่ดีไปเจอทีมแข็งอะไรเงี้ยสมมติแบบสมมติแบบอังกฤษเจอสเปนแล้วอีกเกมหนึ่งสเปนเจอเยอรมันคนเชียร์สเปนก็บอกอ้าวโอ้โหกูเจอทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมัน
0: ก็เอาเขาก็แบ่งตามแรงกิ้งไง
1: ก็ยากอีกก็เอาเนี่ยตามที่ผมบอกเอา1 2 3ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่คลาสสิก
0: ใช่นะครับมีบอกว่า One Season Wonder Diamond Day แพงเวอร์

0: ก็
1: คุณว่าเดียววงเด้จะมีโอกาสแพงเท่าเอเดียนเอเดอร์สันปะล่ะคือร้อยล้านเขาไม่ขายแล้วตอนนี
0: ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง
1: ร้อยยี่ต้องมีอ
0: ่ะเดียววงเด้ประมาณร้อยยี่แต่เอเลียร์ร้อยห้า
1: แต่เอเลียร์ก็โอเวอร์ไพรส์ว่ะแบบแพงเกินถ้าเอเดียร์ร้อยห้าเนี่ยผมว่าเดย์แคนไลท์ร้อยหนึ่งนี่โคตรถูกถูกแบบคือแบบถูกเหมือนมันคงไม่ถนัดได้ฟรีหรอกก็ถูกแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
0: ์
1: ทุกเพนนีเพราะว่าไอ้เลนเนอร์สันต้องไปพิสูจน์อีกว่ากับซิตี้เขาเล่นได้หรือเปล่าไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมากับนิวคาสเซิลไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลนี่พื้นๆเลยเอาง่ายเบียดกีมาไลท์เบียดโตนาลี่ไม่ได้เลย
0: ก็ไอ้เลนเนอร์สันคือมันกลายว่าเด็กอย่างลุยส์ไมลี่อ่ะได้ขึ้นแทนทั้งที่รุ่นเดียวกันนะไมลี่เด็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเลยเอเดอร์สันก็เลยต้องออกมานะครับมีบอกว่า
1: ไอ้พวกขึ้นไม่ได้แล้วดับไปเลยก็มีแมตตี้ลองสตาร์ฟ
0: ใช่แมตต์
1: ชอนลองสตาร์ฟทุกวันนี้ก็เดือดดาด
0: มีบอกขอข่าวเวสต์แฮมหน่อยครับใครมีแววย้ายออกบ้าง
1: เวสต์แฮมซัมเมอร์วิลล์ไปแน
0: ่มาดูแฟนของเดซไปแน่ครับ
1: 2ตัวนี้ไปแน่แต่โบเว่นเนี่ยมีความสนใจจาก
0: ผมว่าโบเว่นก็ไปแน
1: ่โบเว่นมีความสนใจจากฟูลแลมเพราะฟูลแลมเหมือนจะเสียไอ้แฮร์รี่วิลสันหมดสัญญาแต่ว่าปัญหาคือโบเว่นเขาอยากช่วยเวสต์แฮมไม่กลับมา
0: แฮร์รี่วิลสันเหมือนจะไปลีดมั้ง
1: ก็ประมาณนั้นแหละแต่บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่ถ้าเกิดไอ้มาทูสแฟนเดซแล้วก็ซัมเมอร์วิลล์ออกอะยังพอทนแต่ถ้าโบเว่นไปคนนะผมว่าจะลุ้นกลับมาภายในซีซั่นหน้ามันยากนะ
0: ใช่ใช่โหยาก
1: เพราะเขาแบบอยาก
0: ต่อให้มีโบเว่นยังยากเลย
1: เพราะเขาอยากกลับมาในซีซั่นเดียวไง
0: นะครับมีบอกว่าคุณโอ๊ตเขียงบอกว่าสองบอกมาเมื่อวันก่อนว่าคุณสนอู้ฟู่ค่ะ เราไปขิงเขาไงว่าแบบมาหมดอะไรเงี้ย
1: อ๋อไอ้วันนี้ไงวันบอสเนียกับวันสวิตไง
0: ผมก็นั่งฟังพี่โอ๊ตพูดอยู่นะแล้วบอกว่ามันก็นั่งภาคอยู่ข้างผมยังบอกมันอยู่เลยว่าอะไรเป็นอะไร มีบอกว่าคุณสนตอนนี้ให้อภัยผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังครับทำแชมป์พรีเมียร์ให้แบบนี
1: ้ผมก็คือก็เชียร์เพราะความเป็นอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าโดยตัวบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เตต้า
0: ใช่ใช
1: ่ถามว่าแช่งไหมไม่แช่งหรอกแต่ก็ไม่ได้เชียร์แบบโอ้โหแบบ
0: ผมเคยไล่ผมเนี่ยเป็นคนเคยไล่แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ไล่ไหมก็คงไม่ไล่แล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปไล่คนบาซิลเป็นแชมป์
1: ก็ไม่ได้ไล่แต่ก็แค่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตแบบโอ้โหผู้จัดการทีมคนนี้เก่งมากเลยในความรู้สึกเราแบบว่าเฮ้ยเล่นบอลสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเอาจริงๆผมชอบแบบถ้าผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ปัจจุบันนะผมชอบอิลาโอล่ามากกว่าอาร์เตต้านะชอบวิธีการอะไรเงี้ย
0: มีบอกเมื่อเช้าเชียร์โปรตุเกสไปท้ายเกมใจหายแวบเลยครับโชคดีล้ำหน้าหัวเกือกนิดเดียว
1: ผมบอกเลยโคตรเฮงไปทำบุญได้เลย
0: คือแบบไม่ให้ก็ได้นะเว้ยจริง
1: ๆคือถ้าไม่มี VR แบบซิมิโอโต้แบบทุกวันนี้ให้แน่
0: ใช่
1: ให้แน่แบบโดนแน่โปรตุเกสแต่ไม่หรอกคือถ้าว่ากันด้วยถ้าโปรตุเกสตกที่2ผมบอกเลยนะงานหยาบเผลอๆเข้าไปเจอใครนะแบบมันจะพลิกชีวิตเลยอ่ะคือไอ้กลุ่มโปรตุเกสอ่ะถ้าจบที่2กับที่1ต่างกันเยอะนะท่านผม
0: โหยโปรตุเกสลงไปที่3นะถ้าแพ้เมื่อวานอ่ะ
1: ลงไปที่3เลยฮะ
0: เพราะว่าชนะแค่นัดเดียวไงเสมอนัด1ไง
1: แล้วที่3กลุ่ม
0: แล้วเดียคองโกแม่งนั้นชนะขาดไงนัดสุดท้าย
1: ไม่แล้วไอ้ที่3กลุ่มโปรตุเกสเป็นใครนะ
0: เดียคองโกไปเจออังกฤษ
1: ใช่ไงที่ผมดูอยู่คือถ้าโปรตุเกสโดนลูกนั้นไปอ่ะ
0: ถ้าวันโปรตุเกส
1: แม่งเจออังกฤษเลยนะ
0: เจออังกฤษเลย
1: บอกเลยว่าฉีกเละเพราะนั้นแบบฟีฟ่าคงแบบ
0: คือถ้าเดียคองโกจบ 2-1 อ่ะมันยังเป็นแบบเดียคองโกไปเจออังกฤษเดิมแต่พอมัน 3-1
1: อ
0: ่ะคือโปรตุเกสไม่ได้ดีกว่าเดียคองโกไง
1: ไม่แล้วไอ้คนที่อยากเห็นโดดวนเมสซี่อ่ะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไงถ้าณตอนเนี้ยมันก็จบเลยไงซีนาริโอนั้นอ่ะ
0: ใช่มีบอกว่าเสื้อพี่คมหายากครับโลโก้นี้อ๋อเสื้อตัวนี้ผมซื้อตอนเกมญี่ปุ่นทีมชาติไทยอ่ะ 4-0 น่ะ
1: อ๋อที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่น
0: ไอ้ใครไม่อ่าน
1: ยูซิโก้อ่ะ
0: ผมไปดูผมมาอยู่ในไซตามะ
1: ไปที่ญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ๆ
1: ตั๋วค่ะ
0: วันนั้นตั๋วประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนี่แหละ
1: จริงป่ะ
0: ไม
1: ่ถูกอ่ะ
0: เอาเจอทีมชาติไทย
1: ไม่หรอมันราคาไม่กระโดดหรอ
0: ไม่กระโดดพันกว่าบาท
1: ต้องซื้อล่วงหน้าเยอะป่ะตั๋วพันกว่าบาท
0: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจำได้ว่าใส่เสื้อตัวนี้ไว้ดูจำได
1: ้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร
0: ่โอ้ยตอนนั้นนานแล้วก่อนโควิดอีก
1: 2-3 หมื่นอยู่อะ
0: ไม่ถึง 10,000 กว่าบาท
1: พูดเล่นจริง
0: จริงจริงก่อนโควิดทัวร์นี้ก็เริ่มกลับมา 10,000 กว่าบาทแล้ว
1: เฮ้ยถือว่าคุ้มถึงแม้แพ้แต่ผมว่าเป็นเกมคุณภาพอ
0: ่
1: ะ
0: ใครบอกไอ้กบลีใครไม่อายผมอายไงออกมาผมยังนั่งนึกในใจเลยว่าอายตรงไหนวะแต่จำได้ว่าวันนั้นที่นั่งอยู่ในสนามมาคิดแค่

0: ว่าขอสักลูกได้ป่าวะอะไรเงี้ย
1: แบบอย่างน้อยแบบของฝากก่อนกับ
0: ไอ้มุ้ยได้จุดโทษมุ้ยยิงไม่เข้าท้ายเกมนะครับก็เลยเสียดายนะไม่รู้ว่าหายากไม่ยากไม่รู้อะไรจ
1: ะนี่ทัวร์นาเมนต์นั้นก็3 4หมื่นอยู่ดิไปกลับค่าตั๋วไม่เกินแล้วก็
0: แล้วคุณไม่คิดว่าผมไปเที่ยวที่อื่นบ้างหรือไงอ๋อ
1: ไปเที่ยวแบบโซแปน
0: ไม่ใช่
1: โซแปน
0: โอ๊ยไปรอบนั้นมีแฟนไปกับแฟน
1: เขาเอิดเลย
0: ใช่
1: เลี้ยงกันที
0: ่ไม่เลี้ยงหรอกนะครับหาเรื่องหาเรื่องจำได้เลยว่า
1: ก็เทคแคร์เขาด
0: ้วยไม่จำได้เลยว่าเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือแบบเขาสอบกันอ่ะกูไปญี่ปุ่น
1: ฟิน
0: ไงแล้วก็คือ
1: ดูบอลก่อนสอบทีหลัง
0: ใช้อำนาจหน้าที่ว่าเราทำงานนี้ไปทำงานครับแต่จริงก็ไปจริงแต่ไม่ได้ทำงาน
1: ก็ดูบอลก่อนสอบเมื่อไหร่ก็ได
0: ้นี่เสื้อตัวนี้เลยใครไม่อายผมอายตัวนี้ผมจำได้
1: อ
0: ๋
1: อเสื้อนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
0: รุ่นนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
1: แล้วเขาก็ฟ้องอ่ะ
0: ผมจำได้ผมอยู่ในสนามวันนั้นที่ไซตามะฟ้องกูฟ้องกลับกูอยู่ในสนาม
1: นี่คือเนี่ยหลายคนเขาจินตนาการไงว่าเนี่ยเดี๋ยวอาเจนเมดกุลุด
0: อ
1: าเจนมีโอกาสจะเจอกับโปรตุเกสอาจจะไม่ได้รอบชิงแต่ว่ามีโอกาสได้ดูไงนี่เดี๋ยวผมเปิดสายให้ดูคือถ้าเป็นไปตามความคาดการเนี่ยก็คือสมมติว่ามองว่านี่ไงโปรตุเกสเจอโครเอเชียหลายคนก็มองโปรตุเกสจะเข้าใช่ป่ะแล้วก็ส่วนอาเจนเนี่ยอาเจนก็ได้ผ่านเคปเวิร์ดแล้วก็ผ่านผู้ชนะระหว่างออสเตรียกับอียิปต์ได้ไม่ยากเพราะนั้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีอาเจนเข้ามาแล้วก็คือมีโอกาสเจอกันรอบรองถ้าเป็นไปตามความการคาดการณ์นะแต่ก
0: ็คุณไม่ต้องไปดูรอบรองก่อนรอบต่อจากเนี้ยฝรั่งเศสเยอรมันปากันแหม
1: คือคุณมองว่าเยอรมันผ่านปารากวัยแน่นอนฝร
0: ั่
1: งเศสผ่านสวีเดนแน่นอน
0: ใช่ปากันแหม
1: แต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องฝรั่งเศสอ่ะชั่วโมงนี้นะเยอรมันต้องเจอเอกวาดอร์ยังโดน
0: ใช่ใช
1: ่
0: นะคร
1: ับ แล้วเนี่ยแล้วโปรตุเกสน่าจะผ่านโครเอเชียสเปนน่าจะผ่านออสเตรียถ้าโปรตุเกสสเปนชั่วโมงนี้โอ้บอกเลยแม่งมีศูนย์ศูนย์นี่กับติดช
0: ึ่
1: งติดชึ่งทั้งคู่
0: อันนี้ให้สเปนนะอันนี้พูดเร
1: ื่องก็ให้สเปนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงแบบ1-0อะไรเงี้ยแบบสเปนเจอไอ้ล่าสุดอ่ะสเปนเจออุรุกวัยยัง1-0เลยแล้วอุดด้วยไอ้ตอนนำแล้วอ่ะโอ้โหบอลเหนื่อยมาก
0: ผมมานั่งนึกในใจนั่งลองนึกดีๆนะย้อนกลับไปโปรตุเกสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกองหน้าโปรตุเกสที่เป็นสไตรเกอร์เก่งๆสักคนเดียวเลยนะไล่มาตั้งแต่ยุคพวกแบบ
1: เปาเลต้าน
0: ูโนโกเมส
1: เน
0: ี่ยเก่งอ่ะเก่งระดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นระดับแบบattacking midfield อ่ะตัวรุกหรือไม่ก็เป็น inward
1: อ่ะคุณไม่นับโรนัลโดเป็นหน้าเป้าใช่ป่ะล่ะ
0: ไม่นับ
1: นี่ไง
0: ใครอ่ะ
1: เอแดคนยิงประตูพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร
0: แล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยไม่เห็นตั้งแต่วันนั้นโอ้โหพูดละขึ้นเลยแบทนั้น
1: แบทเอแดรู้จักป่ะ
0: แบทนั้นนี่ขึ้นเลยแบทนั้นนี่ขึ้นเลยของจริงโรนัลโดมันเป็นโค้ชเนี่ย
1: ก็เอแดไงก็ไม่มีเอแดโดก็ไม่ได้แชมป์ยูโรอ่ะ
0: ใช่ใช่มีบอกว่าแซวเล่นนะครับพี่คมรักหลอกจริงหรอกเล่นอ๋อไม่ได้โกรธอะไรครับแต่แค่แบบอย่าไปบูลลี่เขานะครับแค่นั้นเอง
1: เรื่องอะไรเรื่อง
0: ครูปิชา ผมว่าผมไม่เหมือนนะผมว่าน่าโอ้ครูปิชา เอาแค่เขาเรียกอะไรวะโหนกแก้มผมก็เล็กกว่า
1: คุณต้องไปหาแว่นมาใส่ดิจะได้เหมือน
0: ไม่เอา นะครับมีบอกว่าเห็นไหมว่าต่างคนต่างเห็นต่างบางคนเชียร์แมนยูบางคนเชียร์สเปอร์เพราะว่าแมนยูมันทับถมเราเยอะไม่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะแต่ผมไม่หรือว่าผมมีความลอนดอนเกินไปวะผมก
1: ็ไม่หรอกมันก็ไม่มีถูกมีผิดหรอกแล้วแต่ความรู้ส
0: ึ
1: ก
0: ไม่ได้จริงนะผมไม่สามารถเชียร์สเปอร์ได้เลยอะได้เลยแบบอีอยู่ไม่ได้เลย
1: คือหมายถึงตัวทีมสเปอร์ใช่ปะไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์ไปทำอะไรคุณ
0: ตัวทีมสเปอร์ไม่ใช
1: ่ทำไมอะ
0: คือแค่เป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นอาร์เซนอลมาทุกปีใช่ไห
1: ม
0: แล้วเราก็จะเห็นการบลัฟของอาร์เซนอลทุกปีอย่างแบบ
1: ช็อตแจ็คในอังกฤษนะ
0: อย่างช็อตแบบแจ็ควิลเชียร์แบบด่าตอนพาเลทอยู่ปีนึงที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ไปยืนด่าสเปอร์อยู่ว่าพุ่งไม่ได้อะไรเลยหรืออย่างตอนที่อาร์เซนอลไปพลาดอะไรสักอย่างแล้วแบบทวิตเตอร์ของสเปอร์ก็เบะก็มันก็เลยความรู้สึกว่าเราไม่สามารถอะไรกับสเปอร์ได้
1: ผมมาคิดในมุมว่า
0: คือไม่ได้เกลียดนะแต่ให้เชียร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: ผมมาคิดในมุมว่าสเปอร์ก็มอบ3แต้ม6แต้มให้เราทุกปีคุณจะไปเกลียดเขาทำไม
0: เขา
1: ก็เขาก็ให้เราทุกปี
0: อะไรก็ใจได้
1: ใช่ไหมคือถ้า

0: เป็นไอ้บอลหมัดปีที่แล้วเนี่ยแบบโอ้โหมันแสบมันแบบตัดแต้มเราเนี่ยค่อยเกลียดผมมองในมุมนึงเนี่ยแมนยูเนี่ยปีที่แล้วผมเซ็งมากอ่ะนั้นชนะเราถึงบ้านเราอ่ะโอ้โหเซ็งจัดวันนั้น
1: เราก็ไม่ชนะเขาถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดไง
0: อันนั้นเราป้นไงเราแบบบอกเลยว่า 1-0 แต่ว่าไอ้วันที่แพ้คาเอมิเรตเนี่ย
1: แพ้จริง
0: โอ้โหผมบอกเลยไอ้วันนั้นน่ะไอ้ดาวกูอ่ะกูให้ยิง10รอบอ่ะไม่เข้าหรอกโอ้โหโคตรแขน
1: มีบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอล3คู่พรุ่งนี้หน่อยครับ
0: มาดิเนี่ยเหลือ10นาทีไปเซียนคมอาจารย์คมใช่ไหม
1: มาเปิดมา
0: เดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อน
1: เอาหมอแนะ
0: บราซิลญี่ปุ่นเอาใครบราซิล
1: ผมว่าคล้ายคู่อันนี้ครับเต็มที่แค่เบียดยังอิงบราซิลนิดหน่อยมีโอกาสต่อเวลาพิเศษคู่นี้นะ
0: วินิซิอุสยิงแน
1: ่วีบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าวินิซิอุสยิงอายาเซอุเอดาก็ยิงอะ
0: แต่อายาเซพอเวลาเจอเซนเตอร์ดับแกเบียลมาเกาเยกับมาควินย้อยมันจะไปไหนได้อะ
1: อ้าวแต่มันก็มีแค่สองตัวไงคุณเจอเคโตะนากามูระกับริซือโดอันทางซ้ายขวาก็มีปัญหาเหมือนกันแบ็กก็ไม่ได้ดีบราซิลชุดเนี้ย
0: เดี๋ยวดูให้นะข้อมูลรอแป๊บเตะเที่ยงคืนเวลาโคตรดีนะคร
1: ับ เท่าที่ผมเช็คทาเคฟุสะคุโบยังไม่หายเจ็บนะครับ
0: ที่ยิ่งเหนื่อยอีกอ่ะเขาอาจจะเอาไอไดจิกับมานาเล่นตัวบนเลย
1: อาจจะเล่นกลางคู่กับเอาทานากะเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าพอเล่นดีนะคู่นี้พอจับคู่กันกลายเป็นว่าเล่นดีมากเลย
0: คู่กลาง
1: เ
0: นี่ยพรีเมียร์ลีก
1: ยังมีคนบอกว่าเออร์ลีทำไมไม่เอาไดจิคาบดาเพราะว่าไดจิคาบดาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะซัมเมอร์นี้นะครับ
0: บราซิลนี่แรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ6ญี่ปุ่น18นะครับแล้วก็บราซิลผมมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือเกมแรกกับโมร็อกโกนี่สงอสังแงเลยแล้วก็มาถล่มเฮติ 3-0 ถล่มสกอต 3-0 ผมว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวอันเช่เริ่มปรับได้แล้วว่าแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมแรกผมมองว่าให้จินตนาการเกมนั้นเหมือนเจอบราซิลได้เพราะว่าญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์แล้วเกมเป็นรองแต่แค่ดีตรงที่ไม่แพ้
1: ผมเลยบอกมันจะคล้ายวันที่เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่า
0: ส่วน
1: ก็เลยมองว่าออกเบียด
0: ส่วนในชนะตูนิเซีย 4-0 เนี่ยนั้นภาพลวงตาเพราะต้องยอมรับว่าตูนิเซียมันแย่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่วนเจอสวีเดนน่ะผมก็มองว่าญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่านะ
1: ใช่
0: ๆทั้งที่ตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะชนะสวีเดนง่าย
1: ๆโอ้ยไม่วันนั้นสวีเดนดี
0: โอ้ยสวีเดนมาแต่ละดอกวันนั้น
1: กลายเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำที่อยู่ดีๆก็ไปเล่นเน้นรับ
0: พอโดนตีเสมอปุ๊บรับเลย
1: อยู่ดีไปถอดโคไม่ใช่อยู่ดีๆคือฝั่งสวีเดนเนี่ยอิสักเฮียนเจ็บแล้วอยู่ดีโคอิตาคุระก็เดินออกคือวิ่งออกคือผมก็งงว่าอ้าวมันเป็นอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอิสักเฮียนยังเห็นว่าเจ็บแต่โคอิตาคุระเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงของญี่ปุ่นคือไม่รู้ว่าวันไหนไอเซอุดะจะคมไงคือมันไงว่ากองหน้าญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้พึ่งพาในวันไหนมันเงียบกริบเลยนะ
0: ก็คือบทพิสูจน์ไงว่าถ้าเกิดเขาเจอทีมระดับท็อปจริงๆอ่ะอย่างบราซิลแล้วอาจจะเซอุเอดะยังยิงได้อันนั้นผมจะเชื่อแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับเกรด A
1: ใช
0: ่แต่คืออ่ะถ้ายังแบบยังยิงไม่ได้ยิงได้แค่ตูนิเซียอย่างเงี้ยมันก็แบบหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อไงว่าแบบเก่งแบบระดับท็อปก
1: ็ผมว่า
0: คู่นี้น่ะคู่ญี่ปุ่นบราซิลเนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเกมที่แล้วเนี่ย2025คือปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2 เล่นในบ้านตัวเองอุ่นเครื่องแต่บราซิลเนี่ยครึ่งแรกนำ 2-0 แล้วครึ่งหลังไปพักตัวแล้วก็โดนญี่ปุ่นยิง3ผมเลยมองว่า
1: คุณไปนับเกมอุ่นเครื่องแบบนั้นไม่ได
0: ้ไม่ผมก็เลยจะบอกว่ามันลวงตาไงว่าที่บอกว่าล่าสุดญี่ปุ่นอุ่นชนะบราซิลเนี่ยคือบราซิลเขาตัวไม่เต็
1: ม
0: คือวันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้อย่างครึ่งแรกอ่ะคุณคิดดูดิหน้าเป้าเป็นมาร์ตินเดลลี่อ่ะด้านขวาเป็นลุยเซริเก้ของอินเตอร์
1: เก่งดิ
0: ด้านซ้ายมีวินิซิอุสเพราะนั้นแบบแนวรับเนี่ยชุดนั้นเป็นฟาบิซิโอบรูโน่แนวรับที่เล่นในบราซิลอ่ะเล่นกับน่าจะเป็นแอดมิเนโรจับคู่กับเบราโดสำรองเปเช่อ่ะเพราะนั้นชัดเลยว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลแบบผมให้ใช้คำว่า 70% เมื่อเทียบกับทีมชุดปัจจุบันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะนั้นจะมาอาจจะมองได้ว่าญี่ปุ่นชนะบราซิลแล้วในอุ่นเครื่องล่าสุดแต่คือบราซิลวันนั้นไม่ครบไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ4ครั้งหลังสุดบราซิลชนะหมดปี2022ชนะ 1-0 ปี2017ชนะ 3-1 ปี2014ชนะ 4-0 ปี2013ชนะ 3-0 เพราะฉะนั้นน่ะชนะขาดด้วยส่วนใหญ
1: ่คล้ายสกอตแลนด์ป่ะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: ผมเลยมองว่า
1: การมันคล้ายสกอตแลนด
0: ์บราซิลชนะและขาดผมให้ 3-1
1: เอ้ย
0: ขาด
1: คุณดูถูกญี่ปุ่นนะ
0: โอ้โหคุณ
1: ผมว่า 2-1
0: แต่เห็นตรงกันว่าบราซิล
1: บราซิลแค่เบียดแต่มีมุมเสมอนะผมยังให้มุมเสมอไว้ด้วยนะเผื่อไว้
0: ผมไม่มองมุมเสมอเลยผมมองว่าบราซิลชนะอยู่ที่ว่าเยอะน้อยใน90นาที
1: ผมมองในเรื่องของ

0: ความเป็นดราม่าเขาเรียกดราม่าเอพิโซดก็คือไม่แบบเขาเรียกไม่จบง่ายๆเหมือนคู่นี้เมื่อกี้แอฟริกาใต้กับแคนาด
1: า
0: จริงๆแล้วมันควรจะต้องไปต่อใช่ไหมครับว่าแต่อยู่ด
1: ี
0: ปุ๊บมันเอ้าหรือวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: แต่ผมมองในมุมว่าบราซิลแบบท่านนำแล้วมันมีตัวที่สวนกลับแล้วก็ยิงเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่ตีสามครึ่งเยอรมนีกับปารากวัยเยอรมันอันดับ10ฟีฟ่าแรงกิ้งปารากวัยอันดับ41เยอรมันนี่นะที่แล้วเสียรางวัดแพ้เอกวาดอร์1-2แต่ก็เข้าใจว่าเข้ารอบไปละแต่ก็ไม่ควรแพ้
0: คู่นี้ครึ่งแรกน่ะเยอรมันนำ 1-0 ครับแล้วก็
1: โดนตีเสมอ
0: ครึ่งหลังนี่จบ 4-1
1: 4-1 อะไร 2-1
0: ไม่หมายถึงว่าเจอปารากวัยไงนี่ผมฟันธงสกอร์ให้เลย
1: อ๋ออันนี้คือมองปารากวัยเลย
0: เออจบ 4-1
1: ปารากวัยนี่นะที่แล้วเสมอออสเตรียแบบซูเอีย 0-0 คู่นี้เจอกันมา2ครั้ง
0: โอ้บอลพี่น้องเลยปารากวัยออสเตรเลีย
1: อืม
0: เออ
1: เยอรมันชนะ1ตอนปี2002แล้วก็ปี2013เสมอ 3-3
0: อ่
1: ะคู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะอารมณ์เหมือนตอนปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะเออ
0: จริงดิ
1: ใช่
0: ผมว่าจะเป็นเยอรมันคือเซามากกว่า
1: จริงเหรอ แต่เยอรมันไม่มีนิโก้ชอตเตอร์เบกแบบ
0: ต้องพักงานหรอกไม่ต้องทำงานหรอกใช้ทาคู่กับไอ้นี่ก็ได้แล้ว
1: ส่วนปารากวัยไม่มีโกเมสของไบตันติดโทษแบน
0: โกเมสของ
1: เอาเดลาเต้เซนเตอร์ของสแตนแลนด
0: ์ได้มิเกลอาร์เมรอนกลับมา
1: พ้นโทษแบน
0: ปารากวัยเกมนี้
1: ผมมองว่าเยอรมันชนะขาดเพราะว่าโจทย์มันต้อง2
0: ผมก็มองว่าเยอรมันขาด
1: 3-1 ป่ะ
0: ใช่ใช่นะคร
1: ับ ปิดท้าย8โมงเช้าวันพรุ่งนี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่นี้บอกเลยว่ามีต่อเวลาในมุมผมนะ
0: เราให้โมร็อกโก
1: เนเธอร์แลนด์อันดับ8
0: ผมมองว่า
1: แรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7
0: ผมมองว่าโมร็อกโกลูกเล่นเยอะกว่ามิติเยอะกว่าแล้วก็ความสดเยอะกว่า
1: ผมถามงี้คุณมองว่าเนเธอร์แลนด์กับบราซิลใครเคี่ยวกว่า
0: เนเธอร์แลนด์
1: ใช่ไหมเอ้ยจริงเหรอ
0: จริง
1: ผมมองบราซิลเคี่ยวกว่าแต่วันที่บราซิลเจอโมร็อกโกบราซิลยังไปไม่เป็น
0: ผมเลยบอกไงคือปีนี้ผมมองบราซิลค่อนข้างโบ
1: ๋อ๋อ
0: ในเพราะว่าอย่างนี้มันมีสาเหตุก็คือปกติอะบราซิลจะเก่งไม่ใช่แค่คือในความเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอะบราซิลมีทุกยุคแต่ยุคที่บราซิลเล่นไม่ดีเลยอะแล้วไม่เหลือตัวเก่งๆเลยจำได้ไหมยุคเฟสฮักโช
1: โอ้ยนั่นแย่กว่ายุคนี้เยอะ
0: ใช่แต่ยุคนั้นอะ
1: ยุคนี้ดีแล้ว
0: ยังไปได้ไกลพอสมควรเลยนะปัญหาของยุคนี้ของบราซิลคือตำแหน่งวิงแบ็กทั้งซ้ายขวาเลยดักลาสซานโตสแล้วก็ดานิโลเนี่ยเอาจริง
1: มันแก่แล้วไงดานิโล
0: ถ้าคุณไปเจอโมร็อกโกที่มีริมเส้นอย่าง
1: พีอาร์ตไอไซบารี
0: ไซบารีอูนาฮีอะไรพวกนี้มันผมว่ามันยากมันเหนื่อย
1: นัดที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็อัดตูนิเซียไป 3-1 โมร็อกโกอัดเฮติ 4-2คู่นี้เจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะไป2แล้วก็โมร็อกโกชนะ1เจอล่าสุด2017เนเธอร์แลนด์เฉือนโมร็อกโก 2-1
0: ผมเลยบอกไงว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะคือผมมองว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงฮอลแลนด์เต็มนะเต็มทุกตำแหน่งนะขาดอย่างเดียวคือกองหน้าตัวเป้า
1: คือไม่ไงบล็อบบี้ไงแมนบล็อบบี
0: ้แล้วไม่คือพอมีแบบบล็อบบี้เข้ามาแล้วมันยิงได้จริงๆอ่ะมันก็เลยว่าผมว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลโหแบ็คซ้ายขวาฮอลแลนด์เก่งนะเว้ยดันเซดูนฟรีดยืนขวาแล้วก็ซ้ายเป็น
1: ซ้ายฟานเดอร์เฟน
0: ใช้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนแข็งเป๊ะเลย
1: ผมมองว่าใน90นาทีกินกันไม่ลงอ่ะ 1-1 ต่อเวลาโมร็อกโกไม่แพ้ยิงจุดโทษซื้อยาซินโบโนบูโนบูโนู
0: ผมว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 คุณเนี่ย
1: ชนะใน90เลยเหรอ
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ว่าโคเที่ยวผมว่าผมแต่โมร็อกโกจะเป็นแบบนี้โมร็อกโกชอบนะผมจะบอกว่าโมร็อกโกชอบบอลแบบฮอลแลนด์หมายถึงว่า
1: เปิดแรกไง
0: มาเถอะเดี๋ยวฉันล็อกเอง
1: บอกเลยว่าบูวัดดี้แม่งฉายแล้วอ่ะเดี๋ยววัน
0: แล้วเล่นเน้นผลแล้วเล่นเน้นผลเดี๋ยวค่อยดูได
1: ้
0: นะแต่ก็ไม่ได้แบบดูถูกว่าฮอลแลนด์จะยิงไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูว่าฮอลแลนด์เขาก็แข็งแกร่งอยู
1: ่เฮ้ยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยบราซิลเยอรมัน
0: โมร
1: ็อกโกโอ้โหเฮ้ยวันนี้เสียงไม่แตกว่ะตามนั้น
0: อ้าวแต่อย่างวันนี้ผมบอกคู่นี้แค่เบียดก็เบียดจริง
1: ๆเค็มซะแล้วไปเค็มซะแล้วไปดีกว่าน
0: ะครับนี่เป็นทั้งหมดของไดนายไลฟ์บอลโลกครับหวังว่าจะแฮปปี้ดีกับค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026นะครับวันนี้สวัสดีวิรุณและผมคมวิรุณลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ5นาฬิกา12นาทีสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้29มิถุนายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะ5:00 ถึง 10:00 นกับเรา2คนคุณจามรกิจสวภาคด้วยนะคะน้องด้งค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าเข้ามาแล้วก็พักได้เลยทางใต้ฝนตกใต้จังหวัดไหนคะพี่เดี๋ยวสักครู่ก่อนนะเช็คนิดนึงนะคะนครศรีไม่ตกไม่เจอกัน2วันใช่ค่ะมาเจอกันอีก5วันนะคะมาฟังข่าวฟังเพลงกันอ๋อกันตังเหรอคะพี่กันตังฝนเทลงมาทั้งคืนนะคะฝั่งอันดามันอ๋อก็สู้ๆนะคะก็ยอดพี่จรันส่งมานะคะฝนยิกยางอีกแล้วโอ้โหเดินออกกำลังกายแล้วจ้าในบ้านนะคะพี่โชติกาตื่นเช้าขึ้นมา 5:00 เดินออกกำลังกายนี่อากาศกำลังดีเนาะพี่มานพพี่จำนงมาอยู่ห้วยยอดนะคะพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์สวัสดีค่ะพี่สมทรงโรจนวิชัยค่ะพี่สาวสุภัทราสวัสดีนะคะพี่หนูขำเพ็งพี่ปูกัญญรัตน์พี่พานจ้าพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะส่งหัวใจมาหลายดวงเลยสำหรับเช้านี้นะคะก็รับหัวใจไปนะหลายดวงเช่นกันเนาะทักทายกันยามเช้านะแฟนๆของคลื่นลูกทุ่งมหานครบางท่านที่ฟัง24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเราก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเมื่อสักครู่5:00นะคะในเสาร์อาทิตย์เราก็จะไม่มีนักจัดรายการนะเราก็เปิดเพลงให้ฟังก็เพราะๆเลยเนาะสวัสดีพี่เวียงชัยแสงเลขนะคะมาแล้วจ้ามาตามนัดพี่ประสิทธิ์ถักแว่นนะคะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เมืองมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณแดงขนมจีนมาแล้วค่ะน้องฉุยกันติยาพี่สมศรีปีชาตัดยางอยู่ฝนไม่ตกอันนี้ที่นครนะฝนไม่ตกแต่ลมพัดแรงบ้านทุ่งไม้ไผ่พี่ประสิทธิ์นะคะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้อด้วยนะสวัสดีเช้าวันสดใสนะคะหลานขี้ดื้ออายุกี่ขวบแล้วคะป้าจงน่าจะโตแล้วนะก็เห็นประจงใช้นามสกุลนี้มาหลายปีแล้วนะคะหลานขี้ดื้อน่าจะโตแล้วนะคะอาชีพดื้อเนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้ชายไหมหลานใช่ไหมคะเรื่องหลานชุมพรไม่ตกเลยครับพี่หนูเล็กพี่อมพรพี่คนสันโดษนะคะทักทายมาแล้วเนาะพี่คมคายค่ะพี่มนุษย์เอาหายโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหายไปไหนน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะวันนี้ใครที่จะโทรมาคุยก็022481366นะคะสวัสดีน้องด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: กำลังถ่ายแฟนอยู่มาแล้วมีฝนตกด้วยจริงๆหลายที่นะคะสวัสดี

0: ุงอุยกินตับชื่อนี้นะรู้เลยเกิดยุคไหนซีอุยกินซีอุยกินตับบางขันฝนตกตัดยางไม่ได้อันนี้บางขันเนาะแต่ที่นี่จังหวัดน่านอากาศร้อนมากรอฝนจะทำนาได้หรือเปล่าเนี่ยดูสิความไม่สมดุลนะคะเออจังหวัดน่านร้อนมากอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะนี่ส่งมาสองท่านแล้วเนาะน่านร้อนมากเขาบอกนะคะ
1: โหถ้าน่านไม่มีฝนสักหน่อยช่วงนี้นะโหคงจะเขียวบรรยากาศหมอกต่างๆนะครับผม
0: หัดใหญ่ฝนตกเหรอนะที่ไหนตกอีกเนี่ยหัดใหญ่ไม่ตกอ๋อนะคะโอ้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนก็ที่นี่ร้อนแรงมากเมื่อคืนนี้นะคะเอาข่าวแรกไปเลยเมื่อ5ทุ่มนะคะเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลามีคนร้ายได้ทราบกลุ่มโล่งค่ะบุกปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงสะเตงนอกนะคะก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไล่พนักงานออกก่อนจะวางระเบิดไฟลุกท่วมปั๊มเลยค่ะงง
1: โอ้โหอย่างในหนังเลยฮะอย่างในหนังเลย
0: ใช่คืออันเนี้ยเขาไม่ได้เข้าไปยิงกลาดนะแต่เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พนักงานปั๊มเนี่ยออกหรือคนที่อยู่เนี่ยออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เผาปั๊มวางระเบิดปั๊มนะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการเมื่อคืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอกุมกับสภ.เมืองนะคะลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองค่ะประสานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยมากันหมดเลยนะคะก็เป็นชายชุดดำมาเป็นกลุ่มประมาณ6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ2นัดเพื่อสร้างสถานการณ์และกดดันให้พนักงานรวมถึงประชาชนรีบออกจากพื้นที่จากนั้นก็วางระเบิดนะคะก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก็ไปสักเดียวระเบิดก็ดังสนั่นเลยนะคะจนกลายเป็นไฟไหม้ปั๊มไปเลยค่ะคุณ
1: ล
0: ุงก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานของยะลานะคะเข้าพื้นที่ไปเก็บยางระเบิดไปเก็บวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำไปเพื่ออะไร
1: อ
0: ืมนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ยะลานะคะ6คน
1: คือเขา
0: ชัดเจน
1: เขาคือตั้งใจเผาไม่ได้ตั้งใจจะไปชิงทรัพย์อะไรใช่ไหม
0: ใช่ตั้งใจมาวางระเบิดให้เกิดความเสียหายนี่อันนี้ไม่ทำร้ายคนแต่ถ้ากรณีอื่นๆเนี่ยเขาไม่สนเนาะมาถึงก็ยิงกลาดหรือเผาหรืออะไรหรืออะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาไล่คนคือยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนค่ะอันนี้คือจุดประสงค์ก็ทำลายทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ค่ะส่วนข่าวหน้าหนึ่งเรื่องผู้ว่าก็ชัดเจนนะคะทางกทมก็แถลงตอน3ทุ่มครึ่งเนาะ
1: ครับผม
0: เด็กเรียบร้อยนะคะผลการเลือกตั้งก็คุณชัดชาติชนะแบบขาดลอยเลยนะคะคะแนนมากกว่าปี65นะ
1: ครับ
0: คะแนนได้มากกว่าปี65แต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่านะต้องไม่น่าเชื่อเนาะคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี65ปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์แค่ 49.7% เองไม่ถึงครึ่งอ่ะ
1: ครับจากเดิมปี65เนี่ยสูงถึง 70.4% เนาะ
0: โอ้โหแต่ว่าคนไม่สนใจการเลือกตั้งหรือยังไงหรือว่าโคก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าคุณชัดชาติจะได้ก็ไม่มาเลือกอย่างนี้หรอก็ไม่รู้นะคาดเดาไม่ได้เนาะคนมาใช้สิทธิ์ก็เป็นแค่ล้านสองเองอ่ะ
1: ใช่คนอาจจะรู้สึกว่าเลือกไป

0: ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้คนเดิมก็ไม่ต้องไปเลือก
0: เหรอผมประกอบกับชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยผมไปอยู่ที่หน่วยด้วยนะตอนประมาณ4โมงเนี่ยโอ้โหฝนถล่มฮะ
1: โมงฝนตกหนักเลย
0: แต่ฝนก็ถล่มชั่วโมงสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าคนแล้วก็มีจริงๆนะคนที่วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วทันแล้วก็คนที่วิ่งมาแล้วไม่ทันโอ้เราวิ่งมาแล้วหีบปิดเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ห้าโมงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยออกมายืนหน้าหน่วยแล้วก็บอกว่าขณะนี้เวลา17นาฬิกาได้ทำการปิดหีบเลือกตั้งแล้วค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เลยพี
1: ่แล้วพี่เขาไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขาคือเขาเลื่อนเวลาจากเมื่อก่อนนะเขาปิดหีบบ่ายสามเนาะจำได้เนาะ
0: โอ้ใช่
1: มาปัจจุบันนี้ปิดหีบก็ห้าโมงเย็นแล้วไปไหนมาถึงมาวิ่งกันตอนห้าโมงเย็นเนี่ยนะ
0: เขาบอกว่าวันนี้เขาขายของ
1: โอ้
0: ขายของแล้วก็เพิ่งมาแล้วไอ้หน่วยที่ไปเนี่ยตรงโรงเรียนวัดเทพลีลาเนี่ยนะฮะเขามีการย้ายหน่วยด้วยย้ายมาจากตรงวัดจากตรงข้างหน้าแต่ก็จะมามันก็คงไม่เป็นข้ออ้างหรอกนะพี่นะก็คือเราบริหารเวลาพลาดนะเนี่ยพลาดก็คือพลาดนะครับแล้วฝนมันตกแบบโอ้โหตกแบบฟ้าร้องเลยนะพี่แต่ไม่ได้ตกแบบปอแปะนะฮะมันตกแบบกรุงเทพมันตกแบบตกหนักฟ้าร้องเลยชั่วโมงสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งคนก็เลยพวกที่กำลังจะมาพอฝนตกก็ไม่มาด้วยแต่อีกคนก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ชาติชาตินอนมาอยู่แล้วไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรืออย่างไรเนาะตัวปัญหาที่ครั้งก่อนตั้ง 20% เนี่ย
1: ค่ะเนาะก็อย่างที่เราบอกว่าประชากรที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็น10ล้านเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรแฝงคือไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรมีการเลือกตั้งแค่2ล้าน2
0: จากผู้มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้านกว่า
1: เออมาใช้สิทธิ์แค่2ล้าน2เท่านั้นเองก็คือว่าน้อยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมานะคะก็กทม.ก็แถลงอย่างไม่เป็นทางการนะผลการนับคะแนนเมื่อวานนะคะคุณชัดชาติได้คะแนนสูงสุด1ล้าน444,914 คะแนนก็ 65.6% รองลงมาคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะคะหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3แล้วก็โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนหมายเลข10 176,934 คะแนนหรือ 8% นะคะแล้วก็การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ปี65นี่คือ70ใช่ไหม
0: ครับ
1: 70%
0: เลย
1: ค่ะโอ้โหนี่มารอบนี้ 49.7 ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะนะคะถามว่าทำไมผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อวานท่านปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยนะก็เดี๋ยวไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าทำไมคนใช้สิทธิ์ลดลงนะคะแล้วก็ไม่ถึง 50% ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าไม่มีการร้องเรียนอะไรหรือไม่มีการคัดก็น่าจะประกาศรับรองผลได้เลยภายใน30วันนี้แต่ถ้ามีการร้องเรียนหรือคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน60วันตามกรอบกฎหมายนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้เ
1: ออชัดชาติก็แถลงนิดหน่อยว่าก็ใช้ทีมเดิมในการบริหารแต่ว่าอาจจะสลับหมายถึงว่าทีมรองผู้ว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้ทีมเดิมในการทำงาน
0: ครับก็เห็นท่านบอกว่าการได้ผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าใครได้ก็เหนื่อยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยรออยู่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็การได้เข้ามาสานงานต่อเนี่ยก็ต้องทำงานให้ประชาชนซึ่งเขาคาดหวังอยู่แล้วเนาะล้านสี่แสนกว่าคนในคะแนน

0: คนกรุงเทพคาดคาดหวังนะว่า
1: หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันก็เยอะเยอะนะคะก็4ปีข้างหน้าจะบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หมูหมูอ่ะไม่ใช่หมูหมูนะคะแล้วก็ไม่มีบอกว่าไม่มีระบบอากงคุณชาติชาติพูดกันนะเมื่อวานนะคะ
0: จบก็คิดดูว่าพอปัญหาใดๆก็ตามนะทุกเขตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนกรุงก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้าวก็นี่4ปีแรกนี่ยังไม่ได้ทำนะต้องทำแล้วนะต้องปัญหานั้นต้องหมดไปนะอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับยังไงขอเป็นตัวแทนชาวประเวศให้ท่านจัดการเรื่องลงกลิ่นจากโรงขยะหน่อยนะพี่นะโรงขยะอ่อนนุชเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เห็นท่านบอกไว้ว่ามันกำลังจะหมดไปนะก็ไม่รู้จะทำได้ในสมัยนี้ไหมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะ
1: ค่ะ
0: จะจบไปนะสำหรับเรื่องว่ากทม.
1: แล้วก็
0: ส่วนนายกเมืองพัทยาก็บ้านใหญ่คนเดิมเนาะคุณปรเมศนะครับนายกเบียร์เนาะ
1: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ยังรักษาเก้าอี้เมืองพัทยาไว้ได้นะครับก็เอาชนะตัวแทนของพรรคประชาชนไปเช่นกันนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: สื่อสารเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะ
0: รู้ว่าถ้าสมัยถ้าอีกหน่อยอนาคตนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งดีหรือไม่ดีไม่รู้นะ
1: ไปถึงว่าทั่วประเทศใช่ไหม
0: ทั่วประเทศได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าของแต่ละท่านเองอ่ะคุณผู้ฟังอยากเลือกผู้ว่าเองไหมหรือว่าเขาแต่งตั้งมาดีแล้วหรือยังไง
1: ก็เห็นมีรู้สึกจะเป็นพรรคประชาชนนี่แหละมั้งในการแบบเผยๆรณรงค์อยู่ว่าอยากเลือกผู้ว่า
0: ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
1: ผู้ว่ามาจากเลือกต
0: ั้
1: งไปเลยท
0: ั่
1: วประเทศอย่าง
0: นี้
1: หรออ่
0: านะคะมันก็ตัดระบบแบบเด็กนายอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแล้วประเภทผู้ว่ามารอเกษียณในบางจังหวัดเจอแล้วปวดใจเลยนะฮะเคยเจอพี่นักข่าวประจำจังหวัดนครสวรรค์นะเขาบอกว่าโอ้โหจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเป็นจังหวัดที่อาภัพจริงๆเขาว่าไงน
1: ะโอ้จริงเหรอ
0: ก
1: ็
0: คือแบบจะอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะมันอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเจอแต่ผู้ว่าแบบหนึ่งปีเกษียณน่ะแล้วเหมือนกับท่านมาทำงานเนี่ยมันงานมันก็พอจะทำโครงการนู้นโครงการนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วทิ้งไว้คนต่อไปมาแต่มันจะสารต่อหรือไม่สารต่อไม่รู้ละเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วอะไรแบบนี
1: ้
0: ถ้าไม่ได้เจอผู้ว่าแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ก็นะก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะนะไปรับสายกันหนึ่งสายก่อนนะคะมาแล้วค่ะ
0: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะคุณหน่อยเหรอคะ
3: ใช่ครับคุณศรี
0: สวัสดีครับ
1: พี่หน่อยมีนบุรีนี่เองเชิญค่ะ
3: ครับคุณสี่คุณต้องเคยมีคนแอบจ่ายค่าผ่านทางให้ไหมโดยที่เขาไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเลย
1: เขาจ่ายให้ยังไงที่ไหน
3: อินโฟ
1: พี่หน่อยเข้าอินโฟแล้วพอจะไปจ่ายมีคนจ่ายให้แล้ว
3: ใช
1: ่เขาอาจจะ
3: ใจใหญ่มาก
1: แต่ผ่านไปกี่ด่านนะคะพี
0: ่อยากมีอยากมีคนจ่ายให้อ่ะทำไงพี
1: ่มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
3: เหตุการณ์แบบนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆผมก็จริงๆผมไม่ได้ว่าเขานะครับผมก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยนะครับก็คืออยากจะขอบคุณผ่านรายการนี้แหละผมว่าคนที่จ่ายให้ผมต้องฟัง95เพราะว่าในรถผมอ่ะเปิด95ทุกวัน
1: ค่ะ
0: เขาหมายถึง
1: รายการที่
0: ขับพี่ขับแท็กซี่เลยเห็นไหม
3: ใช่ครับผมขับแท็กซี่ครับ
1: แล้วจ่ายให้ทุกวันเหรอพี่หรือว่าครั้งเดียว
3: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับคุณศิ

0: ีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วผมขับแท็กซี่ผมจะต้องขึ้น M4 ทุกวันใช่ไหมครับ
1: M4 อยู่ทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับพอผมขึ้นไปปั๊บอย่างวันเนี้ยยอด90บาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอวันถัดไปยอดผมจะหาย
1: เป็นคนที่จ่ายไปเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: เออมันคืออะไรอ่ะ
0: ผมโทรเข้าไปถามใน M4 แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนเข้ามาจ่ายบัญชีเนี้ย
1: ไปทุกวัน
0: ทุกรอบจากวันถัดไปที่ผมขึ้น
2: เออแล้วพี่หน่อยพอรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครเป็นผู้โดยสารที่เคยมาขึ้นกับเราหรือยังไง
0: อันนี้ครับคุณด้งคือประเด็นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็ตรวจสอบไปทาง M4 แล้ว M4 บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินครับ
1: เช็คไม่ได
0: ้เช็คไม่ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินรู้แต่ว่าจ่ายวันนี้เวลานี้เท่านี
2: ้
0: เพราะว่าในระบบ M4 อ่ะเขาไม่ต้องมีบัญชีเขาแค่ดูทะเบียนรถแล้วก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถมันค้นหาได้เลยใช่ไหมครับ
2: เออใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเขาก็จะจ่ายเป็นบาร์โค้ด
2: คือ
0: บาร์โค้ด
2: ใช่ครับใช่
0: คือผมงงมากครับว่าเอ๊ะทำไม
1: เขาจ่ายให้เราไปทำไมเพื่ออะไร
0: ใช่ใช่
2: แล้วคุณหน่อยคิดว่าเขาจ่ายเพื่ออะไรเขาช่วยแบ่งเบาเราหรือว่าเขาไงเขาเห็นใจเราหรือว่าไงที่คิดไว้ที่คิดว่า
0: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมว่าเขาอาจจะมี
2: กัลยาณมิตร
0: แบบว่าความ
2: กัลยาณมิตร
0: ที
2: ่
0: ด
2: ี
0: กับผมนะครับ
1: โอ้แฟนหรือลูกหรือเปล่าพี่หน่อย
0: ไม่ใช่ครับผมถามหมดแล้วครับ
1: พอถามแล้วใช่ไหม
0: ผมถามหมดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผมครับ
1: หรือว่า
2: ต้องเป็น
1: ว่าเขาจ่าย
2: ต้องเป็นคนที่ผมว่านะเคยนั่งแล้วก็อาจจะ
1: เป็นของเขาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายเลขทะเบียนใน M4 ที่จะจ่ายในบัญชีผมได้ก็คือต้องกรอกหมายเลขทะเบียนรถผมไปใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่
0: ถึงจะจ่ายได
1: ้เอองงมาก
2: แล้ว
0: คงงงมาก
2: จ่ายให้ไปประมาณเท่าไหร่อ่ะพี
1: ่แล้วเนี้ยเราไม่ผิด
0: คุณเขา
1: อย่างเงี้ยเราไม่ผิดแต่ว่ายังงงอยู่ว่าเออเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม
0: นี่แหละครับนี่แหละครับคือประเด็น
2: พี่หน่อยเขาจ่ายให้เราไปประมาณ400บาทอ
1: ย่างเดียวเลยอย่างเงี้ย
0: ผมก็เลยคิดว่าผู้โดยสารคนนี้จะต้องฟัง95ครับผมก็เลยต้องขอบคุณเขาเนี่ยผ่านทางนี้เลยครับไม่มีทางขอบคุณเขาเด็ดขาด
2: บางทีเขาอาจจะอยากจะช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาภาระเราเนาะ
0: ใช่ครับผ่านเห็นแบบแท็กซี่จนๆอย่างผมครับเขาก็เลยอยากช่วยอะไรนี
2: ้เขาจ่ายให้เรามากี่บาทนะครับพี่ได้ลองเคย
1: ทุกวันเหรอพี่วันละกี่บาทวันละ60บาททุกวันเหรอคะ
0: บินเมื่อวานนี้ที่จ่ายไป210บาท
1: ฮะแล้วพี่ใช้วันละกี่รอบ
0: หลายรอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่งผู้โดยสารทีไปสนามบิน
1: อะไรก็คือว่าไปกับแค่รอบเดียวไปกับ60บาท
0: ไม่ครับแล้วเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้โห
0: ที่ผมรับเลยนะคุณศรีเป็นพันแล้วนะครับกระจายผมอ่ะ
2: โอ้เป็นพันแล้วเหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ย
1: ผมไม่แน่แล้ววันนี้เขาบอกวันนี้โอ้รู้ตัวแล้วไม่จ่ายดีกว่า
0: ไม่เอา
1: พี่อยากให้ใจต่อพี่อย่างนี้ด้วย
0: ไม่ใช่ครับคือเขาต้องเป็นคนผู้โดยสารที่แบบขึ้นรถผมแน่นอนแต่ผมต้องไม่รู้จุดประสงค์เขาไงครับคุณศรีผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
1: ก็อยากช่วยนี่แหละถ้าอย่างนั้นนะถ้าไม่คือถ้าเขารู้สึกว่าเขาจ่ายแบบไม่จ่ายผิดคันหรืออะไรก็คือเขาอยากช่วยทั้งนั้นอ่ะ
0: ผมก็กังวลใจนะครับผมก็กังวลใจว่าจุดประสงค์คืออะไรเนาะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
2: ่โชคดีจังเลยเจอกัลยาณมิตรที่ดีถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ผมว่าผมโชคดีนะฮะเพราะว่าผมก็โทรไปเช็ค M4 หมดแล้วว่าเออเราเช็คได้ไหมว่าเป็นของไทยอะไรเงี้ยเราจะได้โทรไปขอบคุณเขาได้อะไรได้
1: ค
0: ่
1: ะเช็คไม่ได้แต่รู้ว่ามีจ่ายแล้ว
0: มีจ่ายแล้วมีใบเสร็จในบัญชีผมเรียบร้อย
2: ครับ
0: เพราะใบเสร็จมันต้องขึ้นในบัญชีเราใช่ไหมครับเวลาจะเราจ่าย
1: ใช
2: ่ใช่เมื่อวานผมก็เพิ่งจ่ายไปเนาะมันใส่
0: ผมก็จะกดจ่ายในแอปของผมปกติเลยครับ

0: อย่างผมวิ่งมา
1: ใช่พอจะจ่ายปุ๊บอ้าวมีคนตัดหน้าไปเรียบร้อย
0: ใช่ๆผมเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วครับเขาจ่ายมาเป็นเดือนแล้วผมว่าอ้าวต้องหายไปไหน
1: โอ้โหพี่หน่อยก็เอาค่าเอ็มโฟหยดกระปุกดูว่าเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะ
0: เยอะครับ
2: ช่วยแบ่งเบาเยอะๆเลย
0: นะผมวิ่งแท็กซี่เนี่ยมันมีคนที่แบบเข้าไปสนามบินอะไรบ่อยครับผมวิ่งเกือบทุกวันบินมันก็จะเยอะอยู
1: ่ค่ะ
3: คนฟังนี่ฟังแล้วเจอผู้โดยสารนี้นี่อยากจะเจอแบบพี่หน่อยบ้างจังเลยอ่ะ
1: เออคนใจดีนะคะ
0: คุณลุงต้องมาลองขับแท็กซี่ดู
1: ค่ะ
3: ถ้าเขาฟังอยู่ถ้าเขาฟังอยู่ฝากอะไร
0: ครับพี่ผมเองผมดีมากเลยนะครับเพราะ
1: ขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะปลอดภัยค่ะ
0: ครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ

0: พ่อทุกคนนะคะทีนี้ก็หลายคนบอกว่าเพิ่งกลับมาฟังไหวหลังจากที่อดีตแม่ทัพภาคที่2ร้องนะคะปัจจุบันนี้ท่านบวชอยู่ใช่ไหมคะน้องบุ้งเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: ท่าน
1: ท่านร้องเพลงนี้ไว้ใช่ไหมท่านชอบร้อง
0: ใช่ท่านร้องเพลงนี้ไว้เพราะว่าท่านก็ชื่นชอบพี่มนแคนไปที่ไหนก็มีคนอยากให้ร้องเพลงของมนแคนแม่ทับกุ้งก็เลยร้องเพลงนี้บุคคลก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใน YouTube นะคะกลับมาดังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตามมาฟังเพราะว่าแม่ทับกุ้งร้องเพลงนี้ค่ะปัจจุบันท่านบวชอยู่ที่ภาคอีสานเนาะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะเรื่องของเกี่ยวกับมีการติดตามเรื่องของการที่คือกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเขาไปดูรั้วกั้นเขตแดงค่ะลุงคือมันมีเรื่องดราม่าของกรรมธิการชุดนี้ก็คือนำโดยคุณมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะคะคือเนื่องจากไปลงพื้นที่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีที่นั่นเนี่ยเขากำลังสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะไปดูความคืบหน้าบริเวณหลักเขตแดนที่52ไปถึงก็มีผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะรายงานสนักโครงการว่าปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้ว145อันนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการ JDC กรรมธิการเขตร่วมไทยกัมพูชาที่มีการสำรวจแล้วปักปันนะหมุดหลักเขตไปเรียบร้อยแล้ว166จุดนะคะครอบคลุมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรก็ประสานแจ้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันความโปร่งใสและก็สร้างความมั่นใจต่อประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะระบุชัดแล้วว่าเขตไหนเป็นของใครอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังทีนี้มันจะมีช่องว่างของกำแพงบริเวณหลักเขตแดนที่52เนี่ยก็ตรงนี้เขาบอกว่าหลักเขตนี้สร้างขึ้นตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสซึ่งถือว่าจุดนั้นเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาสาเหตุที่ต้องเว้นช่องเอาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคของ JBC ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวในอนาคตจะมีการติดตั้งเป็นแผ่นบานพับเปิดติดเอาไว้ครอบบริเวณหลักเขตเพื่อให้คณะกรรมการ JBC สามารถร่วมกันตรวจสอบหลักเขตได้สะดวกยืนยันว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะไม่มีการเว้นช่องว่างแล้วก็หลักเขตแดนยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อวานนี้ก็ชี้แผนที่กันให้ดูว่าทำกันแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเขาทำเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรทั้งดงนี่ค่ะแล้วติดตั้งรั้วลวดหนามไว้ข้างบนด้วยนะตอนนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยทำหลักที่52ถึง54ก่อนและระยะที่2 54ถึง59ก็คืบหน้าสร้างถนนก็พื้นที่ไปแล้วกว่า600เมตรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตรงจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจและก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้เพื่อที่จะให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ดีไงความสัมพันธ์มันยังไม่ดีแต่ก็สร้างไปก่อนนะคะระยะทาง 8.3 กิโลเมตรค่ะสูงมากเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะแล้วที่มันเป็นดราม่าเพราะอะไรนะพี
0: ่มันเป็นดราม่าว่าทำไมต้องเว้นช่องว่างเอาไว้ก็หน่วยงานที่สร้างก็คือต้องเป็นหน่วยส

0: านช่างนะเนาะทีนี้เว้นช่องว่างไว้ทำไมตรงบริเวณหลักเขตหลักเขตแดนที่52นะคะทหารก็เลยชี้แจงว่าเว้นเอาไว้เนื่องจากกระบวนการทางเทคนิคของ JDC ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวอาจจะติดตั้งเป็นบานพับอย่างที่ว่านะคะเปิดปิดให้ได้ก่อนครอบเอาไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้สร้างตรงนั้นคือหมายความว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเว้นไว้เดี๋ยวเขมรจะข้ามมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
1: มันก็จะกลายเป็นเหมือนจุดปันหลอที่แบบว่าเอ้ยใช่ไหมจะมีปัญหาตรงจุดนั้นแหละจุดที่เว้นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่นะคะก็ทำซะแบบโอ้โหดูสิอะไรก็รอดไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรค่ะต้องจุดนี้ที่ก็สร้างได้มันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้เป็นแบบภูเขาป่าทึบอ่ะก็สร้างได้ก่อนเนี่ยค่ะก็ดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะกันในภายหลัง
1: เนาะครับไม่รู้ว่าแนวรั้วนี่จะสามารถยาวไปได้ขนาดไหนยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะ8กิโลกว่า
1: 8กิโลกว่า
0: ค่ะหลายคนก็มองบอกทำไมมันน้อยจังน่าจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนทหารก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็จะสร้างไปเรื่อยๆนั่นแหละ
1: เชื่อว่าคนในพื้นที่ก็ยินดีแล้วก็พร้อมเลยนะ
0: ใช
1: ่ให้มันก็เหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจนไปเลยถ้ามีแนวรั้วนะครับ
0: ค่ะ
1: มีแค่ต้องมาถกเถียงกันอีกว่าเขตไหนของใครอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่นะครับพี่นะฮะคนที่ทำอาชีพเก็บค่าน้ำประปานี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับนะเจอคนเอามีดไล่ฟันนะเจอคนเอามีดไล่ฟัน
0: ไม่ได้ไปยกมิเตอร์นะไปเก็บค่าน้ำ
1: ใช่ไม่แค่แบบว่าเป็นคนเก็บนะยังไม่ได้ว่าไปยกเขานะนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นะฮะปรากฏว่าไปเจอคนสติไม่ดีน่าจะเกิดจากการเสพยาจนหลอนแล้วนะครับพี่จนหลอนแล้วนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือกับตำรวจมานะครับที่สภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีชายหลอนยานะครับเจออย่างนี้ก็เราก็หลอนเหมือนกันนะเขาหลอนยาเนี่ยแต่เราหลอนเขานะฮะถือมีดยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับไล่ฟันชาวบ้านไปแล้วนะสองคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจมิเตอร์น้ำก
0: ็
1: คือเขาไปจดเลขอ่ะจดเลขมิเตอร์เพื่อเตรียมที่จะออกบินน่ะนะครับระหว่างยืนคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถูกชายหลอนยาคนนี้นะฮะเอามีดเข้ามาฟันเข้าที่หัว
0: โอ้โห
1: นะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะชาวบ้านก็เลยตกใจแล้วก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่เขาจะคลั่งอะไรอาละวาดเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นต่อนะครับทุกคนก็รีบกลับเข้าบ้านปิดประตูเงียบกริบเลยนะฮะหลังจากที่ชายคนนี้ยังเดินอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งตำรวจมานะครับก็มีการเรียกกู้ภัยมาสมทบด้วยนะครับก็ตะคุบตัวนะครับชายคนนี้นายสมสิทธิ์นะครับโอ้โหนะครับก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแม่อ่อนครับ
0: โอ้โห
1: นะก็บอกว่าคนที่โดนฟันเนี่ยเย็บไป5เข็มนะครับพี่เคาะร้ายจริงเลยเดินจดมิเตอร์อยู่ดีๆเจอคนคลั่งยาเสพติดในหมู่บ้านแบบนี้นะฮะ
0: ก็
1: เย
0: ็
1: บไป5เข็มบอกทีนี้เนี่ยโหจะเข้าไปชุมชนไหนนี่ต้องดูให้ดีนะโดยเฉพาะเนี่ยพี่เขาบอกเลยนะ

0: โอ้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยยังหลอนอยู่เลยอ่ะยังไม่อยากเข้าเลยชุมชนนี้หมู่บ้านเนี้ยไม่กล้าเข้าอ่ะเออกลัวเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวจะไปเจอคนหลอนคนนี้อีก
1: โ
0: อ้นี่ยังไม่ได้เอาเขาไปบำบัดนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพรับไปนะพี
1: ่เออ
0: เนี่ยก็ยังปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านนะ
1: ใช
0: ่โอ้ผู้ใหญ่บ้านช่วยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องเอาตัวไปเอาตัวออกจากชุมชนก่อนนะครับแบบนี้น่ากลัวครับ
1: ญาติยอดวิ่งใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โหเยอะค่ะยังมีอีกแบบเนี้ยอีกเยอะเยอะแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ต้องทำยังไงมันไม่หมดเนาะ
0: ครับก็คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็มาใช่ไหมมาเสร็จก็เอาตัวไปทำตามขั้นตอนตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดเอ้าฉี่ม่วงก็มีนะรู้ต้องรู้เป็นฉี่ม่วง
1: ล่า
0: ส
1: ุ
0: ดปล่อยตัวแล้วอ้าวชาวบ้านบอกเอ้าคือตำรวจเขาเอาไปไหนอะพี
1: ่ล่าสุดปล่อยตัวแล้วอ้าว
0: โอ้ล่าสุดเดี๋ยวปล่อยตัวออกมาแล้วอ่ะทั้งที่ตรวจฉี่และฉี่ม่วงด้วยนะครับนี่ชาวบ้านบอกผวากับชายคนนี้เหลือเกินเออไม่กล้าเข้าไปในซอยนี้แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนตรวจมิเตอร์โดนใช่ไหมนี่คนตัดหญ้าเนี่ยจะเข้าไปตัดหญ้าบ้านข้างๆเขาเนี่ยมีคนจ้างไปตัดหญ้าแทนที่จะได้เงินกะว่าถ้าไปตัดหญ้าวันนี้ก็ต้องได้ละ200-300ค่าแรงก็ไม่กล้าเข้าก็ไม่ได้เงินอีกเพราะว่ากลัวเข้าไปอยู่ข้างบ้านแล้วเดี๋ยวเกิดเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังหมอนี่ไม่พอใจออกมาเอามีดไล่ฟันเขาอีกเขาก็ไม่กล้าไปเนี่ยคนในหมู่บ้านก็บอกเสียแทนที่จะได้เงินก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวกลัวหนุ่มข้างรายนี
1: ้โอ้โหพี่เดี๋ยวนี้เม็ดละ18 บาทน้องดง
0: โอ้โห
1: ยาเสพติดเม็ดละ18เมื่อวานที่สายสืบของบช.ลงพื้นที่หาเบาะแสกลุ่มผู้ค้ายาแถวทุ่งครุนะคะคือประชาชนแจ้งมันนั่นแหละว่าไอ้พวกหัวจ่ายรายนี้เนี่ยเขาเรียกหัวจ่ายนะแอบยัดยาเสพติดเอาไว้ในลูกชิ้นทอดลูกชิ้นลักบี้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าเอ้ยเจอจริงๆเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดอยู่ในแถวสุขสวัสดิ์ขายยาบ้าในราคาเม็ดละ18 บาทแล้วพ่อค้าเนี่ยอำพรางอยู่ในร้านขายลูกชิ้นอายุก็ไม่ใช่น้อยเลยนะชื่อนายต่ออายุ46มีหมายจับอยู่2 หมายนายต่อนี่นะคะตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มก็ตกใจคือภายนอกก็เหมือนร้านค้าร้านขายลูกชิ้นเล็กๆอยู่ในห้องแถวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลสลับซับซ้อนเหมือนลังปวกเลยตำรวจบอกนี้นะก็ไปค้นบ้านห้องแถวที่ว่านี้นะคะเจอทั้งยาบ้าและยาไอซ์ค่ะด้านหลังมีโซฟามีอุปกรณ์จัดให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีสะพานไม้เลี่ยงเจ้าหน้าที่นะเชื่อว่าเพื่อบริการให้ลูกค้าหลบหนีข้ามฝั่งคือพอเข้าร้านขายลูกชิ้นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบโอ้เนี่ยตำรวจใช้คำว่าข้างในเนี่ยเป็นบ้านสูง3 ชั้นซับซ้อนคล้ายลังปลวกนะเขาใช้คำนี้มีโซฟาและอุปกรณ์การเสพเตรียมให้นี่แล้วก็ภายในห้องโถงใหญ่ในบ้านเนี่ยเจอตู้ม้าไว้บริการลูกค้าที่มาเสพยาแล้วก็เจอพ่อของนายต่อแสดงตัวว่าเป็นคนดูแลตู้ม้าดังกล่าวแล้วก็พอไปตรวจสอบทั้ง2 พ่อลูกนะคะโอ้โหมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี55ปี60ปี66ปี69ปีนี้2 ครั้งนะคะก็ยังไม่เข็ดไม่อะไรเลยดูสิปัจจุบันขายยาบ้าเม็ดละ18 บาทให้หลับกับลูกค้าเนี่ยถามว่าอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยลูกชาย46ทำไมถึงยังไม่เลิกเพราะว่ามีหมายจับก็เยอะติดคุกมาก็บ่อยก็บอกว่ารายได้ไม่พอใช้ยอมรับว่าวันนี้โชคดีที่โดนจับเพราะว่าตั้งใจจะเลิกขายแล้วมีลูก9 เดือนถ้าเป็นปกติจะสั่งซื้อมาเสพทีละ

0: 300ถึง500เมตรก็คือเสพเองด้วยเชื่อว่าเป็นบุญที่คิดจะเลิกเพื่อลูกเพราะลูกอายุ9เดือนส่วนบ่อแสการยัดยาบ้าในลูกชิ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้แอบยัดเชื่อว่าตัวเองถูกจี้โดยคนไม่หวังดีกับธุรกิจเขาว่าอย่างนี้นะแต่ยอมรับว่าถูกโดนติดคุกมาแล้วหลายครั้งสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละในต่อบอก
1: ครับ
0: ก็มีขอบคุณตำรวจด้วยนะบอกโชคดีละที่โดนจับสักทีอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านั้นทำไมพี่ถึงไม่เลิกพี่ถึงไม่อะไรว่างงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะ
1: โตขายลูกชิ้นแล้วเดี๋ยว
0: มีกลยุทธ์การขายเดี๋ยวนี้ใช้ตู้ม้าเกื้อหนุนการขายไปพร้อมกันแล้วก็ทำให้ร้านขายลูกชิ้นเนี่ยกลายเป็นจุดแพร่กระจายยาเสพติดในพื้นที่อย่างเร็วครั้งลุง
1: ค่ะผมโอ้โห
0: ประมาณว่าคนมารับยาก็คือมาซื้อลูกชิ้นนั่นแหละแล้วก็ยัดเข้าไปในลูกชิ้นวิธีการขายของนายคนนี้ค่ะ
1: ครับสารพัดรูปแบบ
0: เนาะคือจะมียังไม่หมดหรอก
1: ครับผม
0: เถอะค่ะไปพักกันก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: การเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6:12 กลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า55วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะหาดใหญ่ฝนไม่ตกค่ะนะที่ไหนบ้างที่ฝนไม่ตกนะคะก็หลายที่อยู่นะฝนก็จะเหมือนน้อยลงจากช่วงกลางเดือนนะคะกับช่วงปลายเดือนนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาชั่วโมงที่2กับข่าวบันเทิงโด่งวันนี้มีเรื่องของความคึกคักเมื่อวานนี้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนบันเทิงออกมาใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าโอ้โหนะคะหน่วยเลือกตั้งคึกคักเลยอย่างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีนักข่าวไปรอที่บ้านแกน่ะ
1: ซอยวชิรธรรมสาธิตใช่ไหม
0: วชิรธรรมสาธิตตลอดนะสุขุมวิทอะสุขุมวิทร้อยหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: จำได้ว่ามีเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วพี่8กุมภาที่แกอยู่เมืองนอกแกไปอยู่เมืองนอกช่วงวันเลือกตั้งใหญ่ที่แกลงไว้ว่า
0: จ
1: ะไม่เจอกันนะแฟนๆ
0: จะไม่เจอเหมือนแกไปเลือกตั้งนอกเขตใช่ไหมเลือกตั้งล่วงหน้า
1: ที่ต่างประเทศ
0: ใช่ไปสวิตเซอร์แลนด์
1: แต่ว่าเมื่อวานพี่เบิร์ดมาแล้วครับเมื่อวานพี่เบิร์ดคัมแบ็กกลับมาแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามาในแบบฉบับที่หลายคนน่าเป็นห่วงพี่เบิร์ดมากเลยเพราะว่าสะพายแขนมาแกสะพายแขนมาเลือกตั้ง
1: พี่เขาเรียกอะไร
0: ฮะ
1: เขาเรียกอะไรใส่เฟือกเหรอ
0: เฟือกอ่อนแล้วก็พี่เบิร์ดบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจากรามาไอออกมาข้างนอกวันแรกได้ก็เกิดเหตุจากคอนเสิร์ตปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ดอ่ะเป็นฉีกขาดเพราะว่าพี่เบิร์ดล้มซ่ามากไปหน่อยคุณหมอไม่ให้ซ่าครับวันนี้คุณหมอบอกว่ามาแล้วให้พูดให้น้อยที่สุดวันนี้ก็พยายามประคองมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งถามว่าดูวิสัยทัศน์นโยบายยังไงพี่เบิร์ดบอกว่าใครพูดเก่งทำเก่งหรือใครพูดเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ทำพี่เบิร์ดคาดหวังว่าสิ่งที่แล้วมามันแก้ไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงหน่อยละกันนี่เตือนผู้ว่าไม่รู้ละใครแล้วก็บอกว่าตอนนี้กทม.จุดที่อยากแก้ที่สุดคืออะไรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคนอายุเยอะขึ้นตึกก็อายุเยอะขึ้นคอยดูเรื่องตึกด้วยอ๋อหนูพี่เบิร์ดเป็นห่วงตึกงานที่เหมือนกับสตง.อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องถนนหนทางก็มันเก่าแก่แล้วอย่างพื้นที่สีเขียวนักข่าวก็ถามนำว่าต้องพัฒนาเรื่อยๆไหมสนใจหรือเปล่าพี่เบิร์ดบอกว่าดีครับอะไรก็ทำที่ทำไปมันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากฝากอะไรถึงคนใหม่อย่าให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษหมายถึงผู้ว่าคนใหม่เนาะพี่เบิร์ดบอกว่าใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าขอให้รักพวกเรารักท่านครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมเนี่ยพี่เบิร์ดมาเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพจังเลยพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะหายให้เร็วที่สุดหมอบอกว่าหน้ารูแต่รูที่ว่าคืออะไร

0: รูคือคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธใช้กล้องส่องเข้าไปดูว่ารูตรงไหนมันเสื่อมซ่อมแซมได้บ้างก็ซ่อมแซมซะหมอบอกว่าเราต้องใช้ระยะเวลาถึง4เดือนแต่พี่เบิร์ตบอกว่า1เดือนพอถามว่ายังซนอยู่ไหมล่ะพี่เบิร์ตอ่ะพี่เบิร์ตบอกก็พูดน้อยลงแกบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์นะบอกว่าไม่เห็นพี่เบิร์ตนานมารอบนี้มาเลือกตั้งเนี่ยพี่เบิร์ตก็แก่ลงแล้วพูดตรงแก่ลงจากเดิมเยอะเลยค่ะ
1: ไม่ได้คล่องแคล่วอะไรแบบว่าเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ใช่ก็แหมคนอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เบิร์ตอ่ะ
1: เจ็ดเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: พี่เบิร์ต2501ใช่ไหม68เอง
1: โอ้โหนะฮะ
0: ยังไม่70เดี๋ยวดูก่อน
1: พี่เบิร์ตอายุเท่าไหร่อ่ะ68
0: 68
1: ครับ
0: พี่เบิร์ตอายุ68ใช่ค่ะ2501 68ปีปลายปีนี่แหละ68
1: ใช่ครับวัยรุ่นเนี่ยอยู่มันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะ
0: เนาะจะให้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวคนบอกว่ามาดู68แถวบ้านสิ ไม่เหมือนพี่เบิร์ดหรอก
1: จริงนะนะ
0: เนาะใช่ค่ะแต่พี่เบิร์ดก็ยังเต้นได้อยู่นะแต่ว่านี่แหละปีนี้หมอบอกว่าไอ้ซ่าลงน้อยหน่อยค่ะปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเอ็นฉีกไม่มีอะไรค
1: ่
0: ะ
1: เอ็นฉีกครับผม
0: เอ็นฉีก
1: อายุเสาร์อาทิตย์ไปนะครับอัปเดตหน่อยแล้วกันนะน้องตินนะครับนี่หลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปแล้วนะนะครับ
0: ตายใจเลยนะ
1: ตินก็ได้เปิดใจนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังทราบผลตรวจ DNA เนาะตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวเขาบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อละตินผมไม่เคยคิดไว้มาก่อนว่าจะเป็นคุณพ่อแบบไหนแต่เขาบอกว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาก็มาแนวแบบแนวศิลปะแนวแบบเนี่ยทำงานด้านสื่อทำอะไรก็คิดว่าลูกก็น่าจะเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพี่น่าจะได้ความเป็นมีความเป็นอาร์ตเป็นความเป็นศิลปะอยู่ในตัวด้วยเพราะตั้งใจจะเลี้ยงลูกแบบนั้นนะแบบว่าแบบศิลปินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องตินนิวคันทรีนะครับก็ถือว่าผ่านมรสุมมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผลตรวจก็ออกมานะครับยืนยันว่าเขาเป็นคุณพ่อป้ายแดงคุณพ่อมือใหม่นะครับตินก็บอกว่าตอนนี้จริงก็โล่งแล้วล่ะโล่งใจขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลุ้นว่าผลตรวจจะเป็นยังไงพอมายืนยันชัดเจนแบบ 100% แบบนี้เนี่ยก็จะได้แพลนชีวิตต่อว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับนักข่าวถามแล้วแพลนต่อยังไงนะตินบอกเดี๋ยวก็คงจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งทั้งสองฝ่ายแหละทางฝั่งพ่อแม่ของปริญญาด้วยทางฝั่งพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะน้องจริงๆบอกว่าคาดเดาไว้แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อบอกว่าแอบเขินอยู่เหมือนกันนะพอทุกคนมาเรียกคุณพ่อแบบเนี้ยเพราะน้องเมื่ออายุ21เองอ่ะพี
0: ่ฮะ
1: เป็น
0: ใน21เองเหรอ
1: ใช่ไหมเด็กกันนะขออภัยเดี๋ยวเมื่อวานฟังอยู่นะเขาบอกว่าอายุเขายังไม่เคยคิดอ่ะเพราะว่าเขายังแบบประมาณ31อายุ31เองก็เลย
0: เฮ้ย21หรือ31
1: 31แล้วพี่31ขออภัย
0: 31นะโอเค
1: ค่ะ
0: คุณพ่อ
1: ไม่ถึงสิเดี๋ยวก่อนนะเกิด43นี่เท่าไหร่ที่

0: 26สองห้าสี่สามเหรออายุ26
1: สองห้าสี่สามดีสองห้าสี่สามขออภัย
0: ก็26ปี
1: แม่26นั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนนี้ใครมาเรียกเขาคุณพ่อคุณพ่อเขาก็เขินเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบว่าปรับอารมณ์อ่ะอยู่ในช่วงการปรับอารมณ์นะครับอยู่ในช่วงการเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะฮะเห็นบอกไปซื้อหนังสือมาแล้วนะคู่มือดูแลลูกรักวัย1ขวบเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนะครับที่จะเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อ
0: เป็นคุณพ่อแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ต้องยินดีด้วยไหมหรือยังไง
1: ก็มาถึงขนาดนี้ก็ต้องยินดีแล้วเนาะ
0: ต้องยินดีแล้วเนาะเพราะว่า
1: ใช
0: ่คือเขาก็อาจจะแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะ
1: เขาบอกไม่เคยมีภาพนี้ในหัวเลยเพราะคิดแต่ว่าให้เราดูทำงานเราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่า
0: เอาเป็นว่าความเป็นผู้ชาย
1: ที่เป็น
0: เนาะถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีภาพในหัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมัน
0: ต้องตอนนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเลยนะคะวัยรุ่นทั้งหลาย
1: ครับ
0: เนาะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีภาพในหัวมันก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่เวลาไปคบกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าพอเวลาแบบเนี้ยโอ้โหมันก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศแล้วเนาะค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะวอลเลย์บอลก่อนแล้วกันนะคะปรากฏว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นรายการอ๋อนี่อีกชุดหนึ่งเนาะชุดเด็กใช่ไหมไม่เกิน18นะคะอือชุดนี้เข้าสิ่งนะโอ้
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลทีมนี้นะเขาเก่งมากนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเหนื่อยทุกเซตเลยแต่ก็เหนียวแน่นนะคะปรากฏว่าคว้าแชมป์รุ่น18 Princess Cup ไปนะคะด้วยการเอาชนะเวียดนามไป3-0นะคะน้องดง
1: เป็นทีมเยาวชนเราแหละ
0: โอ้เก่งมากเลยทีมชาติสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้รุ่นไม่เกิน18ปีนะคะPrincess Cupเก่งจริงก็แข่งที่โคราชนะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชก็ลงพบกับเวียดนามนะคะเอาชนะไปได้3-0เซตนะคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยนะคะนี่ก็บอกว่าก็น่าจะต่อไปก็จะมาแทนพี่ๆชุดใหญ่ได้เลยนะทีมนี้หางตรง
1: ครับ
0: โอ้เก่งมากนะคะส่วนคนนี้เนชั่นลีกนะคะ2อาทิตย์2สัปดาห์รวม8นัดสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะคะที่จะมีการแข่งในสัปดาห์ที่3ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2สัปดาห์8นัดเนี่ยเราได้2แพ้6นะชนะ2แพ้6มีอยู่9คะแนนรั้งอันดับที่14อย่างที่รายงานไปแล้วนะคะของตารางคะแนนจาก18ทีมรายการนี้ก็จะคัดเอาอันดับสุดท้ายตกชั้นลงไปเล่นในรายการของ AVC Women Cup นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะโค้ชออสก็ปล่อยให้ทีมพักไป3วันนะแล้วก็เรียกแล้วนะคะจริงๆกว่าจะแข่งวันที่8แต่ว่าไม่ให้พักนานนะให้พักแค่3วันนะคะก็เรียกร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวสัปดาห์ที่3เห็นบอกว่าค่อนข้างหนักเลยค่ะจะเจอทั้งญี่ปุ่นอเมริกาบราซิลและตุรกีต้องโอ้โหท็อปทั้งนั้น4ประเทศนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนะคะกัปตันทีมซึ่งเป็นมือเซตของทีมนะคะคุณชมพู่พรพันธ์บอกว่าสู้ไหวคิดว่านะคะก็คิดว่าจะเก็บใส่ชนะจากทีมเหล่านี้ได้ในสัปดาห์ที่3ทีมเหล่านี้ทั้งหมดค่อนข้างมีเกมรับที่ดีนะบล็อกดีแล้วก็เล่นลูกสวนกลับได้ดีมากดังนั้นต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วคิดว่าสัปดาห์ที่3มีทุกแต้มสำคัญ

0: ที่สุดเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เขาเสียจังหวะให้ได้ให้แบบรับมือเกมของไทยไม่ทันรู้สึกว่าน่าจะโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าจะพัฒนาอะไรให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมแน่นขึ้นพร้อมจะสู้ในสัปดาห์ที่3แล้วค่ะ
1: เข
0: าบอกว่าอยากจะชนะแมตช์แรกเลยค่ะอเมริกาจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชมพู่บอกว่าโอ้โหเตรียมตัวค่อนข้างดีนะคะแมตช์ที่2เจอกับญี่ปุ่นอันนี้ก็อยากจะชนะมากๆเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็ตึกแข็งของญี่ปุ่นคือพละกำลังที่รักษาได้ตลอดทั้งเกมนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองด้วยนะคะก็วันที่8นะคะเราประเดิมสนามเจอกับอเมริกาเลยค่ะรอบบ่ายโมงครึ่งเชียร์กันได้ที่โอซาก้านะคะ
1: ครับผมอันนี้ชุดใหญ่นะครับพี่ชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ่ชุดใหญ
1: ่เนชั่นลีก
0: ใช่ค่ะ
1: สนามสาม
0: นะคะ
1: ต้องเชียร์นะไม่ให้หลุดเขาบอกไม่ให้หลุดเพื่อที่จะไม่ให้หล่นอันดับลงไปเล่นลีกรองแล้วนะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ส่วนบนโลกก็ได้32ทีมแล้วเนาะใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยครับติดสดๆร้อนๆคู่แรกของรอบ32ทีมเจ้าภาพแคนาดา
0: ครับ
1: ก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้นะครับเรียกว่านาทีบาปนะครับพี่ยิงนาทีที่90บวก2นะฮะโอ้โหยิงแบบไม่ให้แอฟริกาใต้ได้แก้ตัวเลยครับอืมก็เจ้าภาพแคนาดาเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมไปรอเป็นทีมแรกนะแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันละคืนนี้แหละก็ไล่เตะกันไปทีละคู่ทีละกลุ่มนะครับมีดราม่าเล็กน้อยคือกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนนะพี
0: ่
1: บราซิลเนี่ยเจอญี่ปุ่นโอ้โหคนรอดูนะคนอยากดูนะคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยเชียร์เยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากเอเชียนะแล้วพอได้มาเจอกับบราซิลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะการ์ตูนนะพี่ซูบาสะการ์ตูนซูบาสะของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเขียนไว้นะเขียนตำนานไว้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกับบราซิลในฟุตบอลโลกเออแล้วซูบาสะเนี่ยพาทีมญี่ปุ่นชนะบราซิลนะในการ์ตูนนะในการ์ตูนครับเออคนก็รอดูแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะโมโนเนี่ยเขาก็กำหนดไว้นะว่าคู่นี้จะเป็นคู่ดูฟรี
0: ค่ะ
1: เออจะเป็นคู่ที่ได้ดูฟรีนะล่าสุดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเขาเปลี่ยนให้คู่ดูฟรีเนี่ยเป็นคู่เยอรมันตอนตีสามแดนนะ
0: เออทำไม
1: คู่เที่ยงคืนเนี่ยอยากดูเหรอเสียเงินครับ
0: อ
1: ยากดูสมาชิกครับเออก็ไม่รู้เป็นคนหรือเปล่านะพี่ให้คนแบบว่าพอคู่เนี่ยคนอยากดูก็เอาวะยอมจ่ายกันหารกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยทำให้มีเสียงบ่นจากบรรดาแฟนบอลเล็กน้อยนะครับตามเพจนะคร
0: ับ
1: ว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไหนบอกจะให้ดูฟรีคู่นี้ไงพอเป็นกระแสมากๆแล้วก็เปลี่ยนคู
0: ่
1: เปลี่ยนคู่นะครับ
0: เออไม่ได้ดู
1: เป็นไรเออว่าใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะไม่ได้ดูนะญี่ปุ่นบราซิลนะเออก็ไปดูคู่ที่2เยอรมันเจอปารากวัยแทนนะครับอันนั้นเนี่ยช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตเขาถ่ายครับส่วนปัญหาการเข้าประเทศเนี่ยนะคะก็ยังเป็นปัญหา
0: อยู
1: ่เออหลายกลุ่มอาชีพหลากหลายประเทศนะครับคราวนี้เป็นแคนาดาบ้างนะฮะช่างภาพจากประเทศเซเนกัลนะครับเป็นแอฟริกาเนาะแอฟริกาเขาติดปัญหาวีซ่านะครับเข้าแคนาดาไม่ได้นะพี่ก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์แบบคือก็อยู่ประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะบางทีก็ขอวีซ่าเรื่องการขอวีซ่าเข้าอเมริกาเข้าแคนาดาเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะนะครับช่างภาพคนนี้ถูกปฏิเสธนะครับวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาไปถ่ายภาพไปศึกฟุตบอลโลกนะครับทั้งที่เขามีบัตรนะแล้วก็ เข้าสนามที่สหรัฐมาแล้วด้วยนะครับรอบแรกเนี่ยในกลุ่มที่เซเนกัลเนี่ยเตะนะครับไม่มีปัญหาในการเข้าประเทศสหรัฐแต
0: ่
1: นี่นะฮะมีปัญหาตอนที่เซเนกัลไปเตะที่แคนาดาถูกปฏิเสธวีซ่าครับพี
0: ่โอ้
1: ปรากฏว่าหมอนี่นะไม่ยอมแพ้นะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะรูปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไปถ่ายจากไหนนะฮะแกถ่ายจากทีวีเลยครับพี่ถ่ายจากถ่ายทอดนี่แหละ
0: อุ้ย
1: เออ
0: มึงเหร
1: อเอากล้องเลนส์ซูมใหญ่ของแกเนี่ยถ่ายจากเวลาทีวีเนี่ยสมมติมีภาพช้านักเตะกำลังง้างเท้าแกก็แช่แช่แช่แช่แช่ออกมานะ
0: แต่มันเรียกว่า
1: โอ้สวยนะภาพออกมาสวยสวยแต่มันอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนในสนามแต่ว่าอารมณ์อ่ะอารมณ์ได้ดี
0: โอ้
1: เพราะว่า
0: เออ
1: กล้องถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ซูมสีหน้านักเตะจังหวะแบบยิงแบบข้ามคานแล้วเสียดายแบบโอ้โหกำลังเอามือปิดปากเงี้ยหมอนี่ก็ถ่ายแช่แช่แช่แช่ออกมาเป็นภาพนิ่งเออก็กลายเป็นว่ารู้สึกเขาจะโด่งดังกว่าได้เข้าไปในสนามอีกนะฮะรูปเขาออกมา รูปที่ถ่ายแบบติดจอทีวีเนี่ยนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ย่อท้อในโอกาสนะฮะทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันเผลอๆเนี่ยจะดีกว่าคือถ้าคุณเป็นช่างภาพเข้าไปนั่งในสนามเนี่ยช่างภาพมีเป็นพันคนนะใครจะมาซื้อภาพจากคุณล่ะเออนะครับแต่ถ้าเนี่ยคุณถ่ายภาพนี่เป็นแนวนี้เห็นไหมเฮ้ยคนก็เฮ้ยเออนะครับ
0: ก็อยากเอออยากอุดหนุน
1: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เ
0: ออ
1: ก็เป็นถ
0: ือ
1: ว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะพี่นะกับเราก็เอาไปปรับใช้ในทุกอาชีพเราได้นะ
0: ค่ะ
1: ยามวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่อย่างนี้แหละฮะ
0: จริงเนาะแล้วคือเขาอุทธรณ์อะไรไม่ได้เลยเหรอ
1: ไม่ได้เลยพี่เขาไม่ให้อ่ะก็เหมือนกับเขาทางการแคนาดาเขาปฏิเสธวีซ่าแล้วเวลาปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลนะพี่นึกออกไหมเวลาวีซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเขาปฏิเสธแล้วเขาจะให้เหตุผลเรามาเราจะได้รู้แล้วครั้งหน้าเรายื่นใหม่เราจะได้ปรับปรุงใช่ไหมแต่การไปขอวีซ่าเนี่ยพอสถานทูตเขาประทับว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ผ่านเพราะอะไรฟ้าเราไม่เคยโดดประเทศคุณเราไม่เคยอะไรเลยบทจะไม่ให้มันก็ไม่ให้อะพี
0: ่โอ้โห
1: เออเหมือนวีซ่าอเมริกาที่ว่าขอยาก
0: ๆ
1: เขาก็จะไม่ได้บอกเรานะเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ผ่าน
0: อ
1: ืมครั้งหน้ามายื่นแล้วก็วัดดวงกันใหม
0: ่อืมยากมันยากเย็นแสนเข็ญมาก
1: ยาเย็นโคเคยมีพี่ถึงจับคนหนึ่งนะเงินในบัญชีก็มีทำสเตทเมนต์เอาไว้ก็ดีทุกอย่างนะไม่เคยติดปัญหาอะไรก็โดนวีซ่าอเมริกาไปเสร็จก็มี
0: เออเงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะคะ
1: ครับ
0: ต่อเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะ
1: ใช่ก็พูดถึงทีมเอเชียเมื่อวานเสียดายอยู่2ทีมนะพี่ก็คือเกาหลีใต้กับอิหร่านตกรอบพร้อมกันเลย
0: เกาหลีนี่หรอกประธานาธิบดีถึงขนาดตำหนิระบบบริหารจัดการของวงการฟุตบอลสมาคมเขาเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้ก็ชนะนัดแรกเปิดสนามในชนะนัดแรกเลยนะทีนี้พอชนะนัดแรกมันทำให้คนมีความหวังเกาหลีใต้ก็มีความหวังชนะอย่างน้อย3แต้มมันต้องได้เข้าเป็นที่3แหละแล้วมีโอกาสอีกโอ้ย2นัดที่ผ่านมา2นัดต่อมาแพ้นั่นแหละพอแพ้ก็ต้องไปลุ้นที่3ที่ดีที่สุด8ทีมก็ไม่ติด1ใน8นะฮะ หลุด

0: ออกไปเคยตกรอบแรกเลยครับโอ้โหเห็นล่าสุดผู้จัดการทีมเวลาออกรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ส่วนอีหร่านเนี่ยก็ดราม่าจริงๆนะพี่เจ็บปวดจริงๆนะคือเมื่อวานอีหร่านเนี่ยนั่งดูละนั่งดูเพื่อลุ้นผู้อื่นยังไงก็ได้อย่าเสมอกันผู้ที่ลงเตะเมื่อวานก็คือแอลจีเรียกับออสเตรีย
1: ค่ะ
0: อีหร่านนั่งเชียร์ทีมทั้งสองทีมเนี่ยเชียร์ทีมไหนก็ได้ให้มันมีผลแพ้ชนะนะครับถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยตัวเองจะเข้ารอบ
1: แต่
0: ถ้าเขาเสมอกันเมื่อไหร่เนี่ยสองทีมนี้เขาจะจูงมือกันเข้ารอบ
1: ค่ะ
0: นาทีที่90+2เนี่ยนะฮะแอลจีเรียขึ้นนำออสเตรีย3-2ตอนนั้นอิหร่านเทผมเชื่ออิหร่านเททั้งประเทศแล้วเพราะมันนาทีที่90+2แล้วพี่นะครับถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยอิหร่านจะเข้ารอบแทนปรากฏว่านาทีที่90+6ออสเตรียตีเสมอได
1: ้
0: ตีเสมอแบบพอตีเสมอปุ๊บกรรมการก็เป่าหมดเวลาเลยโอ้โหเหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้งจริงนะฮะอิหร่านพอเขาตีเสมอได้ก็กลับมาทั้งสองทีมแล้วก็จูงมือเข้ารอบ
1: อ
0: ิหร่านก็ดีใจได้นาทีกว่าตกรอบไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ครับผมเรียบร้อยก็ทำให้ทีมจากเอเชียก็เหลือแค่2ทีมครับพี่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียนี่คือเป็นเอเชียใช่ไหม
0: ก็ถือว่าเขามาเอาโควต้าของบ้านเราของเอเชียไปมาในนามของใช่มาในนามของเอเชียนะครับก็ขึ้นทางผ่านไปฟุตบอลโลกรอเชียร์กันต่อไปครับผม
1: ค่ะติ๊กค่ะบันเทิงและกีฬา

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เชิญค่ะ
1: ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราหน่อยดีกว่าเนาะโอ
0: ้ได้ค่ะ
1: ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ
1: ครับ
0: คราวนี้มาดูเรื่องของนอกจากคุณชัชชาติแล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยเนาะเพราะว่าคุณชัชชาติเองก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าทีมงานเดิมยังอยู่ทีมงาน4ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะภารกิจแรกเลยจะเป็นการถ่ายทอดนโยบายออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าต้องนำคนกรุงเทพอีก 80,000 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ไปกับแผนเราให้ได้แล้วก็วันนี้จะเริ่มเลยค่ะน้องรุ่งวันจันทร์ที่29เดี๋ยวบอกว่าจะนัดทีมงานนะคะจะนัดทีมงานคุยกันเลยนะคะแต่ละหน่วยงานเอาสมมติว่ากกต.รับรองวันแรกทุกคนมีเป้าหมายเลยนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมีแผนงานเป็นอย่างไรร้อยวันแรกจะทำให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าทีมงานอยู่ทั้งหมดตำแหน่งเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมดูว่าใครเหมาะสมอะไรเมื่อถามว่าแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกเองหรือไม่ต้องดูอะไรบ้างคุณชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนที่มาทำไม่ได้มีหวังตำแหน่งอะไรอาจดูว่ามีใครขยับไปตำแหน่งไหนให้เหมาะสมรวมถึงรองผู้ว่าด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขจะช่วยกรุงเทพดีขึ้นไม่ได้ติดในตำแหน่งนะทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะถามว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่าคุณชัชชาติบอกว่าหนาวแน่

0: 4ปีข้างหน้าไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับบาร์นี่นะคนที่ออกกำลังกายก็จะนึกถึงเรื่องนี้เนาะเหมือนกับบาร์ถูกยกขึ้นมาแล้ว4ปีเป็นแค่บาร์ขั้นต่ำเออแกบอกว่าต้องเน้นย้ำกับทีมงานประชาชนให้เราขนาดนี้ต้องตอบแทนอย่าให้เขาเสียความไว้วางใจทำงานนี่ใช้คำเดิมคงเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องทำแล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ประชาชนด้วยค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เทคโนโลยีให้ทำน้อยแต่ได้เยอะเหมือนกับแคมเปญนั่นแหละเอ้ยการเลือกตั้งรอบนี้ของคุณชาติไม่ค่อยมีป้ายนะ
1: แกไม่ทำป้าย
0: เออไม่ทำป้ายใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าคุณชาติไม่มีป้ายโฆษณาสวยนิ่ง
1: ก็ทั้งของอาจารย์ชาติแล้วก็ของดร.โจวประชาชนนะครับก็เป็น2คนที่ประกาศตั้งแต่วันที่ไปจับเบอร์เลยพี่นะครับว่าจะใช้สื่อช่องทางโซเชียลแทนในการทำให้คนรับรู้เบอร์โดยที่ไม่ใช้ป้ายหาเสียงแต่เขาก็จะมีซื้อบิลบอร์ดกลางเมืองบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ก็ถือเป็นมิติใหม่นะไม่มีป้ายก็ไม่เป็นขยะไม่บดบังสายตาอยู่บนท้องถนนอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าคนก็จดจำเบอร์ได้
0: ใช่นะคะคือคุณชาติชาติแกพูดชัดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งเพราะประชาสัมพันธ์แต่ว่าเพราะเขาเห็นว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไอตัวแอปที่เราพูดประจำนะทัฟฟี่ฟองดูอันนั้นเนี่ยบอกว่านำเทคโนโลยีมาปรับให้บริการแบบก้าวกระโดดเลยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นเรื่องการศึกษาก็เห็นแล้วว่าเอา AI มาสอนเด็กภาษาอังกฤษคะแนนดีขึ้นเลย 20% อันนี้เขาวัดแล้วบอกว่าภายในปีเดียวเด็กภาษาจึงภาษาอังกฤษขึ้น 20% ทั้งเด็กและแม่เนี่ยจะรู้สึกก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะท้าทายมากแต่ว่าสามารถขยายผลต่อได้ค่ะลุงดงใช่ดิคือมีอะไรมาสอนเด็กแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดกันเยอะมากก่อนเลือกตั้งก็คือเรื่องของระบบพากงเพราะว่าจะถูกโจมตีเรื่องนี้อยู่พอสมควรถามว่าแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไงต่อคุณชาติชาติยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าผมไม่มีระบบพากงนะไม่มีให้ดูจากคะแนนเสียงที่ออกมาเลยแต่ถ้าเกิดประชาชนยังมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้ชัดเจนแล้วเชื่อว่าวัฒกรรมที่สร้างขึ้นมาอนาคตมีข้อสงสัยไหนก็ต้องเคลียร์ให้หมดให้ได้
1: นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่มีอากงค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอากงนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะผมส่วนที่พัทยาสักนิดนึงแล้วกันนะครับคุณกรเมศงามพิเชษนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคู่แข่งไปนะครับอดีตนายกเบียร์เนี่ยนะครับได้ไป20,184 คะแนนนะครับทิ้งห่างอันดับ2จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์11,566 คะแนนนะฮะก็พัทยาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,000 กว่าคนนะครับคิดเป็น 43% ที่โดยประมาณนะครับแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตเนี่ยนะครับก็เป็นของทีมนายกเบียร์หมดเลยนะครับทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจ24คนยกทีมเลยครับก็ทำงานต่อสานงานต่อก็เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วนะเมืองพัทยานะครับเป็นการเมืองท้องถิ่น2เมืองใหญ่นะของเมืองใหญ่ที่เลือกตั้งพร้อมกันนะครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าในอนาคตถ้าเผื่อว่าเมืองไหนจังหวัดไหนอยากจะเลือกตั้งก็จริงๆก็สะท้อนได้เนาะ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมมันจะดีขึ้นไหมมันจะยังไงอะไรเนาะ
1: ค่
0: ะแต่นั่นแหละคน
1: ก็กลัวว่าพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกบางทีก็เครือข่ายนักการเมืองบ้านใหญ่ทีนี้ก็จะคุมทั้งหมดถ้าคนในมองในมีนะใช่ไหมคนก็จะคุมว่าโอ้โหทุกวันนี้มันยังมีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้ว่าสอสอแต่บางคนก็บอกเอาก็ผู้ว่าสอสอเขาเลือกมาอยู่แล้วนักการเมืองก็เลือกมาอยู่แล้วให้มาดู

0: จังหวัดใช่ไหมคุณอยากอยากไปอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเข้าหาน ักการเมืองความรู้สึกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งดีเดี๋ยวไม่ดีล่ะก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
1: ค่ะก็คิดว่าคงอีกนานอ่ะกว่าจะมีการเลือกตั้งแบบเหมือนกับกรุงเทพและพัทยาเนาะ
0: ครับผม
1: ต้องหลายๆอย่างเนาะหลายอย่างค
0: ่
1: ะจะต้องประชาธิการกันอีกค่อนข้างนานเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะค่ะเป็นจบแค่เพลงนึงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะดงดงค่ะ

0: หนูโดงได้ยินไหมค่ะ
1: ครับพี่สีมาแล้วครับ
0: มาแล้วเชิญค่ะ
1: เชิญค่ะผมบอกว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือบ้านเรานะฮะที่แบบว่าร้านค้าสองร้านนะร้านหนึ่งขายดีร้านหนึ่งขายดีกว่านะฮะ
0: อ
1: ีกร้านหนึ่งก็เลยหาวิธีนะครับหาวิธีทำยังไงดีนะเขาบอกว่าในเมื่อขายสู้ไม่ได้เนี่ยนะนี่ร้านทุเรียนที่จันทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาโทรร้องเรียนเรื่องของการตั้งเต็นท์ริมถนนบังสายตาคนขับรถไปมาทั้งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะโอ้โหอยู่แทบจะตกถนนมาอยู่แล้วนะครับนะเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเนื่องจากว่าร้านทุเรียนของเขาเนี่ยขายดีที่สุดในย่านนั้นเขาว่านะฮะก็หลังจากโดนร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะปรับปรุงนะครับโดยการยอมที่จะเก็บทุกวันจะเก็บเต็นท์ทุกวันเช้ามากลางใหม่ตกเย็นเก็บเต็นท์ไม่เป็นไรยอมเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ไม่ย้ายออกจากพื้นที่ใดๆโดยเด็ดขาดจะไม่หยุดขายโดยเด็ดขาด
0: โ
1: อ้ก็เขาบอกว่าสาเหตุที่โดนร้องเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร้านทุเรียนที่ขายดีในละแวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้ร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่พอใจ
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่วิธีการนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นนะขายดีเลยโดนร้องเรียน
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้อย่างกรณีที่กองปราบนะคะไปแสดงจับกลุ่มแล้วก็ค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเจอหลักฐานอื้อเลยนะดงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยปปช.จะส่งมาข้อมูลทั้งหมดนี่นะคะแล้วก็มาบูรณาการกันร่วมกันนะคะปรากฏว่าอันนึงที่เจอก็คือเห็นบอกว่ามีจดมีร่างจดหมายจะฟ้องนายกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทบสัญญาวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นและมีร่างจดหมายที่จะฟ้องนายกด้วยค่ะนายกไหนนายกอบจหรือนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะก็เห็นบอกว่าศาลให้ประกันตัวเหรอ
1: จะตัวได้ประกันออกมาแล้วนะครับ
0: ได้ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีเส้นเงินนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยเอกสารหลักฐานที่ตำรวจไปยึดมาได้นี่นะคะมีทั้งใบสมัครสอบราชการท้องถิ่นนะคะเยอะเลยเอกสารของหน่วยจัดสอบมีร่างหนังสือเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครองอ๋อไม่ใช่อบจนายกรัฐมนตรีเลยนะคะหนังสือร่างเตรียมฟ้องนายกอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองด้วยที่ไปสั่งย้ายตำแหน่งเขาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือตำรวจส่วนกลางยึดมาได้ค่ะทางร่วมเจอเพียบเลย
1: ครับผม
0: ค่ะเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานจากตำรวจนะพี่ว่ามันไปถึงเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนาะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน
4: ค่ะก็นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะมาดูใน Facebook กันหน่อยนะคะก็มีคุณสุประชัยนะคะคุณชยุทธนะคะสุราษฎร์ธานี23องศาเช้าๆอากาศเย็นนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าคุณกันนัทพักนะคะภูเก็ต26องศาค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย